0: ลาวพบปะเยี่ยมย้ำคณะนำมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมตีราคาสูงต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกสิกรรมของรัสเซียกองประชุมเผยแพร่ภายใต้หัวข้อความสำคัญของเวียกงานการหันเป็นดิจิตอลและการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยจีนสร้างอ่างเก็บน้ำควบคุมน้ำท่วมอยู่เขตภูคังทำอิฐในหอบเกือบ50ปีจำนวนผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาในกงโกเพิ่มขึ้น782คนและเสียชีวิต181คนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: วันที่16มิถุนายนนี้คณะนำขั้นสูงกระทรวงยุติธรรมของลาวนำพาโดยทานคำพันธ์พรหมทัตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยคณะได้พบปะเยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนกับคณะนำมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยของเวียดนามโดยให้เกียรติต้อนรับของทานเหวียนแทงงอกรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเวียดนามและทานโตวันหัวผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยเวียดนามในกล่องประชุม2ฝ่ายลาวเวียดนามเวียดนามลาวได้รายงานสภาพรวมของตนให้กันทราบพิเศษการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแขนงการยุติธรรมและการร่วมมือระหว่างลาวกับเวียดนามสมัยที่5ปี2022เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านกฎหมายให้ปรากฏผลเป็นจริงคณะพักคณะนำกระทรวงได้เอาใจใส่สุขโยพนักงานรัฐกรและได้นำส่งพนักงานไปบำรุงยกระดับด้านต่างๆอยู่ภายในและต่างประเทศในหลายระดับเฮ็ดให้พนักงานมีความรับรู้เข้าใจและเสื่อมั่นต่อแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเป็นเจ้าการปฏิบัติมติคำสั่งก็คือความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ได้รับการมอบหมายให้สูงขึ้นกว่าเก่ามีความสามัคคีปึกแผ่นแน่นหนามีความเป็นเอกภาพสูงเห็นให้บทบาทของแขนงยุติธรรมได้รับการยกสูงขึ้นเติมได้ส่งไปบำรุงก่อสร้างและยกระดับทางด้านทฤษฎีการเมืองและวิชาเฉพาะทั้งหมด72ท่านในนั้นไปบำรุงก่อสร้างทางด้านทฤษฎีการเมืองและหัวข้อเฉพาะระยะสั้น30สหายในนั้นระดับปริญญาโทมี11สหายขั้นสูง9เดือนมี4สหายขั้นสูง5เดือนมี4สหายขั้นกลาง6เดือนมี8สหายและนำส่งพนักงานการนำขั้นสูงไปค้นคว้าหัวข้อเฉพาะอยู่เวียดนามมี4สหายส่งพนักงานนำพาคุ้มครองไปฝึกอบรมหัวข้อเฉพาะอยู่ประเทศอื่น4สหายสำหรับการก่อสร้างพนักงานทางด้านวีซ่าเฉพาะอยู่ต่างประเทศทั้งหมดมี42ท่านในนั้นประเทศเวียดนามมี13ท่านหญิง2ท่านอยู่มหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยของเวียดนามมี12ท่านหญิง2ท่านเรียนจบแล้ว7ท่านหญิง1ท่านกำลังศึกษาอยู่มี6ท่านหญิง1ท่านพิเศษในปีนี้กระทรวงยุติธรรมได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาโทกฎหมายจากมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยของเวียดนามจำนวน2ทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแขนงการยุติธรรมสรุปแล้วกระทรวงยุติธรรมของลาวแม้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยของเวียดนามตลอดมาบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมของลาวพวกเขาส่วนใหญ่แม้ได้รับการก่อสร้างอยู่เวียดนามก็คืออยู่มหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่เวียดนามในแต่ละระยะแม้ได้เป็นเสนาธิการให้แก่คณะพักคณะนำเหตุลอนนาที่ตามการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่มีผลสำเร็จเป็นอย่างดีได้รับความเชื่อมั่นเชื่อใจจากคณะพักคณะนำซึ่งแสดงออกในการได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานนำพาคุ้มครองในแต่ละขั้น
0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแสดงความยินดีต่อการบรรลุการตกลงเกี่ยวกับบทบันทึกความเข้าใจระหว่างสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและสหรัฐอเมริกาเพื่อยุติข้อขัดแย้งอยู่ตะเวนออกกลางในวันที่15มิถุนายนนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแสดงความสมเสยปากีสถานและประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อบทบาทที่สำคัญในการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งและหวังยังยิ่งว่าบทบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้แก่การสืบต่อเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาและนำเอาสันติภาพและความมั่นคงที่ยืนยงมาสู่ประชาชนอยู่ภาคพื้นตะเวนออกกลาง
1: เนื่องในโอกาสติดตามท่านนายกรัฐมนตรีลาวเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกทางรัฐการอยู่สหพันธ์รัสเซียในวันที่16มิถุนายนนี้ท่านลินค้ำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะ ได้พบปะอย่างเป็นทางการกับท่านนางโอกซานานิโคลาเอฟนารัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมแห่งสหพันธ์รัสเซียที่นครหลวงมอสโกการพบปะในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีและมีความสำคัญที่สุดอย่างยิ่งเพื่อเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมุ่นเสื้อเพิ่มทวีการหัวมือและแลกเปลี่ยนบทเรียนในแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมการค้นคว้าการศึกษาและการลงทุนซึ่งเป็นแขนงการที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างเวียกแห่งงานทำและเปิดโอกาสหัวมือตัวจริงระหว่างสองกระทรวงในตัวนาโอกาสนี้ทานลินคำดวงสวรรค์ได้ตีราคาสูงต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกสิกรรมของสหพันธ์รัสเซียผ่านการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้รับรู้ประสิทธิผลของระบบสุรประทานการปรับปรุงสมรรถภาพพันธุ์พืชการผลิตฝุ่นและวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ของรัสเซียสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถถอดถอนบทเรียนตัวจริงเพื่อนำมาพัฒนานโยบายและยกระดับแขนงกสิกรรมของเราให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับทิศทางการหัวมือในตัวหน้ากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมลาวกับกระทรวงกสิกรรมแห่งสหพันธ์รัสเซียจะสืบต่อสุกโยการค้ากสิกรรมโดยเฉพาะการสร้างกลไกหัวมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ลาวพร้อมทั้งการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมปรุงแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กสิกรรมให้มีความยืนยงฝ่ายรัสเซียโดยท่านนางโอกซานานิโคลาเอฟนารัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมแห่งสหพันธ์รัสเซียยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าพร้อมที่จะหัวมืออย่างลึกซึ้งกับลาวรัสเซียยินดีให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญนักค้นคว้าและนักศึกษาพร้อมทั้งแสดงความสนใจในการขยายการหัวมือไปสู่การค้นคว้าการปรับปรุงพันธุ์ข้าวการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์การประมงและการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้อย่างครบด้านทั้งสองฝ่ายเห็นดีแต่งตั้งจุดประสานงานของกระทรวงเพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกันในการกะเกียมหางบทบันทึกความเข้าใจเพื่อเป็นขอบการหัวมือระยะยาวซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนนวัตกรรมและการพัฒนากิจกรรมที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศในโอกาสนี้ทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เสื้อเสริญทานนางโอกซานานิโคลาเอฟนารัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมแห่งสหพันธ์รัสเซียไปเยี่ยมยามลาวและเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวตามเวลาที่เหมาะสม
0: วันที่16มิถุนายนนี้อยู่ห้องประชุมใหญ่สหพันธ์นักหบเก่าแห่งสาธารณรัฐลาวศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เปิดกองประชุมเผยแพร่ในหัวข้อความสำคัญของเวียกงานการหันเป็นดิจิตอลและนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีความปลอดภัยให้แก่สาพันธ์นักหบเก่าแห่งสาธารณรัฐให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโดยทานไซลือซาอินจีเสียงใหม่ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานและกล่าวปิดโดยทานพลโทวงคำพรหมกรห้องประธานสาพันธ์นักหบเก่าแห่งสาธารณรัฐลาวมีท่านนางเกศรสุริวงศ์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมห้อยกว่าท่านจุดประสงค์ของกองประชุมเผยแพร่ในครั้งนี้แม่นเพื่อสร้างความเข้าใจให้ลึกซึ้งยกระดับความรับรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสุขนุส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานรัฐกรโดยเฉพาะพนักงานนำพาคุ้มครองให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการหันเป็นดิจิตอลและการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีความปลอดภัยภายในสาพันธ์นักหบเก่าแห่งสาธารณรัฐเวียกงานหันเป็นดิจิตอลและเวียกงานความปลอดภัยไซเบอร์ถือเป็นเวียกบุริมสิทธิ์และเป็นเสาค้ำสำคัญในการขับเคลื่อนการหันเป็นดิจิตอลในทุกแขนงการช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้งตลอดฮอดการรักษาความปลอดภัยทางด้านดิจิตอลและความเป็นส่วนตัวทางด้านข้อมูลเพื่อหับมือกับสิ่งท้าทายและความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการนำเสนอและลงลึกหลายหัวข้อที่สำคัญเป็นต้นแมนสภาพรวมเกี่ยวกับการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่ภาคพื้นสากลและลาวการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกของภาครัฐการสร้างความรับรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับเวียกงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุคการหันเป็นดิจิตอลการต้านสกัดกั้นสแกมเมอร์ความสำคัญของ3เสาค้ำคือการหันเป็นรัฐบาลดิจิตอลการหันเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลและการหันเป็นสังคมดิจิตอลและความพร้อมของการหันเป็นดิจิตอลของสหพันธ์นักหุบเก่าแห่งสตาร์ลาวพร้อมนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกันสนทนาและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบทเรียนความรู้ในภาคปฏิบัติตัวจริงอย่างลึกซึ้งด้วยผลสำเร็จอย่างจบงาม
1: กองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจท่ามกลางการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจจัดขึ้นในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่นครหลวงจันทน์มีท่านสถาบัณฑิตอินทรีย์เชียงใหม่รองประธานสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านนางมีกันจอนเอกอัครทูตออสเตรเลียประจำลาวมีบรรดาคณะกรมหัวหน้าคะแนนการจากกระทรวงเกี่ยวข้องและต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมในกล่องประชุมทานสถาบันดิตอินทรีย์เชียงใหม่รองประธานสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวมีคำเห็นว่าการจัดกล่องประชุมสัมมนาร่วมกันครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งในหลายกิจกรรมการหัวมือระหว่างลาวและออสเตรเลียนับแต่มีการสร้างตั้งสมาคมมิตรภาพลาวออสเตรเลียและออสเตรเลียลาวในต้นปี2024และหวังว่ากล่องประชุมสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบรรดาท่านโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับปัญหาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจการรับมือในสภาพปัจจุบันและบทเรียนของประเทศออสเตรเลีย
2: เพื่อจัดสัมมนาที่มีความสำคัญในมื้อนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ก็คาดบ่ได้เนาะกันเป็นการร่วมมือกับสหรัฐออสเตรเลียเนาะที่ย้ำได้ก็ให้การสนับสนุนเฉพาะในเวียกการแลกเปลี่ยนบทเรียนวิชาการเป็นเวียกที่สำคัญโดยเฉพาะก็มันอยู่ในสภาพที่พวกเขามีความยุ่งยากในเศรษฐกิจผลกระทบจากหลายปัญหาทั้งสงครามทั้งปัญหาการค้าและอื่นๆซึ่งการแลกเปลี่ยนบทเรียนครั้งนี้ก็ถือว่าจะมีประโยชน์หลายและครั้งนี้การจัดสัมมนาแม่นจะเฮ็ดในรูปแบบที่เขาจะมีการแลกเปลี่ยนทั้งฝ่ายลาวและฝ่ายออสเตรเลียจะมีการนำเสนอของฝ่ายลาวเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของลาวและก็จะมีการเสนอบทเรียนออสเตรเลียเช่นเดียวกัน
1: ท่านสถาบัณฑิตอินทรีย์เชียงใหม่ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการจัดกล่องประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่เรซิตและสถาบันออสเตรเลียร่วมกันจัดขึ้นซึ่งครั้งทําอิฐแม้นจัดในเดือนตุลาปีผ่านมามีนักคนคว้าจากเรซิตและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสนทนาในหัวข้อเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าของภาคพื้นครั้งที่2แม้นจัดในเดือนมีนาปีนี้สนทนาในหัวข้อเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจครั้งนี้มันได้กำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจท่ามกลางการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเพื่อมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนต่อกับผลกระทบจากความบ่แน่นอนของสากลโดยเฉพาะสภาพยูเครนตะวันออกกลางซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและมีหลายประเทศกำลังรับมือกับผลกระทบดังกล่าวรวมทั้งลาวและออสเตรเลีย
0: แขวงเทศบาลได้เปิดบั้นสอบเสงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7ในตอนเช้าวันที่16มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงโดยการเข้าร่วมของท่านนางเพชรสมัยโพไสยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเทศบาลมีท่านผุดลำไพเทียมพระซนหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงมีต่างหน้าจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะสภกิจคณะอนุกรรมการประจำศูนย์สอบเสงบรรดาครูอาจารย์และน้องนักเรียนเข้าร่วมโอกาสนี้ทานพุทธลำไพเทียมพระสอนได้รายงานย่อเกี่ยวกับการก้าวเกี่ยมความพร้อมในการสอบเสงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7ประจำศกเรียน2025-2026มาฮอดปัจจุบันแม่นมีความพร้อมรอบด้านเป็นต้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการสอบเสงฝ่ายต่างๆครบถ้วนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนได้เผยแพร่ระเบียบการสอบเสงให้แก่พนักงานครูอาจารย์และนักเรียนรับรู้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะระเบียบการสอบเสงและการไม่เจี้ยตอบของนักสอบเสงเนื่องจากว่าการกวดบทสอบเสงแม้นจะได้นำใส่เครื่องจักรกวดบทพร้อมนี้ได้กวดกาห้องสอบเสงให้มีความสะอาดเป็นระเบียบบัญชีไร้ซื่อและอุปกรณ์หับใส่ในการสอบเสงเป็นทีเรียบร้อยแล้วในนี้ทั่วแขวงเพชรบูรณ์มีโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ทั้งหมด18แห่ง กำหนดเป็น90สอบเซ็งมี48ห้องสอบเซ็ง

0: การอัยการประชาชนแขวงสมณเขตพร้อมโดยคณะและมีบรรดาประเทศเมียนมาเมาดิฟได้เดินทางเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อพนักงานอัยการสำหรับบรรดาประเทศอาซีเพื่อเป็นการเพิ่มทวีการร่วมมือในของเขตทรัพยากรมนุษย์อยู่ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนในตลอดระยะการเข้าร่วมสัมมนาคณะผู้แทนลาวได้เรียนรู้บทเรียนด้านการพัฒนาและทัศนะของท่านสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการลบล้างความทุกข์ยากการป้องกันการกระทำผิดของเยาวชนและยังได้เรียนรู้เวียกเฉพาะของสถาบันอัยการในการพัฒนาตัวจริงของระบบการดำเนินคดีอาญาซึ่งเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและสังคมแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการส่งผู้ให้คำแดนและการร่วมมือยุติธรรมทางด้านกฎหมายในปัญหาอาญาบทบาทขององค์การในการต้านการก่อการร้ายและสิ่งท้าทายในการดำเนินคดีอาญาด้านโทรคมและการโซ่กงทางออนไลน์การเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการยกระดับขีดความรู้ความสามารถด้านวิชาเฉพาะให้แก่บุคลากรในของเขตอัยการของลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นการหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพระหว่าง2องค์การและอัยการประชาชนลาวจีนอีกด้วย
1: คณะกรรมการปกครองเมืองแบงแขวงอุดมไซสุ่มไซจัดตั้งปฏิบัติมติ04ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองท่านบุญสวงคำภูวงศ์ห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบงแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าการหันเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่ภายในเมืองแม่นอิงไซทาแฮงที่ตั้งและเส้นทางคมนาคมเมืองแบงเป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และเส้นทางคมนาคมผ่านใจกลางเมืองโดยเฉพาะเส้นทางเลขที่2 W เป็นเส้นทางเสื่อมต่อระหว่างเทศบาลแขวงหาบันดาเมืองและแขวงใกล้เคียงเป็นต้นสัญญาบุรีบ่อแก้วและแขวงหลวงน้ำทา
2: ภายหลังพวกเราได้จัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่2และการมติของประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคแข็งครั้งที่10และการมติของประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคเมืองครั้งที่23ที่ได้สำเร็จไปแล้วนั้นทางการนำเมืองของพวกเราก็ได้ขุดค้นซุ้มไซโดยเฉพาะและแม่นอิงไซท่าแห่งและจุดพิเศษบุ้มซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเรานี้เพื่อหั่นเศรษฐกิจเอกราชเป็นจัดตนเองที่หนึ่งในพวกเราอิงไซเส้นทางคมนาคมมีเมืองแบงของพวกเรานี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และมีเส้นทางมันคมผ่านใจกลางและโดยเฉพาะเป็นเส้นทางเลขที่ช่อง W ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้ก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลแข้งไปหาบรรดาเมืองในแข้งใกล้เคียงเป็นต้นก็เป็นแข้งสัญญาบุรีบ่อแก้วลงน้ำท่าก็เห็นได้มีเส้นทางสะดวกสบายในการสัญจรสินค้าและขนส่งผลผลิตกสิกรรมออกสู่ตลาดภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะการส่งไปสปอร์ตจีนมีความหวังไว้การนำใช้ต้นทุนนั้นต่ำ
1: ท่านบุญสวงคำภูวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าเมืองแบงยังอิงไซทาแห่งด้านกสิกรรมและเลี้ยงสัตว์เนื่องจากมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยทั่วเมืองมีเนื้อที่ทำการผลิต 53,000 กว่าเฮกตาร์ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่แม่นข้าวสาลีแข็งพืชล้มลุกและพืชผักต่างๆส่วนการเลี้ยงสัตว์แม่นสุ่มใส่เลี้ยงสัตว์ใหญ่งัวควายแบ่เพื่อส่งออกสามารถสั่งได้หาเพิ่มให้ประชาชน
0: แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสละวันจัดพิธีสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนปลายปีที่7ในกลางเดือนนี้โดยมีนักสอบเสียงเข้าร่วมจำนวน 1,000 กว่าคนหญิง510กว่าคนท่านคำเฟื่องอินทิศรห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสละวันทั้งเป็นคณะผู้สอบจัดการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นปีที่4และมัธยมตอนปลายปีที่7ให้ฮู้ว่าทั่วแขวงสละวันมี9ศูนย์สอบเสียงสำหรับมัธยมตอนปลายปีที่7มี50กว่าห้องสอบเสียงเฉลี่ยต่ำสุด12คนต่อห้องและหลายสุด22คนต่อห้องส่วนวีซ่าสอบเสียงในสุขเฮียน2025หา2026นี้ประกอบมีวีซ่าภาษาลาววรรณคดีวีซ่าวิทยาศาสตร์สังคมวีซ่าวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์วีซ่าภาษาอังกฤษและวีซ่าคณิตศาสตร์หรือเลข
3: การจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนอยู่แขวงสละวันในโซกสหโซกนี้โดยเรื่องก็คือว่าอยู่ในต้นเดือนหรือท้ายเดือนนี้ก็ได้มีการสอบเสียงในเดือนการสอบอยู่ในสายสามัญ

0: ยู่ในการสอบเต็งจากสันมาเจ็ดนี้ผมเอาคำนี้คงพร้อมรายบ้านเป็นต้นนั้นผมเอาสารมีมีติกรรมเป็นวันเองโดยสปอนขอทุกลงแจ้งจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในกีฬาและคำนี้ขอทุกลงของประธานคณะกรรมการสอบเต็งคำแจ้งอยู่ในเป้าหมายของเอาสารเราจะทำบรรลุ 100% ชุดที่ผ่านมาสำหรับปีนี้จะทำบรรลุแล้วแต่สำหรับเจ็ดที่ว่าเป็นที่งานนั้นเอาวนใน
1: หน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสละวันเห็นฮู้อีกว่าส่วนการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตนต้นปีที่4ได้จัดขึ้นแต่วันที่10หา12มิถุนายนนี้โดยมีนักสอบเสียงเข้าร่วมจำนวน 2,000 กว่าคนหญิง 1,000 กว่าคนโดยสอบเสียง5วิชาคือวิชาภาษาลาววรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์หรือเลข
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
3: บริเวณความกดอากาศต่ำยังสืบต่อปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคตื่มอีกภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฟื่อปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยเป็นบริเวณกว้างพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา33องศาภาคกลางมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา34องศาสำหรับแขวงซิสุมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา29องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา26องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร์
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานจากนครหลวงปักกิ่งเมื่อบุรุษมณีวาองค์การน้ำแห่งนครหลวงปักกิ่งของจีนเปิดเผยว่าการวางแผนและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อควบคุมอุทกภัยในพื้นที่ผู้สูงจำนวน5แห่งเป็นครั้งทับอิฐในรอบเกือบ50ปีอยู่นครหลวงของจีนโดยอ่างเก็บน้ำทั้ง5แห่งนี้ตั้งอยู่พื้นที่ทั้งตอนลุ่มของแม่น้ำยงติ้งแม่น้ำจิ้วมาแม่น้ำตาซื่อและแม่น้ำบุญอวีก การก่อสร้างอ่างดังกล่าวนี้เพื่อเก็บน้ำที่ไหลท่วมและเพื่อแน่ใส่เร่งการระบายการปรับปรุงระบบระบายและผันน้ำในพื้นที่ลุ่มเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในนครหลวงปักกิ่ง
2: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่16มิถุนายนนี้ว่าการระบาดของพยาธิอีโบลาในประเทศกงโกยังคงน่าเป็นห่วงหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันกรณีติดเชื้อ782คนและเสียชีวิต181คนภายในเวลาเพียง1เดือนหลังจากรัฐบาลประกาศการระบาดอย่างเป็นทางการกระทรวงสาธารณสุขกงโกเปิดเผยว่าการระบาดครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันเพิ่มขึ้นสูงที่สุดภายในเวลาเพียง1เดือนเนื่องจากเชื้อไวรัสแพร่ระบาดอย่างไวฟ้าในเขตห่างไกลซอกลีกซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางและการยกย้ายของประชาชนเหตุให้เจ้าหน้าที่ยุ่งยากในการติดตามผู้สัมผัสเชื้อไวรัสเมืองบรูเนียในแขวงอิตูรีทางภาคตะเวนออกของกงโกแม่นหนึ่งในพื้นที่ทำอิฐที่กวดพบกรณีผู้ติดเชื้ออีโบลาโดยชาวบ้านรายงานว่าถึงจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแต่สถานการณ์ยังสืบต่อให้แห้งขึ้นปัจจุบันทีมงานแพทย์เคลื่อนที่กำลังเหตุเวียกห่วมกับสุมสนเพื่อค้นหาผู้ที่แสดงอาการของพยาธิอีโบลาและส่งไปยังศูนย์ปินปัวเฉพาะไว้เท่าที่จะไว้ได้ท่านนางมารีโรเซลินเบลิสเตผู้อำนวยการฝ่ายตอบโต้ฉุกเฉินภาคพื้นแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าความสามารถในการตอบโต้พยาธิของกงโกได้เพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายจากก่อนหน้านี้มีห้องทดลองกวดหาเชื้อเพียงแห่งเดียวปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็น4แห่งในขณะที่ความสามารถในการกวดได้เพิ่มขึ้นจาก20ตัวอย่างต่อมือเป็น400ตัวอย่างต่อมือทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวรรณมาวงไซและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
4: ท่านใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาสักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาสักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารยูนิคอร์นหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารยูนิคอร์นปากเซแขวงจำปาสักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาสักบ้านโพนกุ้งนครปากเสแขวงจำปาสักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงค์ลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนสำหรับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตสำหรับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้น
5: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
6: อ
7: แท้วะอีลีวะ
6: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวล พร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวธนกร
9: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
10: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
9: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
10: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกฮับบำนาญแล้วนี
9: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
10: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
9: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
10: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
9: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
10: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้อุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนําอีกได้หลานเลย
9: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
10: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
9: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลานบ่รบกวนอ่าวแล้ว
10: เจ้าๆโชคดีเด้อหลานเด
11: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: ข้อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
12: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้นําใช้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
13: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใช้อย่างฉลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใช้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
2: คันซั่นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
13: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีก
12: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําใช้อย่างฉลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําใช้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
8: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป
14: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
15: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
14: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
16: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
17: เฮามาร่วมแรงร่วมใจกัน
18: ปกปักรักษา
19: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
20: ไปให้ลูกหลานได้หา
21: คนมาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
16: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเนนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟันกระดบขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8ขึ้น4ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้ากำลังเริ่มเห็นแสงแดดออกมาท้องฟ้าสว่างสวยเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ก็บ่มีฝนตกเลยแต่ว่ากะฟ้าแม่เปลื่อมนั่นแหละกะฝนก็มาหลับกับหายบ่ฮู้ว่าฝนตกอยู่จุดใดแต่กะตกอยู่ทางฝั่งตะกรบบ่ฮู้ว่าจะตกอยู่เขตแขวงใดเมืองใดแต่ว่าอ้อมแอมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นเมืองจันทบุรีนี้แม่นบ่มีฝนเลยฉะนั้นอยู่ในระยะนี้เป็นระยะที่ทั่วพวงสนอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานและต่างๆโดยความเป็นเจ้าการเพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพวกเขาจะเห็นสีสันบรรยากาศหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลของประเทศชาติตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลติดตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพาลัดคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าและหนึ่งในนั้นสีสันอันไม่ทุกฝ่ายกระดบนะแต่ละเขตแขวงแต่ละเมืองก็ล้วนแล้วแต่กำลังก่อสร้างตะแสงขึ้นการสร้างตะแสงนี้ที่พวกเขาได้ยินชื่ออันมาไม่ทำไปกระดบนะก็คือตะแสงตะเวนออกลอยเมฆนี่อยู่ทางเมืองอยู่ทางเสกองปัจจุบันนี้แขวงเสกองมี4เมืองคือเมืองละมาเมืองท่าแตงเมืองกระดึมเมืองดักจึงมี16ตะแสงแล้วทำไปกระดบเมืองละ4ตะแสงในนั้นตะแสงตะเวนออกลอยเมฆแม่นึงใน4ตะแสงของเมืองดักจึงมีสำนักงานปกครองตั้งอยู่บ้านเสียงหลวงซึ่งเป็นสำนักงานของแขวงตะเวนออกในเมืองก้อนโดยรวมสภาพอากาศของเมืองเป็นอากาศที่เย็นมีเมฆลอยและสวยงามตามห้อมผูห้อมผาดังนั้นเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวท่านธุรุณศรีสุริตจึงให้ขนานนามว่าตาแสงตะเวนออกลอยเมฆซึ่งเปลี่ยนชื่อจากองค์การปกครองตาแสงเสียงหลวงที่เป็นเขตมูลเสือจะเห็นแสงแดดมุนเสืออันดุมันก็คือการต่อสู้ปฏิวัติเป็นเขตที่มั่นเคยเสียสละอันใหญ่หลวงในปางสงครามจึงมีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาในโอกาสนี้ประธานประเทศได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีประกาศตาแสงตะเวนออกลอยเมฆได้ให้ความหมายความสำคัญลึกซึ้งของตาแสงตะเวนออกลอยเมฆในแง่มุมภูมิศาสตร์ของเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมซึ่งคำว่าตะเวนออกและคำว่าลอยเมฆทั้งสองคำนี้ส่องแสงให้เห็นถึงธรรมชาติที่สวยงามเพราะว่ายามพระอาทิตย์ขึ้นในทิศตะวันออกจะเห็นแสงแดดเป็นแสงทองระว่างตามห้อมทะเลห้อมหมอกเปรียบเสมือนแสงสว่างการเริ่มต้นใหม่ที่สาดส่องมาให้ประชาชนบรรดาเผ่าชาวตะแสงตะวันออกลอยเมฆเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใหม่เข้าเฉพาะกันเป็นเพื่อนแท้ของการสร้างตั้งตะแสงอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งทำฟันดิกระดบนอที่มีสีสันบรรยากาศอันใหม่และก็สมน้าอันใหม่เกี่ยวกับการระบบการปกครองจากบ้านมหาตะแสงจากแสงมหาเมืองและก็เข้าสู่แขวงหรือว่านครหลวงทำฟันดิกระดบที่ทางรายการได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเบื้องต้นฉะนั้นในเบื้องต้นของรายการนี้ทำฟันดิกระดบให้ท่านได้เอิ้นว่าอยู่ในระยะที่ตัวปวงสละกับพวกเขาสุมใส่จะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพุทธรูปสีด้านเวียงงานสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านและสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค
อันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งในการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าของทั่วปวงสำหรับของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นที่พร้อมสุ่มจิตสุ่มใจสนธิการงานได้ต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเหตุให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการทางไฟดกระดบนามอบให้ทางบัวทองศรีสมบัติในสังคมเสียงนำเอาเพลงประกอบให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเบื้องต้น

ขณะนี้เวลา 7:46 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังที่เคารพคือดังทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านที่ติดตามรับฟังในเบื้องต้นคำขวัญของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนนักแดนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมถือว่าอยู่ในคำขวัญ นั้นจะมีอยู่3ท่อนนะอยู่ใน3ท่อนนั้นจะล้วนแล้วแต่มีความหมายความสำคัญเช่นว่ายกสูงบทบาทการนำพาของพรรคที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนนักแดนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมคำว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคเป็นการสืบต่อยืนยันและต่อยอดยกระดับการเพิ่มทวีตอบสนองความสามารถนำพาและลักษณะนำมาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เด่นชัดขึ้นและเป็นรูปธรรมกว่าเก่าเหตุให้การนำพาของพรรคที่เป็นปัจจัยตัดสินนั้นนับมือนับมีบทบาทที่เข้มแข็งอย่างหอบด้านซึ่งแสดงออกถึงความเข้มแข็ง5ด้านโดยเฉพาะบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการกำอำนาจของพรรคเคารพกฎเกณฑ์ภาวะวิสัยและเคลื่อนไหวกับอำนาจตามกฎหมายไปเคียงคู่กับการซุกยัวการคุ้มครองบริหารรัฐให้ไปตามกฎหมายอย่างแข็งแรงและเข้มงวดสามารถปกปักรักษาหมากผลของการปฏิวัติให้ยังมั่นคงและยาวนานบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการเป็นแกนนำในระบบการเมืองของระบอบประชาธิปไตยประชาชนหากฐานพรรคในทั่วระบบการเมืองและหัวหน่วยต่างๆมีความปลอดใสนักแน่นเข้มแข็งอย่างแท้จริงตามทิศสมาชิกพรรคเข้มแข็งหากฐานพรรคก็เข้มแข็งแต่ละองค์การแต่ละคณะพรรคก็เข้มแข็งทั่วพรรคก็เข้มแข็งบทบาทการนำพาของพรรคได้รับการเสริมสูสูงเด่นขึ้นมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงซึ่งตามพระบทบาทหน้าที่และขอบเขตของแต่ละองค์คณะพรรคและหากฐานพรรคส่วนว่าบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการนำพาทั่วสังคมในเงื่อนไขใหม่ของการกำอำนาจพรรคนำพาทั่วสังคมปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้แก่แก้การพัฒนาเอาใจใส่ปรับปรุงการกำอำนาจของพรรคบนพื้นฐานจิตใจรับใช้ประชาชนและเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงพรรคยำใดก็ยึดมั่นการถือเอาประชาชนเป็นก๊กเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความยืนเย็นเป็นสุขของประชาชนในการนำพาทั่วสังคมนั้นทุกๆแนวทางแผนนโยบายทุกอย่างของพรรคกฎหมายนิติกรรมต่างๆก็คือการเคลื่อนไหวนำพาคุ้มครองของพรรครัฐและของพนักงานสมาชิกพรรคต้องเริ่มจากเพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการความมุ่งมั่นปรารถนาและสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนของประเทศชาติอันใดกีดขวางอันใดที่บ่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนต้องได้สกัดกั้นกำจัดปัดเป่าอย่างเด็ดขาดเหล่านี้เป็นต้นส่วนว่าบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในด้านระเบียบวินัยความเป็นแบบยั่งนำหน้าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคที่มีการจัดตั้งเข้มแข็งมีความสามัคคีเป็นเอกภาพนักแน่นทางด้านมารยาทปฏิวัติในการกระทำรักษาท่าแท้ปฏิวัติความนักแน่นทางด้านอุดมการณ์สติต่อการจัดตั้งและการคุ้มครองที่เข้มงวดด้วยระเบียบวินัยที่เข่งขัดมีความกล้าหาญต่อสู้ต้านปรากฏการณ์ยอดท้ออดทนผ่านภาคอุปสรรคและความยุ่งยากต่างๆนานาทันแถวสมาชิกพรรคต้องตั้งหน้าแสวงหาความก้าวหน้าเป็นแบบอย่างนำหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ถูกมอบหมายด้วยผลสำเร็จสูงอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์รวมของชาติและความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนปลอดใสข่าวสะอาดดุมันประหยัดซื่อสัตย์เที่ยงธรรมบ่สวยสนะที่ตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยที่บ่ชอบธรรมและบทบาทที่5ก็คือบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในภารกิจปฏิวัติในสายบรรลุอุดมการณ์ก็คือจุดหมายสังคมนิยมที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้เลือกเอาไว้แล้วพรรคมีพื้นฐานนักแน่นด้านระบบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมในการนำพาภารกิจปฏิบัติพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบ่ลังเลบ่ขอนแขนบ่หยุดยุดบ่ย่นย่อนในการสืบต่อนำพาภารกรรมประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงหอบด้านใหญ่หลวงนักนวงและยาวนานแน่ใส่ภาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมส่วนว่าคำขวัญที่ท่อนที่2ก็คือตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอันนี้เป็นทิศทางเส้นทางการพัฒนาลาวยุคใหม่สืบต่อก่อสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติให้แข็งแรงโดยสู้ส่วนเอาเศรษฐกิจของชาติลาวจากระบอบเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการพึ่งพาและเอื้อยอิงให้กลายเป็นเจ้าตนเองอย่างมีบทบาทที่ก้าวเดินที่นักแน่นหมายว่าเป็นเจ้าตนเองทางด้านความภาคภูมิในสิ่งที่เฮามีในสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ฮู้อิงใส่ค่าแห่งบ่มซ่อนของประเทศชาติฮู้นำใส่ทรัพยากรที่เฮามีอย่างคุ้มค่าและวางแผนในการคุ้มค้นทรัพยากรของชาติให้คนลาวเป็นเจ้าหลายขึ้นได้เงินมาก็ต้องฮู้ประหยัดอดออมฮู้ใส่ฮู้ใจอย่างสมเหตุสมผลต่อยอดได้สร้างมูลค่าเพิ่มออกมาเรื่อยๆส่วนว่าสืบต่อระบอบบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นคำควรท่อนนี้หมายความว่า
ยืนยันหรือย้ำคืนเกี่ยวกับการบูรณะเส้นทางก้าวเดินก็คือระยะของการปฏิบัติทางด้านสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาของพรรคเป็นการปรับปรุงยกระดับการนำพาของพรรคอย่างรอบด้านโดยเร่งใส่การสร้างพื้นฐานแห่งความกลมเกลียวและความเป็นระบบระหว่างโครงบนและโครงล่างในสมัยคำพานสร้างและยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยแก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมที่มีในปัจจุบันนี้ให้มีความนักแน่นเข้มแข็งสร้างรัฐที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งประกอบด้วย11แผนนโยบายใหม่โดยเฉพาะในการสืบต่อยุ่งแห่งบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมส่วนว่าทอนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมนั้นอันนี้หมายความว่าแม้เป็นการย้ำเตือนอีกอย่างนักแน่นและชัดเจนว่าภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาตามเส้นทางก้าวขึ้นสังคมนิยมแม้จุดหมายที่บ่อาจก้าวปีนแม้นอุดมการณ์ที่บ่เปลี่ยนแปลงของพรรคเฮาเป้าหมายอันยาวนานที่ต้องได้สืบต่อยึดมั่นในอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมแม้นยึดมั่นในการสร้างสังคมนิยมโดยเฉพาะสร้างสังคมที่ประชาชนลาวมีความหั่งมีผาสุกประเทศชาติของพวกเขามั่งคั่งเข้มแข็งสังคมลาวมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลอันนี้แม่นวัตถุประสงค์แม่นจุดหมายที่พวกเขาจะต้องไปถึงและก็เป็นทางทิศนำเป็นไม่หลาวัดแทกในการนำพาภารกิจปฏิวัติซึ่งพรรคเขาได้ยืนยันอย่างนักแน่นในแต่ละกองประชุมใหญ่ของตนตลอดมาเวลาในการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาคำขวัญยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างสิทธิเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตละท่อนที่มีความหมายและความสำคัญอยู่ในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอมาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของวันนี้มีอันนี้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะการแก้วสุวรรณศรีคนว่ารับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์และกับเปรตไพบูลย์รับฟังเป็นประจำจากห้องประการศูนย์กลางพักวงศิลป์วงอินคำประกาศว่าฟังรายการนี้อยู่สมเสยในรายการคำพรศรีสุพรรณทองถามข่าวทองคำผู้จัดทำรายการสอนสุพรรณนี่รับฟังอยู่ทางเมืองงาฟังอยู่ทางเมืองงาอากาศแจ่มใสดีและกับแว่นบุญไทยนี่เล่นบุญไทยบอกรายการรับฟังรายการปกติทางเมืองไซสถานสัญญาณแจ้งดีอันนี้จากพันศูนย์ฝึกอบรมกองพันทหารหาบที่1แล้วก็บัวสุกไซสุมผุยก็รับฟังปกติชัดเจนชัดเจนและแจ้งดีอันนี้บุญปันรับฟังกำลังรับฟังอยู่อันนี้ผู้อันนี้รับฟังจากทางอัตปือทองฟ้าแจ่มใสดีแล้วก็แสงพาอยู่ทางเมืองดักจึงกำลังท่ายทอดทางโทรโค้งอยู่พร้อมอยู่ทางปักสันคำมอนนี่รับฟังเป็นประจำขอสมพรปรารถนาพระกวาสบายดีกะเลียงจัดจัดรายการได้ดีหลายเบิกบานจากบุญเลี้ยงหงเฮียนในสิบเล่าหบแล้วก็คำผุยอยู่ทางเมืองดะแลแขวงหนองน้ำทาเพื่อนฟังรายการดีอยู่เพื่อนว่าอยากฟังเพลงเกี่ยวกับเวียงจันทร์เมืองงามเนาะทางในสร้างเพิ่นเกียมเสียงเพลงนี้ไว้น้องคำผุยอยู่ทางดะแลเมืองหลวงน้ำทาเวียงจันทร์เมืองงามอันนี้ก็เพื่อนการรับฟังจากปกสเมืองหาดไซฟองเสียงชัดเจนดีฟังเพลงปิดท้ายรายการทอฟิตกรบและหลังจากนั้นบัวทองศรีสมบัติในสาวกกุมเสียงพร้อมด้วยทวารวิเศษศรีสุขสวัสดิ์สุขสดีสอบเพลงคำพักก็ดำเนินในการขอนำในการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่เมื่อคืนเสาร์เวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าท่านจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
3: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: และยานี่มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทั้งอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันซั่นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
1: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
0: ้นั่นแม่นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชันเอ็มเซอร์วิสของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
9: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
8: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
9: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
8: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
9: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกนําอีกได
8: ้โอ
9: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
8: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
1: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: ายคน
1: สบายดีในรายการที่ฮักแพง
2: สบายดีค่ะผู้ฟังที่เคารพ
1: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหากฟังรายการนี้ได้กระจายเสียงเป็นประจำวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ 9:00 น. 8:00 น. ถึง 9:00 น. ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวหากฟังแจ้งสะดวกสบายบ่มื้อนี้ก็แจ้งผลหากฟังมาเติม
2: แม่แล้วเนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะหาฟังทางต่างแขวงเน
1: าะเดี๋ย
2: วว่าหาฟังที่นครลำปางกันเส้นเดียวกันหาฟังอยู่จุดใดพื้นที่ใดสัญญาณแจ้งดีหรือบ่รายงานผลการหาฟังมาได้หมายเลขโทรศัพท์เดียวกับหมายเลขโทรศัพท์ที่มีรายการโทรมาโอลมสุทนา
1: เจ้า
2: ที่0305787052
1: เจ้า
2: หรือว่าท่านอยากจะแสดงความคิดเห็นผ่านทางเพจทีโบเฮาไลน์ในตอนนี้ก็คือเพจที่ Facebook ลาว National Radioแล้วก็อีก2ทางหนึ่งเพจหนึ่งกับแมนให้ทางที่เป็นภาษาลาวารายการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้า2ทางใดก็ตามเนาะซื้อมาหาพวกเขาได้2ทางหน้าไลฟ์ Facebook ปัจจุบันนี้ก็ยินดีต้อนรับมีรายการทุกๆทางเนาะพบพ่อท่านผู้ฟังมื้อนี้วันพฤหัสบดีวันที่18มิถุนายน2026ขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อที่2ของการสอบเสียงสั้นม.7สั้นม.7มื้อนี้
2: เจ้า
1: หลังจากที่กาเกียมแต่ว่าหลายคนกะเสื้อว่าจะเสียงได้เสียงผ่านเพราะว่าความพร้อมนี่ได้เฮ็ดเต็มที่ละ
2: แม่นแล้ว
1: แต่ว่าหลังจากนี้ไปเด้การกาเกียมเรื่องของการจะไปเฮียนโตบ่หรือว่ามีแผนอันใดก็ขอให้คิดไว้ตั้งเป้าเอาไว้ให้ประสบผลสำเร็จ
2: แม่นแล้วฉะนั้นการเดินทางในปัจจุบันนี้บางเส้นทางที่เพิ่นกำหนดเอาเป็นโรงเรียนในการสอบเสียงอาจจะยุ่งยากได้เน
1: า
2: ะโดยเฉพาะในโรงเรียนที่เพิ่นได้กำหนดไว้แหละ แต่ว่าโรงเรียนใดที่ว่าปิดแล้วเพิ่นได้ปิดการเรียนการสอนแล้วก็ถือว่าโรงเรียนเนาะเส้นทางหลายเส้นหลายสายก็ถือว่าไปมามีความโรงเรียนแต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่จราจรในการประจำอยู่แต่ละจุดสามตามสายทางเน
1: า
2: ะโดยเฉพาะแม่นเพิ่นระบายรถท่านผู้ฟังอาจจะมีระบบไฟอำนาจอยู่ก็ตามแต่ว่าเพิ่นก็ช่วยในการระบายเพราะบางครั้งนี่คันเฮาสิท่าไปตามระบบไฟอำนาจนี่ก็ยังยุ่งยากอยู
1: ่เจ้า
2: เนาะฉะนั้นเรื่องของผู้ขับขี่บ่ว่าท่านจะขับขี่รถจักรยานยนต์รถใหญ่ก็ตามก็ขอให้ปฏิบัติตามการระบายรถของเจ้าหน้าที่เพิ่นก่อน
1: เจ้าเมื่อนี้ก็แจ้งมาเติมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นการเส้นทางในนครหลวงนี้จันที่มีรายการเดินทางอยู่ยุ่งยากบ่สับสนบ่จุดใดที่มีเจ้าหน้าที่ประจำหรือว่าระบบไฟอำนาจจุดใดที่มันเพต้องได้เตือนกันก็ต้องแจ้งเข้าสู่รายการของพวกเราเนาะหลังจากที่หลายๆเส้นทางได้รับการปรับปรุงหรือว่ากำลังปรับปรุงอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังฟ้าฝนสุรทากระตกมาเป็นประจำเนาะบางมื้อตกบางมื้อแดดจังซี่แหละท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าเมื่อใดฝนตกนี่ก็คิดเงียงคิดง้อน้ำผู้ที่ขับขี่รถจักรก็ขอให้อดทนกันไปเพราะว่าในระยะฤดูฝนนี้มันก็เอาในเอานอนบ่ได้หรอกบางมื้อก็ฝนตกหนักบางมื้อก็ตกคอยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฮาปราศจากบ่ได้หลีกเลี่ยงบ่ได้มีแต่ว่าเตรียมความพร้อมเอา
2: แม่นแล้ว
1: มีสติในการรับมือ
2: เจ้าแล้วก็ทางรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เฮานัดสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่2ท่านเน
1: า
2: ะก็คือทางพันโทแดงน้อยสีหาราชหัวหน้ากองห้อยจราจรทางเมืองหาดไซฟองและอีกท่านนึงก็แม่นพันโทสินนสรจันทวงศาของแผนกตำรวจสีนำแยกงานจราจรทางเมืองศรีสัตนา
1: เจ้าม
2: ื้อนี้2เมืองจะได้เข้าร่วมในการสัมภาษณ์โอลมสุทนาบอกว่าจะเป็นปัญหาการเกิดอุบัติเหตุระยะ1อาทิตย์ผ่านมา
1: เจ้าร
2: วมถึงแยกงานการจัดสรรขบวนเป็นระเบียบเรียบร้อยแ
1: ด้เจ้า
2: หรือว่าเบื้องของการเข้าออกรถบรรทุกต่างๆเนาะเน้นไปทางเมืองหาดไซฟองเรื่องของรถบรรทุกนี
1: ้
2: ก็จะได้ถามเพิ่นขึ้นไปว่าเป็นแนวใดระยะที่ผ่านมาหรือว่าแผนในต้นหน้านี่เพิ่นจะมีวิธีทางเนี่ยในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานขึ้นใน
1: ห
2: ลายแด
1: เจ้าและการมีระบบแจ้งการสำหรับการจำกัดเรื่องของการบรรทุกโดยเฉพาะแมนปิดระบบบ่อหินดินทรายเนาะ
2: เจ้า
1: พวกเขาจะสอบถามเรื่องนี้ตื่นเพราะว่าเมืองหาดไซฟองก็เป็นเมืองนึงที่นอนอยู่ในเมืองที่มีรถบรรทุกนี่เข้าออกผ่านนำไส้หลาย
2: และ
1: การเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักที่ว่าเกินเฮ็ดให้ทางบ่วมทางเพในระยะที่ผ่านมาได้มาตรการในการควบคุมจะตั้งปฏิบัติคือแนวใดเนาะเพราะว่าการสัญจรอยู่เขตนั้นพวกเฮาฮู้ว่ารถบรรทุกนี่ผ่านระหว่างเมืองตัวเมืองแขวงตัวแขวงหรือว่าจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกไปต่างประเทศพุ่นโดยผ่านเมืองหาดไชฟองท่านผู้ฟังเนาะเส้นทาง450ปีหรือว่าเขตทานาแรงนี่ก็ลายรถบรรทุกการเดินทางกันไปกันมาจุดใดที่ว่ามันยังยุ่งยากอยู่ ก็ให้สังคมแจ้งเติมเน
2: าะ
1: หรือว่าจะฝากถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่นฝากคำถามสำหรับมื้อนี้ไปทางเมืองหาดไสฟงและเมืองศรีสัตนา
2: แม่นแล้วก็คือ030เนาะ5787052นะคะผู้ฟังเพราะว่าบางท่านอาจจะสะดวกโทรมาสายหน้ามั้ย
1: แม่น
2: อุรมสนทนากับโฆษกทั้ง2ในปัจจุบันนี้เลยก็ได้ยินดีเนาะหรือว่าท่านบ่สะดวกหน้ามั้ยหลังไมค์พวกเฮามีทีมงานในการรับสายให้เนาะแล้วก็จะบันทึกข้อความต่างๆที่มีรายการส่งมาเพื่อประสานหาภาคส่วนเกี่ยวของเพิ่นเพราะว่าเฮาอยากแจ้งมีรายการว่ารายการขับขี่ปลอดภัยนี้เป็นสื่อกลางเนาะเป็นสื่อกลางในการประสานข้อมูลข่าวสารต่างๆหาภาคส่วนเกี่ยวของแต่ละภาคส่วนเพิ่นเพราะว่าบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเป็นยังรายการเฮามีการแจ้งลงแจ้งข้อมูลข่าวสารในรายการเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องของในการแก้ไขต่างๆนี่คือว่าล่าซาบอหรือว่าโดนเนาะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเฮาประสานไปหาเพิ่นเรื่องของการแก้ไขอาจจะซาแดหรือว่าไวก็ต้องได้รอท่าติดตามนํากัน
1: แม่นแล้วเนาะสิให้แบบทันใจบางเทื่อมันก็บ่ทันใจ
2: แม่นละ
1: แต่ว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็มีหลายขั้นตอนท่านผู้ฟังในการพิจารณากว่าจะแก้ไขต้องได้เข้าใจนาเวียกนํากันเนาะเรื่องของความรับผิดชอบนี่ทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบทั้งนั้นท่านผู้ฟังแจ้งมีรายการโกนเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วสําหรับการไปรับค่าทดแทนเฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินตามแนวทางรถไฟลาวจีนเด้อท่านผู้ฟังมื้อนี้ย้ําเติมมื้อสุดท้ายแล้วสําหรับเมืองเมืองนาไซทองนี่24บ้านมีบ้านดงเสียงดีบ้านพลแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาโคนบ้านนาซับบ้านนำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านสองขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้อยน้ำเย็นบ้านสงเปยเหนือบ้านสงเปยใต้บ้านพลคำบ้านพลม่วงบ้านนางาบ้านนาคาบ้านบัวบ้านหนองสะบ้านศรีวิไลบ้านพลไซบ้านพลทองบ้านโพศีและบ้านนาดี
2: เจ้าอันนั้นเป็นเมืองนาไซทองเน
1: า
2: ะสำหรับเมืองไซธานีมี8บ้านมีบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนนูนบ้านไซบ้านดงสร้างหีดและกับบ้านโคกใหญ่
1: เจ้าเมืองไซเสถา9บ้านบ้านโซกใหญ่บ้านโซกน้อยบ้านนาเบียนบ้านนาเบียนบ้านพลทองบ้านดุงบ้านนาไหบ้านไฮคำบ้านนาควายกลางและบ้านนาควายใต้
2: เจ้าและสองบ้านของเมืองหาดไซฟองมีบ้านดงพูนแห่และกับบ้านดงโพสี
1: เจ้าฮะเมื่อนี้ยังมีโอกาสอยู่มีรายการเนาะสำหรับผู้ใดที่จะไปรับค่าทดแทนสำหรับเมื่อนี้กับวันที่18แจ้งมาตั้งแต่วันที่18มีนาฮอดวันที่18มิถุนาเฮียมฮอนก็แล้วกันเนาะหลังจากมื้ออื่นไปก็ถือว่าสละสิทธิ
2: ์แม่นแล้วเนาะพวกเฮาสืบต่อแจ้งให้มีรายการได้รับฟังแต่กลางเดือนมีนาระยะเวลา3เดือนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เสื้อว่าหลายๆท่านโดยเฉพาะแม่นพ่อแม่ประชาชนผู้ที่มีตอนดินที่ถูกตามแล้วทางรถไฟแล้วจิตนี้หลายทางก็เข้าไปหับเอาแล้วเน
1: า
2: ะอาจจะยังบางภาคส่วนโมหรือว่ามาฮอดมื้อนี้ที่ว่าสําเร็จแล้วก็เป็นการดีเนาะก็ถือว่าให้ประธานได้ไปหับเอาค่าทดแทนตามระเบียบการ
1: เจ้าแล้วก็มาเบิ่งสภาพการสัญจรท่านผู้ฟังไปทั้งแขวงเวียงจันทน์โกนล่าสุดโทรโข่งเพิ่นได้เอาลงวันที่17ก็คือเมื่อวานนี้เส้นทางบ้านเกินเมืองโทรโข่งแขวงเวียงจันทน์เนาะหนทางนี่เป็นขี้ตมเหนียวเนื่องจากว่ามีฝนตกเฮ็ดให้การสัญจรพบความยุ่งยากรถนี่รถตำนี่เสี่ยงหลายเพิ่นว่าไปบ่ได้รถค้าสภาพบุญน้องให้บุญน้องเบิ่งเนาะมันยุ่งยากอีหลีท่านผู้ฟังอาจจะแม่นเพิ่นเอาดินแดงไปถมแล้วบัดนี้ฝนตกลงมา
2: เป็น
1: ตมแบบเหนียวๆเลยท่านผู้ฟังก็น่าเห็นใจรถจักนี่ได้ลงยู
2: ่
1: โอ้รถตำนี่ยังคาอยู
2: ่เจ้า
1: ท่านผู้ฟังเนาะคอยไปแต่ว่าพวกเขาอยากให้เว้นเส้นทางนี้เพราะว่าเบิ่งสภาพนี่มันไปมันคา
2: เจ้าด้านรถค่ะเป็นไม้ยุ่งยากเนาะ
1: แมน
2: รถคันข้างหลังเป็นรถกระบะแต่ก็ยังคิดอยู่ว่ายังสิไปได้บ่
1: เจ้า
2: บางข้างนี่มันรถสูงกับมันก็อาจจะมีความเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องของมันมืดสินะมันมืดแล้วมันไปอาจจะยากเรื่องของการเครื่องพวงมาลัยต่างๆน้องท่านผู้ฟังสนลีกได้ก็ให้ประธานลีกจะเป็นการกลัวเนาะ
1: เจ้า
2: อันนี้มันเขตบ้านเกิด
1: เขตบ้านเกิด
2: เจ้า
1: เมื่อวานอะไรเนี่ยนี่

0: ใช่เนาะเป็น
1: เจ้า
0: ทางเพจโทรโข่งที่เพิ่นได้ถ่ายรูปภาพแล้วก็เอาลง
1: แม
0: เป็
1: ่
0: นก
1: ล
0: า
1: ะ
0: รแจ้งเตือนกันไป
1: เจ้า
0: คันว่าภัยทีบ่มีแผนในการเดินทางผ่านจุดนี้คันว่ามีเส้นทางอื่นที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
1: เจ้า
0: ไปก่อนเนาะอาจ
1: แม
0: จะใช้เวลาหลายชั่วโมงเพิ่มเวลาในการเดินทางขึ้นแต่มันปลอดภัยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อืม
1: น่าเห็นใจอีตุนผู้ไปเวียกไปงานเนี่ยท่านผู้ฟังนุ่งเครื่องกังงามบัดนี้รถจนมาตีนจนมาบ่หมุน
0: เจ้า
1: ประเภทรถจักรเนี่ยนะโอ้ดังนั้นอดทนน้ำกันเด้อถ้าว่าวิตฤดูฝนหรือว่าตกสู่ฤดูแล้งนี้อาจจะได้รับการแก้ไขที่ดีกว่านี
0: ้แม่นแล้ว
1: แต่ว่าระยะนี้เพิ่นก็แก้ไขแต่บังเอิญว่าฝนตกลงมาบนน้องเนาะแก้ไขยามฝนมันก็ยุ่งยากคืนเอานี้แหละท่านผู้ฟังถ้าว่าบ่ไปแก้บัดนี้ประชาชนกระทักท้วงมา
0: ถ้าเป็นคุ้
1: ม
0: เป็นคุ้มเลิกมัน
1: เนา
0: ะระยะที่ผ่านมา
1: จ
0: ุดนี้ที่เพิ่นได้ถ่ายคลิปวิดีโอต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็เวลาที่เฮาไปเฮาก็เห็นสภาพจํากันเนาะ
1: แม่นไปแล้วไปเห็นตัวจริงมีรายการหลายคนบอกว่าเว้นเด้อเว้นไปทางขวานาแพงไปทางไรอนุรักษ์ก็บ่ฮู้เนาะแต่ว่าเพิ่นแนะนําให้เว้นเพราะว่าจุดนั้นหรือว่าเส้นนั้นก็หลายคนก็นําไส้อยู
0: ่
1: เพราะว่าเป็นทางลัดไปแต่ว่าเป็นทางดินแดง
0: เจ้า
1: ทางดินแดงแต่ถ้าว่าจะไปทางสื่อตามระบบระเบียบที่เคยไส้ผ่านมาน่ะมันก็ยากจังซี่แหละท่านผู้ฟังเนาะอ่ะเว้นไปทางพุ่นแหละออกเมืองนาใส่ทองไปถ้าว่าจะไปก็คือไปข้ามพุ่นขัวปักกระยงพุ่น
0: เจ้า
1: บางคนก็ว่าเว้นไกลก็บ่เป็นหยังถ้าว่าไปจังซี่มันเสียเวลาบ่ฮู้ว่ารถสิขาบ่รถสิเพสิเป็นจังได๋เน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้วอ่ะแจ้งมีรายการไว้คือแนวนั้นเนาะแล้วก็สบายดีเติมสําหรับมีรายการทานจำปาเนาะเพิ่นติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live มีรายการได้แจ้งมาเพิ่นว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงติดตามปัญหารถบรรทุกขนาดใหญ่ยาวบ่ว่าจะขนดินหินทรายต่างๆเนาะอยู่เขตเก้าเลี้ยวและมาจากบ่อหินมาจากบ่อหินทรายหนองดา
1: เจ้า
0: เพิ่นว่าหลายคันนี่มันแล่นไว้เฮ็ดให้การสัญจรแต่3แยกหนองดาหา3แยกไฟอำนาจทงปงนี่นะมันยุ่งยากขี่ไวโพด
1: เจ้า
0: และก็เพิ่นยังแจ้งมาเติมว่าปัจจุบันนี้มีการถมดินอยู่เขตบ้านสีสมซืนเฮ็ดให้เส้นทางเปื้อนหลายล้างทางก็พอเอาแต่เพิ่นว่าเส้นทางเปื้อนหลายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเส้นทางเปื้อน
0: ลากก็คือเก่าลากกันยังเปื้อนคือเก่า
1: เจ้าเขตนี้แม่นขึ้นกับเมืองสีโคตะบองท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าเมื่อใดที่พวกเขามีโอกาสสัมภาษณ์หรือว่าพวกเขาจะประสานไปล่วงหน้าก็แล้วกันเน
0: า
1: ะเพื่อว่าจะได้รับคำตอบจะแก้ไขขึ้นอะไรเรื่องของรถบรรทุกหินตีนทรายที่ยังเล่นอยู่แล้วก็กรณีที่ว่าเล่นห่วมกับเส้นทางบุคคลอื่นบ่ล่างตีนรถนี่นะออกมาทางเปื้อนท่านผู้ฟังจะแก้ไขคือแนวใดทางเจ้าหน้าที่เพิ่งก็แจ้งไปแล้วเนาะแจ้งถึงบริษัทห่างห้านที่ว่ามีการก่อสร้างบ่หรือว่าเฮ็ดธุรกิจ
0: จ
1: ะออกมาห่วมเส้นทางนี่นะให้ล่างตีนรถสะกอนเพื่อบ่สร้างเพื่อบ่ให้มันเปื้อนตามเส้นทาง
0: แม่นแล้วบ่เฉพาะแต่รถบรรทุกแกเห็นดินทรายต่างๆออกมาจากบ่อรถบ่อหินบ่อรวมถึงรถที่เป็นรถโม้ปูนรถที่ใช้ในการก่อสร้างต่างๆ
1: อ
0: นุรักษ์คันว่าผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขับขี่ก่อนที่จะขับขี่รถออกมาจากจุดใดจุดหนึ่งเวียกงานก่อสร้างต่าง
1: ๆ
0: ก็ให้มีการกวดเบิ่งมีการอนามัยฉีดน้ําล้างก่อนแล้วก็การฉีดน้ําล้างนี่ก็บ่แม่นว่าแม่งน้ํามันยังออกบ่หมดน้ําย้อยอยู่นี่นะขี่มาหนทางอันนี้ก็บ่ได
1: ้
0: เราต้องปล่อยไว้จนกว่ามันจะมันหมดน้ําที่มันเปื้อนนี่นะจังขับขี่ออกมาท่านผู้ฟังเพราะว่าเหตุหลายกรณีค่อยล้างอยู่แต่ว่าน้ํานี่ยังย้อยลงมาแล้วก็บวกโดยเฉพาะเป็นน้ําปูนนี่นะน้ําปูนเวลามันเหี่ยลงมันก็จะเป็นมันจะแข็งมันบ่เนาะท่านผู้ฟังเห็นบ่ระยะที่ผ่านมาไปปูนเหี่ยทางน้ําปูนได้เป็นปูนแข็งๆไปเหี่ยอยู่จุดเขตท่าหลวงสุดท้ายผู้ประกอบเจ้าของผู้ขับขี่หรือว่าเบื้องของผู้ประกอบการนะเพิ่นก็ได้ไปแกะออกไปเอาออกโอ้ยมันแข็งแล้วเนาะอันนี้เป็นปัญหาที่เราเห็นฉะนั้นก็ฝากไว้เด้อท่านผู้ฟังว่าจะเป็นเจ้าของกิจการต่างๆรวมถึงผู้ขับขี่ก็ดีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ก็ต้องให้มีการสังเกตและการเฮ็ดอนามัยให้มันสะอาด
1: เจ้าอ่ะปานี้เห็นทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่นเอาลงนี่การย่างข้ามทางท่านผู้ฟังเนาะการย่างข้ามทางในที่นี้จุดทีทางโซเชียลเอาลงนี่แมนบ่มีทางมาหลายแต่ว่าผู้ข้ามนี่อาจจะแมนคนพิการบ ุ่นน้อง
0: เพ
1: ราะว่าเพิ่นย่างซ่ายางซ่าเนาะบัดนี้ผู้ขับขี่รถนะได้หยุดจอดให
0: ้
1: อันนี้ได้ระมัดระวังได้ท่านผู้ฟังถ้าว่าเป็นไปได้เนาะอยากให้มีคนพาย่างข้าม
0: อ
1: ันนี้มันบ่ปลอดภัย
0: แ
1: ล้วก็

0: บัดนี้อนุรังเห็นตัวจริงมีพ่อตู้ท่านหนึ่งที่เพิ่นมาข้ามเป็นประจำแมนอยู่เส้นทางพลสะอาดนี่นะ
1: จัง
0: ใกล้ๆกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพิ่นจะข้ามไปข้ามมาท่านผู้ฟังอันนี้ต้องได้ระวังเลยผู้ที่เป็นผู้อายุสูงย่างข้ามทางบางเทื่อเพิ่นกับบ่ได้เบิ่งรถปานใดฮะนะอาจจะย่างข้ามแบบตามใจเลยอันนี้เราต้องได้สังเกตว่าผู้ข้ามนั้นเพิ่นสามารถข้ามได้ด้วยตนเองบ
1: ่
0: บางเทื่อเห็นอ่ะเห็นไรเดอร์เพิ่นจอดรถจักรแล้วเพิ่นพาย่างข้ามทางอยู่จุดนั้นจะเห็นเรื่อยๆท่านผู้ฟังเนาะดังนั้นการขับขี่รถจักรรถใหญ่ให้ระมัดระวัง
1: แม่นแล้วเนาะแล้วก็เบื้องของครอบครัวเน
0: า
1: ะก็ต้องได้เบิ่งน้ํากันคืนตื่มท่านผู้ฟังนี่แหละเพิ่นว่าบ่เฉพาะแต่เฮาเบิ่งลูกหลานของเฮ
0: า
1: ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าก็มีความจําเป็นเช่นเดียวกันเฮาต้องได้เบิ่งเพิ่นบางครั้งนี่สายตาเด้เรื่องของการเบิ่งเห็นระยะไกลอาจจะเห็นบ่ชัดบางเทื่อนี่เป็นห่วงหยังย่านว่ารถที่ว่าขี่มาด้วยความไวเขาจะเบรกบ่ทันจอดบ่ทันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเน
0: า
1: ะ
0: แม่นๆๆเรื่องของการย่างข้ามทางนี่ต้องได้มีสติได้ท่านผู้ฟังนะพวกเฮาก็ได้เว้าเมื่อวานนี้ว่าการย่างบางเทื่อไปย่างอยู่ทางคนย่างที่ว่ามันมีความปลอดภัยรถก็ยังไปตามเอาเด้
1: แม่นแล้ว
0: แต่ว่าตัวนี้กรณีที่ว่าย่างลงมาท้องถนนแท้ๆยิงอันตรายท่านผู้ฟังย่างก็ขอให้เบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาอ้อมรอบตัวเฮาถ้าว่าจังหวะมันปลอดภัยบ่มีรถสวนมาแล้วจึงข้ามบ่ให้ฟ้าวท่านผู้ฟังยืนอยู่หั่นกะ2-3 นาที4นาที5นาทีก็ว่ากันไปยืนอยู่หั่นแหละจนกว่าจะมีช่องว่างในการข้ามที่ปลอดภัยจึงข้ามบ่อยากให้ยางพวดพาดออกไปโดยที่ว่าอยากให้รถหยุดให้กรณีรถมันเลนในระดับความไวมันต่างกันบางคันแลนซ่าบางคันแลนไวแม่นบ
1: ่แม่นแล้ว
0: อันนี้มันเสี่ยงหลายท่านผู้ฟัง
1: เจ้าตอนนี้เฮาจะให้ทีมงานประสานไปหาทางพันโทเด็กน้อยส
0: ี
1: หราชเนาะหัวหน้ากองห้อยจราจรทางเมืองหาดไสฝงกันนัดเพิ่นไว้นะประมาณ 8:25 นาทีก็จะได้พบประสานหาเพิ่นไปแล้วก็สัมภาษณ์เพิ่นขึ้นไปตื่มโดยเฉพาะแม่นเน้นไปเรื่องของการเข้าออกหรือว่าการขนส่งรถบรรทุกนี่แหละ
0: แม่นเจ้าทางเมืองหาดไสฝงเนาะมีรายการแล้วก็ฝากคำถามไว้ที่หน้าเพจของพวกเฮาตื่มเนาะปัญหาใดอยากซื้อถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมื้อนี้ก็แม่นการสัมภาษณ์แหละเรื่องของการสัญจรเด้ทางเมืองหาดไสฝงเป็นขึ้นเท่าใดเข้าระเบียบแล้วหรือยังหรือว่ายังมีผู้ฝ่าฝืนอยู่บ่จังซี่ก็ฝากเตือนกันได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าตอนนี้พันโทแดงน้อยสิหาราชอยู่ในสายแล้วสบายดี
0: สบายดี
2: เจ้าสบายดีรายการขับขี่ปลอดภัยครับ
0: เจ้าโอกาสดีที่ทานได้ร่วมรายการของพวกเฮามื้อนี้เนาะเข้าสู่เนื้อในจากทางรายการเจ้าอยากให้พันโทแดงน้อยฮัลโหลเจ้าเจ้าได้ยินแจ้งนะทานเน
2: า
0: ะ
2: เจ้า
0: เจ้าอยากให้พันโทแดงน้อยฮัลโหลเจ้าอยากให้พันโทแดงน้อยแนะนำผู้ขับขี่ว่าเป็นแนวใดเส้นทางในเมืองหาดไสฝงของพวกเฮาในจุดใดที่ว่าต้องได้ระมัดระวังบ่หรือว่าจุดใดที่ว่ามันมีความแออัดและยานิทาน
2: เจ้าก็ต้องทางหน้าต้องเป็นความเมื่อสฟองหน่อยรายงานสภาพการสัญจรอยู่ของเขตเมืองสฟองของเขาหน่อย
0: เจ้า
2: ตรงรายงานนี้จะมีการสัญจรที่ฟองโรงเรียนดีหน่อย
0: เจ้า
2: ถ้าเราที่เดินตามเป็นร้านจะเห็นว่ามีความบุญมีความแออัดเน
0: า
2: ะมากกว่าปกติดีเป็นละติกเป็นละจุดเป็นละบอดเลย
0: เจ้าเจ้าพวกมีจุดที่ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุประทานอยู่ทางเมืองหาดไสฝงของพวกเฮา
2: เจ้าเจ้ากับเส้นทางเส้นทางเราที่มีกันมีความเสี่ยงในการเดินที่นี่จะมีที่สองเส้นทางเนาะ
0: เจ้า
2: คือเส้นทางนี้หนึ่งคือเส้นทางระวังเส้นทางท่าเรือเนาะ
0: ท่าเรือ
2: จ้ะวงเวียนกินโมงมหาสมุทรภาคเนาะอันนี้เป็นเส้นทางคือที่ใครปลูกขับขี่ไปใต้รถใต้รถดูตามเส้นทางก็เห็นว่ามันใต้ผมไว้เกินกำหนดเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: ไปใต้ใต้เกินติเฮดตัวไรมาเกินติเฮดเส้นทางท่าเรือนี้
0: เจ้า
2: แล้วเส้นทางที่สองคือเส้นทางระวังเส้นทางดูคนสร้างเส้นทางดูคนสร้างเป็นเส้นทางที่กับว่าเป็นมาตรฐานของทางคอนกรีตเนาะเจ้าไปยังทางกับนี้ทางแต่ว่ามันพอดแนมถึงที่ว่า12คือเราเห็นไฟไฟดับไฟดับเราเห็นได้มีความเชื่อในการยกที่นี่เนาะอันนี้ก็มี2เส้นทางนี้เนาะที่มีความเชื่อกันเพิ่มเติมครับ
0: จ้าดังนั้นผูกกายไปกายมาต้องได้ระมัดระวังเนาะอย่านำไส้ความไว้สูงวันนี้สภาพการเกิดอุบัติเหตุเดียอยู่ทางเมืองหาดไซฟองของพวกเฮามีบ่ทัน
2: จ้าเดี๋ยวครับสภาพที่เกิดเหตุเมื่อไซฟองเราเลยติดพันมาต่อไปนี้เป็นเศษสิ่งหนึ่งลายต่อจ้าวางรถจักรต่ำคนยางไปเพ่งคนยางนะครับบาดเจ็บสาหัสเน
0: า
2: ะ
0: โอ้เจ้า
2: แต่เป็นประเภทเป็นคนละคนต่างประเทศเนาะคือเหมือนคนจีนเนาะลาผู้ขับขี่รถจักรก็ได้ครับบาดเจ็บสมควร
0: เจ้า
2: ไปเพ่งตอนนั้นที่ที่สมควรฟันลาเล่นภายในคลิปนี้เนาะเริ่มแต่วันจันทร์มาครับเมื่อนี้เราก็ที่ตั้งเป็นเกิดขึ้นแต่นี่คือสามลาย
0: สามลาย
2: แต่นั่นเพิ่มขึ้นเป็นสองลายเนาะ
0: เจ้า
2: ลาลายนี้เนาะเกิดขึ้นอยู่บ้านบ้านที่ตุ้มเนาะระวังรถจักรต่ำครับรถจึงเนาะไม่ใช่ผู้ขับขี่รถจึงไม่ได้ขับขี่รถจักรนั้นลาไม่ครับบาดเจ็บ
0: เจ้า
2: สมควรเนาะสมควรหนึ่งคนแล้วก็ตาหักหนึ่งคน
0: เสียหมด
2: เนาะ
0: ภ
2: ายในปีนี้ก็สมควรสองคันแล้วลายที่สองมันเกิดขึ้นระวังรูบ้านลงภาษีเนาะระวังรถจักรต่ำกับรถชิงด้วยกันอันนี้ก็ได้ให้ผู้ขับขี่รถจักรก็ได้ทำบัตรเสียสมควรแต่ลายที่สามเนาะเกิดขึ้นดูบ้านสารคำบ้านสารคำเนาะสารคำเนาะระวังรถจักรระวังรถบรรทุกกับรถชิงในภายในปีนี้ก็สมควรทั้งสองคันหลายคนบนอาบัติแล้วเป็นเราจริงๆเป็นเกิดภายในเมืองของเราภายในที่นี้
0: เจ้าเจ้าเจ้าก็ถือว่าบ่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเนาะ
2: เจ้าแม่เรา
0: เจ้าวันนี้ปัญหารถบรรทุกเดพันโทษแดงน้อยอยากว่าแนวใดตื่มยังมีหลายอยู่บ่ทันอยู่ทางเมืองหาดไซฟองของพวกเฮา
2: เจ้าเกี่ยวกับปัญหาประเทศรถบรรทุกเนาะอยู่ในของจิตลงบ่เขากับมีหลายเนาะเป็นประเทศรถบรรทุกคนส่งสินค้าเนาะคนทรงลินไส้และขายคนทรงระวังกับพี่ออกจากทางขบวนการแรงครับทหารออกไปตัวเมืองเนาะมันจะมีหลายที่ให้รถระสับสนหน่อยนึงเน
0: า
2: ะคือระวังรถบรรทุกลินไส้นี้เนาะพวกเขาก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบเราก็ได้ตั้งชุดตรวจตาเพื่อให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติได้ตามระเบียบการจราจรเป็นต้นเลยอันนึงล่ะต้องปกป้าช่วงระยะนี้ผู้ขับขี่กันมุดว่าปกปัจจุบันก็เป็นได้ครับแต่มีหลายเรื่องกันคนตรงยืนใจ
0: เจ้า
2: พวกเขาก็ได้ขั้นทาเขาปกชินพวกเขาก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนะตามดำรัสเป็นสาหกเสียบให้เนาะ
0: เจ้าส่วนว่าการปิดบ่อดินนี่ยังประธานมีแจ้งขานบ่ทัน
2: เราเรื่องการบอดี้เหรอตัวอย่างนี้ยังบริสุทธิ์เนาะ
0: โอ้ยังบริสุทธิ์เนา
2: ะ
0: โอ้เจ้าเจ้า
2: แต่พวกเราพวกเราเหมือนกันเลยจะเดินไปต่ออ
0: ืมเจ้าตอนนี้ตามที่เราได้ล้มกวดกานี่มีผู้ละเมิดหลายบทานตามกิจกรรมได้ไหม
2: แล้วเราก็การเราตั้งกิจกรรมเนาะจะลิสต์ถึงละผู้ละเมิดที่มีกับมีหลายเนาะ
0: อืม
2: ทุกคนละเวลาขับขี่รถจักรจะโม่ชมเส้นหมวกกันกระทบ
0: เจ้า
2: อันนี้แบบนี้
0: เจ้า
2: บริษัทเทลุจริงกับบาคิดดูจะต้นลายกับปฏิบัติตอนได้นู่นนี่นี่หรือว่าเรื่องการทับสายนิรภัยทับสายนิรภัยและมีสองหรือว่าเรื่องใส่ขับขี่
0: เจ้า
2: ใส่ขับขี่จะบางคนบางคันหรือว่าในจะยังปฏิบัติได้ยังไม่ได้แต่หรือใส่ขับขี่บ่หรือว่าพวกใส่ขับขี่บ่อันนี้จะก็ยังปวดจ่าตัวลายลายว่าปัญหาเจ้าที่ว่าโอ้ลืมไปสักทีอยู่บ้านเจ้าเจ้าที่เนาะแต่ว่าเขาปวดจ่าตัวจริงเลยที่นึกว่าเด็กที่นี่แหละดึง
0: อาจจะบ่มีเนาะให้เหตุผลว่าลืมเป็นคำแก้ตัวซื้อดอกบางเทือนนะเนาะวันนี้มาเว้าถึงเวียงงานจัดสรรอยู่ทางเมืองหาดไซฟองของพวกเฮาจุดใดที่ว่ายังมีการขายเครื่องซาซายบ่ทัน
2: เจ้าเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรเนาะของเราตัวรายงานนี่เนาะไอ้ห่าอยู่พวกเขากับบริลงเนาะม
0: ี
2: ใจผนึกของการย่อตัวของเรื่องกับตัวเรื่องกันที่สองกับองค์การปกครองเมืองกับเป็นกับตรงนี้กันเสร็จเลยย้อนว่าพวกเขา เพราะคิดเมื่อพวกเขาแล้วว่าเรื่องเขามีอาจจะตันอยู่ตามเส้นทางกับบุคคลนี้เนาะ
0: เจ้า
2: หลังจากขบวนได้ค่อยลง
0: เจ้าเจ้าหลายๆปัญหาที่ท่านได้แจ้งเข้าสู่รายการของเราให้สังคมได้รับรู้น้ำกันวันนี้อยากให้พันโทแดงน้อยฝากเตือนผู้ขับขี่ได้ดอกเพราะว่าระยะนี้ก็เป็นระยะของยามฝนแดดไปมาแล้วใดให้บ่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องได้ร่วมใจกันปฏิบัติระเบียบขึ้นอะไรท่าน
2: เจ้าข้าพเจ้าเนาะสั่งแม่ฟองจราจรเนี่ยจะต้องซื้อจราจรแล้วก็ลงกันฝากถึงผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ตามเส้นทางผ่านโดยสารจะฟองพวกเขาเราขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรเป็นต้นหลังเวลาขับขี่รถกั๊กจะต้องสวมใส่หมวกกันกระทบที่ได้มาตรฐานเพื่อให้เกิดยุติธรรมเรื่องใจแห่งกระบวนการเสียหลายก็และอันที่สองในเวลาขับขี่รถในเวลาขับขี่รถเมื่อมีสั่งดื่มจุ่มเมาแล้วกับบริยานขับขี
0: ่
2: ก็ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ขับขี่เมาโมฮังกับตัวลายและเป็นว่าสภาพผู้ขับขี่นี้ดื่มมีการดื่มจุ่มเมาก็เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดอยู่ขับขี่เมาเขาและอันที่สามเราเรื่องเรื่องระยะนี้อีกภาคการเราไม่แต่ประเทศมีฝนตกบ่อยอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแต่ข้อให้ผู้ขับขี่ในเวลาขับขี่รถก็เป็นหนึ่งต้องติดติดมือของรถให้ดีก่อนออกเดินทางเนาะแล้วก็ขับขี่รถก็ต้องได้ระมัดระวังเนาะเพื่อในเรื่องที่ป้องกันตัวเองในช่วงระยะน้ำฝนเนาะขอฝากถึงผู้ขับขี่แล้ว
0: เจ้าขอขอบใจพันธุแดงน้อยหลายๆนะที่ได้สละเวลาห่วงในการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ขอขอบใจท่าน
1: เจ้าโชคดี
0: ขอขอบใจอีกครั้งหนึ่งพันธุแดงน้อยสีหาราชหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองหาดไซฝงท่านผู้ฟังเนาะเรื่องของรถบรรทุกหินดินทรายก็ยังปกติอยู่เพราะว่ายังบ่ทันได้ปิดบ่อดินแต่ว่าเรื่องของการปุกผ้าบาดนี่นะบางคันกับปุกบางคันกับบ่ปุกอันนี้เหตุผลที่ว่ามักง่ายก็มีเน
1: า
0: ะหรือว่าบ่มีผ้าปกปอหรือแนวใดวันนี้เรื่องของการปฏิบัติระเบียบต่างๆใส่ผู้ขับขี่ในทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องได้เฮ็ดเป็นประจำ
1: แม่นแล้ว
0: หมวกกันกระทบกับบ่ใส่บางเทื่อเพิ่นลงกวดกาบ่มีใบขับขี่เอกสารรถบ่ครบอันนี้ก็ต้องได้เบิ่งคืนสำหรับผู้ขับขี่เอง
1: แม่นแล้วเนาะฝากปิดรายการไว้คือแนวนั้น
0: เจ้า
1: ตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ทานได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการระยะต่อไปติดต่อสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทางเมืองศรีสัตนา
3: ทหาร
4: ตำรวจ
3: พนักงาน
4: นักเรียนนักศึกษาน
3: ักธุรกิจ
4: สาวนาก
3: รรมกร
4: พ่อค้าแม่ขาย
5: ปัญญาชน
6: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือ

0: ซื้อเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
9: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
10: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเซนลูกเซนหลาน
8: คันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
10: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
9: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
11: มีรายการรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เนาะซึ่งว่าทานสามารถแสดงความคิดความเห็นต่อรายการได้สื่อมหาพวกเฮาเป็นขัวโตเป็นสื่อกลางให้บางทีนี่ก็ได้สัมภาษณ์ทางพันธุเด็กน้อยผ่านไปมาเว้าคืนเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางเมืองหาดไซฟงท่านผู้ฟัง3รายอยู่เขตทินตุ่มแดเป็นรถจักรตามรถใหญ่แล้วก็เขตดงโพสีสารคามกับแม่นรถบรรทุกตามกับรถเก๋งแต่ว่า3เหตุการณ์นี้บ่มีผู้เสียชีวิต
12: จ้า
11: ในความสุขให้ก็มีสุขดีที่ว่าบ่เสียชีวิตท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีกรณีนึงที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทางนั้นที่เพิ่นรายงานมาก็คือรถจักรต่ําคนย่าง
12: จ้า
11: เป็นคนต่างประเทศปัญหาต่ําคนย่างนี่พวกเฮาได้เว้าเป็นประจํานี่แหละเกิดขึ้นอยู่ตามเส้นทางนี้หลายเส้นในนครเมืองจันทน์ท่านผู้ฟังมีทั้งหุนแฮงแดเสียชีวิตบาดเจ็บหนักน้อยก็ว่ากันไปแต่ว่ามันก็ยังเกิดขึ้นกับคนย่างอยู่ที่ย่างแล้วยังบ่มีความปลอดภัยผู้ที่เกิดอุบัติเหตุก็ขอให้ส่งเสาร์กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็เป็นบทเรียนให้แก่ตนเองเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบ่มีภัยอย่าให้มันเกิดอยู่แล้วท่านผู้ฟังในกรณีที่ว่าเกิดเหตุบัดนี้บ่อยากให้มีการหลบหนี
12: จ้า
11: เกิดขึ้นแล้วต้องได้ร่วมใจกันในการแก้ไขหาวิธีทางออกในการแก้ไขให้มันดีบ่แม่นการถกเถียงบ่แม่นว่าเจ้าผ
12: ิ
11: ด
12: ใส่อารมณ
11: ์ใส่อารมณ์หรือว่าให้แต่คนอื่นผิดต
12: ั
11: วเองถูกตลอดกับบ่ได้ท่านผู้ฟังทุกอย่างมันมีมูลความจริงภัยถูกภัยผิดก็ว่ากันไป
12: แม่นแล้วเนาะอันนั้นแม่นอุบัติเหตุทางเมืองหาดไซฟงเน
11: า
12: ะสำหรับทางเมืองไซเซธาพันโทพันโทอมพรคำอุ่นทอน
11: เจ้า
12: ก็ได้รายงานเข้าสู่รายการของพวกเขาโดยเฉพาะเพิ่นแจ้งมาในเมื่อวานนี้17มิถุนายน2026เนาะเพิ่นแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น3รายซึ่งในนั้นกรณีที่1นี่มันเหตุเกิดในเวลา 17:05 นาทีเป็นเหตุรถบรรทุกต่ำกับรถกระบะและก็รถจิบเนาะอยู่เขตบ้านคำสวัสดิ์
11: เจ้า
12: ซึ่งเหตุการณ์นี้เฮ็ดให้ยานพาหนะเปเพ3คันคู่กรณีก็สามารถตกลงกันได้กรณีที่2แม่นเหตุเกิดในเวลา 21:30 นาทีเป็นเหตุรถจักรต่ำกับรถเก๋งอยู่เขตบ้านทัดหลวงงานพาหนะเปเพ2คันคนบาดเจ็บเล็กน้อย1คนคู่กรณีก็สามารถตกลงกันได้เช่นเดียวกัน
11: เจ้า
12: ส่วนกรณีที่3นี่แม่นเหตุเกิดในเวลา 00:20 นาทีเป็นรถกระบะต่ำกับรถจักรอยู่เขตบ้านคำสวัสดิ์ ซึ่งยานพาหนะปีเพชรสมควร2คันมีผู้เสียชีวิตคาที1คนซึ่งเพิ่นมอบให้แผนกดำเนินคดีตามขั้นตอนเนาะอันนี้เป็นอุบัติเหตุของเมื่อวานนี
11: ้เจ้า
12: ของเมืองไซเซถาท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตอยู่เขตบ้านคำสวัสดิ
11: ์เจ้าเป็นเหตุหุนแหงเนาะเป็นยังมันจึงเกิดขึ้นเป็นประจำท่านผู้ฟังอยู่ในตัวเมืองนี่แหละทางดีทางงามการนำไส้ความไวบอกเลยว่ามีเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าเข้าสู่ร่างกายการขับขี่พฤติกรรมในการขับขี่มันก็เปลี่ยนไป
12: จ
11: ะขับไวยาเมาท่านผู้ฟังมีสติให้หลายเด้อทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยเป็นประจำเพราะว่าจะในนครหลวงวิจารณ์ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศถ้าพวกเขาสัมภาษณ์เพิ่นนี่นะฝากปิดท้ายรายการก็คือเพิ่นจะโบกโลดว่าให้ปฏิบัติระเบียบเพิ่นจะเน้นตัวนี้ให้หลายแล้วก็บ่อยากให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าแ
12: ด
11: ่บ่อยากให้ไส้ความไหวย้อนความเป็นห่วงเป็นใยท่านผู้ฟังปานนั้นอุบัติเหตุมันก็ยังเกิดขึ้นทุกมื้อถ้าว่าท่านฟังรายการของเฮาจะได้รับฟังการรายงานนี่ทุกมื้อเลย มีเฉพาะเมืองแต่ละเมือง9ตัวเมืองในนครหลวงจันทน์และก็ในขอบเขตทั่วประเทศ
12: แม่นแล้วก่อนเฮาจะไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เนาะเฮาแจ้งเติมอีกสำหรับการเกิดเหตุในขอบเขตทั่วประเทศประจำวันที่15มิถุนาท่านผู้ฟังเนาะทั่วประเทศเกิดเหตุทั้งหมด12รายในนั้นพาหนะ PP 21คัน PP เล็กน้อยอีก9คันสมควร12คนได้รับบาดเจ็บ23คนบาดเจ็บเล็กน้อย7คนบาดเจ็บสมควร10สาหัส6และก็เสียชีวิตอีก1คน
11: เจ้า
12: เพิ่นก็แจ้งมานี่นะคนลงจากนี้มัน3รายแขวงจำปาสัก1หลวงเขาบางอีก1พงศาลี1แขวงอุดมไซ1เสียชีวิต1คนรถจักรต่ำกับรถใหญ่แล้วก็แขวงบ่อแก้วอีก1แขวงสารวัน1แขวงอัตตปือ1แล้วก็ทางด่วนอีก1หลาย
11: เจ้าประจำวันที่16มิถุนายน2026ปัณณมีรายการอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดในแมน15หลายพาหนะ PP 32คัน PP เล็กน้อย14สมควร18คนได้รับบาดเจ็บ22คนบาดเจ็บเล็กน้อยนี่10สมควร9สาหัส3บ่มีผู้เสียชีวิตแขวงที่เกิดอุบัติเหตุนครหลวงเวียงจันทน์นี่6รายหลวงพะบาง2รายแขวงเวียงจันทน์2รายพงศาลี1รายบริคำไซ1รายสวรรณเขต1รายจำปาสัก1รายและอัตตปือเกิดขึ้น1รายน
12: ี่
11: ก็คือสรุป2มื้อเนาะวันที่15 16แต่ว่ามีผู้เสียชีวิต1คนอยากให้ตัวเลขลดหน่อยถอยลงทุกคนต้องได้ห่วมใจกันแท้ๆเนาะมีสติตื่นตัวกะจะรายงานไปทุกเมื่อท่านผู้ฟังประจำวันที่15 16ส่วนรามมืออื่นนี่กะรายงาน17
12: เจ้า
11: 17แต่ว่าจะเป็นท้ายอาทิตย์แล้วท้ายอาทิตย์ถ้าว่าจะมีแผนไปใส่ความพร้อมในการเดินทางให้มียานพาหนะเอกสารแล้วก็สุขภาพร่างกายของผู้ที่จะเดินทางนี่ก็ต้องพร้อมสิ่งสำคัญแม่นเฮาลึงเคยกับรถบ่
12: แม่นแล้ว
11: ขับขี่ยานพาหนะเฮาเด้เรื่องบอถ้าว่าบนเรื่องนี้ท่านผู้ฟังหยุดการเดินทางไว้ก่อน
12: บอให้ฝืนเนาะบอให้ฝืนว่ามันได้อยู่มันได้อยู
11: ่
12: เลยว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายก็เช่นเดียวกันคันว่ารู้สึกว่ามีอาการเป็นไข้เจ็บหัวต่างๆหรือบางคนที่ว่ากินยาแก้ไข้แก้หวัดนี่นะเพิ่นห้ามเด้อท่านผู้ฟังห้ามในการไปขับขี่ยานพาหนะเพราะว่าบางเทื่ออากาศมันบ่ได้ออกในตอนที่ว่าเฮากินเลย มันจะออกหลังจากที่เฮากินชั่วโมง1 2ชั่วโมง
11: เนา
12: ะอาจจะเกิดอาการหลับในหรือว่าวิ่นหัวต่างๆฉะนั้นคันว่าฮู้ว่าตัวเองบ่ไหวหรือว่าสุขภาพบ่ดีแล้วก็ต้องได้หยุดการเดินทางหรือว่าเป็นไปได้คันว่ามีผู้เปลี่ยนขับรถก
11: ็
12: เปลี่ยนให้ผู้อื่นขับจะเป็นการดีกว่า
11: แม่แล้วอ่ะตอนนี้จะให้ทีมงานของเราประสานไปหาพันโทศินสรจันทวงศาห้องแผนกตำรวจซีนำเวียกงานจราจรทางเมืองศรีสัตนะเนาะให้เปิ้นร่วมรายการนำพวกเราตื่มก่อนที่จะสัมภาษณ์ท่านผู้ฟังเนาะปัญหาการลากแก่ที่ว่าพิษก็คือการลากแก่เอารถน้อยๆมาลากแก่รถใหญ่นี่นะเอารถจักรไปลากแก่รถบรรทุกท่านผู้ฟังอันนี้มันก็เป็นไปได้ยากแต่ว่ายังมีคนเฮ็ดอยู่สังคมเพิ่นเอาลงนี่จะเฮ็ดจะไปแนวใดเนาะว่าสิมันสิได้บ่ก็บ่ได้อีหลีท่านผู้ฟังเน
12: า
11: ะรถจักรนี่ปิ่นขว่ำอยู
12: ่
11: ล
12: ่
11: มลงอยู่หลายคนอาจจะเห็นเนาะนี่แหละบางเทื่อเฮาคิดว่าเพิ่นพยายามแหละบ่น้องพยายามว่าเฮ็ดทุกที่วิธีทางว่าเพื่อมันสิได้แต่ว่ามันก็ไปบ่ได
12: ้เจ้า
11: เอารถน้อยไปลากรถใหญ่เนาะ
12: แม่แล้วเนาะเห็นคลิปวิดีโอเนาะที่พลเมืองดีเพิ่นได้ถ่ายลงไปก็โอ้ยตกใจนึงมากับย่านรถเพิ่นเซียนเสื้อนี่มันสิขาดก่อน
11: เจ้า
12: เสื้อมันสิขาดก่อนเพราะว่าเบิ่งจากขนาดรถ ทางหน้ากับรถทางหลังนี่มันบ่สมดุลกันแล้วเนาะถ้าเราฟังอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่หลายๆคนได้ทายหรือว่าพบเห็นทางสื่อออนไลน์หรือว่าสื่อโซเชียล
11: เจ้าตอนนี้พันโทสินสอนจันทวงศ์สาอยู่ในสายแล้วสบายดี
13: เจ้าสบายดีเจ้า
11: เจ้าเจ้าเสียงแจ้งดีเนาะท่านเนาะ
13: เจ้าอ
11: ยากให้ท่านเว้าสู่ฟังรายการของพวกเฮาได้ว่าการสัญจรอยู่ทางเมืองศรีสัตนาคมื้อนี้เป็นขึ้นแล้วได้ท่าน
13: โอ้เฉพาะตอนเช้ามื้อนี้การสัญจรอยู่ขอบเขตเมืองศรีนาคแต่ว่าสามารถไปได้โรงเรียนสะดวกสบายดีนะคือว่าบ่มีจุดใดมีขนาดอ่างออกเจ้า
11: ตามสังเกตตัวจริงนี่ย้อนอย่างนี้ท่าน
13: ส่วนหลายก็สิแม่นย้อนน่ะห้องเรียน
11: ผักเป็น
13: ที
11: ่หลายนะเจ้า
13: ไม่ใช่ว่ายังจะมองเก็บเกี่ยวข้าเจ้าเสียง
11: กำลังสอบเสียงเนาะ
13: เจ้า
11: ปานี้รถโรงเรียนสะดวกสบายอย่างที่แต่ละจุดนี้มีเจ้าหน้าที่ประจำบ่หรือว่าบ่ได้ประจำท่าน
13: ประจำคือเก่าเจ้า
11: ประจำปกติเน
13: า
11: ะ
13: การสัญจรเพื่อมีความสะดวกสบาย
11: เจ้า
13: สับสนแล้วเจ้า
11: ก็เป็นการหลุดพ้นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าว่าย้อนยานพาหนะบ่หลายค่ะเจ้าหน้าที่บ่เมื่อยอันนี้ก็เป็นการดีอีกอย่างนึงบัดนี้มาเว้าถึงการเกิดอุบัติเหตุทางเมืองศรีสัตนาของพวกเฮาอยากให้พันโทสินสอนเว้าสู่ฟังว่ามันเกิดขึ้นหน่อยหลายปานใดท่าน
13: ก็สมมุติเหตุที่มันสินาคในที่ผ่านมาได้เกิดขึ้นอยู่1เรื่องเนาะ
11: เจ้า
13: เงินเงินอยู่ตัวเป้าเจ้าคนเสียหายกับพาหนะเป้ๆสมควรทั้ง2คันเจ้า
11: เจ้าบ่มีผู้เสียชีวิตนอกในเหตุนี
13: ้แม่นบ่มีเจ้า
11: ก็ถือว่าโชคดีนะแล้วก็เป็นตัวเลขที่ว่าน้อยแล้วได้นี่เนาะเป็นบ่ทาน
13: แม่น
11: เจ้าโอ้พวกเฮาอยากให้เป็น0มันจะดีที่สุดเจ้าบัดนี้เฮามาสังเกตตัวจริงว่าผู้ขับขี่นี่ปฏิบัติระเบียบได้ดีบ่ทางเมืองศรีสัตนาของพวกเฮา
13: ปัจจุบันนี้สังเกตว่าผู้ขับขี่ส่วนหลายก็ตื่นตัวในการปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรดีขึ้น
11: เจ้า
13: เพราะว่าทั้งเจ้าหน้าที่เฮาส่วนหลายก็ได้เน้นใช้เวียกงานการบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติเจ้า
11: แสดงว่ามักบังคับเนาะเจ้าเรื่องของการลงกวดกาเรื่องของระเบียบเฮ็ดห้อยเดี๋ยวยังจะตั้งปฏิบัติอยู่บ่ทันตามสายทาง
13: เจ้าทางเมืองเฮาถือว่าได้ลงในการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเป็นต้นเป็นการลงหลักเกณฑ์การใช้หมวกกันกระทบเนาะ
11: เจ้า
13: อันนี้หนึ่งอันที่สองมาประมาณเรียกงานจัดสรรก็มาเป็นระเบียบเป็นห้อยอยู่ตามสถานที่ตลาดห้องหมอเนาะ
11: เจ้าและอยากถามพันโทสินสนเติมเรื่องของการปรับเปลี่ยนทิศทางที่ขึ้นกับเมืองศรีสัตนาของพวกเราปัจจุบันนี้พวกเรายังได้ไปแนะนำผู้ขับขี่อยู่หรือบ่ทานหรือว่าบ่ได้แนะนำแล้ว
13: เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทิศทางนี่ป
11: ั
13: จจุบันอยู่เมืองเฮานี่มันก็ได้ไปประจำอยู่ว่าจุดของกับบ้านท่าขาวครับ
11: เจ้า
13: ก็ได้ไปแนะนำเรานักขับขี่ที่ยังบ่ทัน
11: บ่เข้าใจเน
13: า
11: ะ
13: เจ้า
11: วันนี้เวลาที่เฮาลงนี่มีหลายบ่ทันผู้ที่ยังบ่เข้าใจยังขี่ขึ้นขี่ลงแบบผิดระเบียบนี่ท่าน
13: ก็บ่หลายเจ้า
11: บ่หลายเนาะ
13: ประมาณอยู่9,000 10,000 เจ้า
11: เจ้าล่ะเฮาจะประจำอยู่จุดนั้นนี่นี่ดนปานใดท่านหรือว่าจะเริ่มเมื่อใดไปฮอดเมื่อใดนี่
13: ภายหลังที่ไอ้น้องเขาระบายการสัญจรอยู่จุดแล้วเขาจะให้ไอ้น้องเขาไปติดตามอยู่จุดต่างๆของเจ้า
11: จะ
13: ได้เห็นไปเรื่อยๆเจ้า
11: โอ้เจ้าถือว่าแจ้งให้สังคมคือแนวนั้นเนาะไปแล้วไม่ให้ตื่นเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะบ่เข้าใจในการปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรบางคนนี่ยังขี่ขึ้นอยู่ขี่ขึ้นบางคนก็ขี่ลงแบบผิดระเบียบแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเฮาเพียงแต่ไปแนะนำมันบ่ทัน
13: แล้ว
11: เจ้าบัดนี้มาเว้าถึงการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองศรีสัตนาคจุดใดที่ยังต้องได้จัดสรรอยู่ทัน
13: จุดที่ว่าเฮาได้อาจจะใช้ปัจจุบันนี่ก็มีหน้าห้องหมอสดเนาะ
11: เจ้า
13: อันที่สองมากำลังดูหน้าศูนย์การค้าฟักสั้น
11: เจ้า
13: แล้วก็ตลาดชนมอนเจาะที่เมืองเฮาได้เร่งปฏิบัติอยู่ตอนนี้เจ้า
11: เจ้า ส่วนหลายมันการขายเครื่องซะทรายบ่ทันเลยว่าการจอดรถอยู่จุดนั้น
13: ทั้งสองเลย
11: โอ้ทั้งสอง
13: การขายเครื่องซะทรายอยู่บริเวณหน้าหมอหันเนาะเขาก็ได้ลงไปอันน่ะเดินลงไปน้ำใช้มาตรการอะไรเนาะถามว่าเห็นมาขายก็ได้ตักรถหรือว่าตักล่อขายเครื่องหัน
11: เจ้า
13: พร้อมกับอันน่ะหน่วยเฉพาะกิจนะสีนางในการปฏิบัติหันเขาก็ได้เอาเขามานะครับใหม่
11: เจ้า
13: อยู่องค์การแล้วต้องขอเจ้า
11: เจ้านั่นก็คือการขายเครื่องเนาะบัดนี้ยานพาหนะจอดแบบซาซายนี่ได้ใช้มาตรการ
13: จอดรถซาซายนี่เขาก็ได้ล็อกล้อ
11: ล็อกล้อ
13: โอ้เจ้าในโฆษณามาหลายแล้วเขาก็ได้นำใช้มาตรการคือว่าได้มีการล็อกล้อ
11: เจ้า
13: แต่เอาการเห็นเขาก็ได้กักเอกสารเขามาปรับใหม่ของการเจ้า
11: บัดนี้พวกเขาอยากรู้เหตุผลว่าเวลาที่เฮาไปลอกแล้วผู้ขับขี่ที่เพิ่นละเมิดเพิ่นให้เหตุผลว่าแนวใดในกรณีที่ว่าเพิ่นไปหยุดจอดอยู่เขตนั้นท่าน
13: ส่วนหลายเห็นเขาเจ้าบ่จะเข้าไปจอดอยู่บนนะเพิ่นกําหนดให้จอดแล้วเพิ่นจะจุดกันค่าเรียกเซ็นเซอร์หรือว่าปั๊มเนี่ยเขาเจ้าก็มีบ่อนให้จอดแต่บางคนก็ยังจอดอยู่ตามแคมทางเนาะถือว่ายังถือเบานะ
11: เจ้าย้อนความถือเบาเนาะ
13: เจ้า
11: เจ้าก็จะให้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันแหละหลุดพ้นความอิดเมื่อยของเจ้าหน้าที่เดบ่แม่จะให้ไปลำดีลำไรตลอดมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะผู้ขับขี่ต้องมีสติน้ำกันวันนี้อยากให้พันโทศินสอนฝากถึงผู้ขับขี่ไปมาแนวใดให้มีความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยในระยะนี้ท่าน
13: ขอสุภาพนะครับเจ้าก็อยากฝากถึงนักขับขี่หันเนาะไอ้ยกสูงสติในการปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดเนาะแต่ต้นเป็นการดื่มสิ่งมันเมาแล้วก็บ่ขับเนาะการขับขี่บ่ควรขับขี่รถไวและการจอดรถจะจอดอยู่สถานที่บริการของอาณาคนที่ได้กำหนดได้หันเนาะบ่ให้จอดซาซายบ่ให้มันขีดความการสัญจรของงานบ้านอื่นและก็หลีกเลี่ยงไม่เคยดูประเทศเจ้า
11: เจ้าต้องขอขอบใจพันโทศินสอนจันทวงศาห้องแผนกตำรวจซีนำเวียงงานจราจรเมืองศรีสัตนาคหลายๆนอกที่ได้สละเวลาห่วมรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ทานขอขอบใจหลายๆเด้อ
13: เจ้าเจ้า
11: เจ้าเจ้าเจ้าอุบัติเหตุนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งก็คือบ่มีผู้เสียชีวิตและก็น้อยที่สุดท่านผู้ฟังก็คือ1เรื่องเท่านั้นเนาะอาทิตย์หน้านี่ยังให้เป็นศูนย์เลยว่าบ่มีเลยท่านผู้ฟังเนาะปานนี้มาตรการในการใส่ผู้ที่ยังฝ่าฝืนไปหยุดไปจอดนี่เพิ่นล็อกล้อเด้อท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าจะเป็นเขตภาคสันบ่หรือว่าหน้าห้องหมอมโหสถตลาดสวนมอนจุดใดที่ว่ามันมีความเสี่ยงเลยว่ามันแออัดจังซี่นะมันบ่สอดคล้องกับการหยุดจอดต้องได้ใส่มาตรการส่วนว่าผู้ใดที่ว่ามักง่ายเกินไปหยุดอยู่นี่แหละจอดอยู่นี่แหละทั้งที่ว่าสถานที่มีให้จอดอยู่มีกว้างละกาสามารถเข้าไปจอดได้แต่ว่าบ่ไปจอดอยู่นี่แหละแซ่อยู่นี่แหละ
12: จ้าม
11: ันขีดขวางการสัญจรท่านผู้ฟัง
12: แม่นแล้วนอกจากขีดขวางการสัญจรก็ยังผิดต่อระเบียบจราจร
11: แม่
12: น
11: เจ้า
12: เจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปติดตามกฎกาก็ต้องได้ยอมรับ
11: เจ้า
12: ตัวเองเฮ็ดผิดต่อระเบียบก
11: ็
12: ต
11: ้
12: องอาจจะมีการถือตักเตือนก่อนในเบื้องต้นหรืออาจจะมีการปรับใหม
11: ่
12: ก็ว่ากันไปตามระเบียบการตามขั้นตอนต่างๆนะท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเฮาเข้าสู่ระเบียบแต่เบื้องต้นจะเป็นการดีกว่าคือเฮาว่าบางจุดบางบ่อนี่นะสถานที่จอดรถนี่กว้างขวางบ่จะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆอาจจะอยู่ทางหม่องใต้ดินแดแต่บางคนคิดว่ามันไกลบ
11: ่
12: หรือว่าจุดจอดรถมันไกลจุดที่เฮาอยากไปซื้อเครื่องจุดที่เฮาอยากไปนี่มันใกล้จอดไว้ข้างหน้าบึดนึงแต่เสื้อว่าคันว่าเฮาได้เข้าไปแล้วมันบ่บึดนึง
11: แม
12: ่นอนุรักษ์เฮาได้เข้าไปเฮาเห็นสิ่งต่างๆนานาใจของเฮาเปลี่ยนแล้วนอกจากที่ว่าอยากจอดอยู่แต่2นาที5นาที
11: 3ชั่วโมงก็บ่ออกมา
12: ไปมันบ่เห็นสิ่งต่างๆมันล้อตาล้อใจเฮา
11: เจ้าเข้าไปแล้วบ่ฮู้ว่าสิซื้อหยังสิน้อยสิดนบ่หรือว่าไวบ่ฮู้ท่านผู้ฟังดังนั้นน่ะจอดให้มันมีความปลอดภัย
12: ถึงบ่เนาะถึงจุดจะดีกว่า
11: ถ้าว่าสถานที่เพิ่นให้จอดนะท่านผู้ฟังทั้งถึงระเบียบแล้วก็ปลอดภัยเรื่องของรถเฮาเด้เฮาไปจอดบ่กีดขวางหมู่บ่มีห่างเสียงบ่มีไผทายลงซื้อสังคมออนไลน์
12: จ้า
11: แต่ว่าท่านไปจอดแบบซ้าซ้ายหรือว่าเฮ็ดอันใดนึงที่มันผิดระเบียบสังคมออนไลน์มันไว้ท่านผู้ฟังเนาะป้ายรถนี่ลงแล้วโอ้อันนี้
12: มันคืออันนี้เพิ่นหาทายนี่เฮาถ้าเฮาขึ้นอีกเด
11: ้
12: โอ้แม่นผู้นี้บ่เจ้าของรถมันบ่เนาะท่านผู้ฟังอันนี้เบิ่งไปก็ เสียเฮาแล้ว
11: เจ้า
12: เสียหาเฮาไปในทางที่บ่ดีลงสื่อออนไลน์ไปในทางที่บ่ดีทางที่บ่งามเนาะ
11: เจ้า
12: ให้เพิ่นย่องย่องสรรเสริญเออผู้นี้จอดรถถึกระเบียบเด้อผู้นี้จอดให้ป้ายรถคันนี้เฮาได้ย่างข้ามทางบ่ระยะที่ผ่านมาก็มีได้การย่องย่องสมเสริญสรรเสริญกันว่ารถคันนี้เพิ่นจอดให้เฮาย่างข้ามทางเด้อถ้าบ่กะหลายคันค
11: ัน
12: อื่นนี่ไปให้คันอื่นนี่มันขี่ไว้บ่จอดแต่ว่ามีคันเดียวที่ว่าจอดให้ข้ามก็จะมีการเขียนเพื่อมาระบายความดีใจลงเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการย่องยอหรือว่าในสิ่งที่ดีแต่ว่าคันไประบายว่าโอ้รถคันนี้ป้ายทะเบียนนี้บ่บ่จอดให้ค่อยแถมยังขี่ไว้มาด่ามาก็เอา
11: อ
12: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่น่าประทับใจ
11: แม่นแล้วท่านผู้ฟังเนาะมีสติในการขับขี่ทุกมื้อนี้เพิ่นว่าอยู่ใส่กะยาให้มีสติมีสติแล้วจะดีท่านผู้ฟังเนาะต้องขอขอบใจบรรดาท่านที่รับฟังรายการครบเฮาตั้งแต่ต้นรายการอย่าลืมรับฟังรายการนี้วันจันทร์ฮอดวันศุกร์ 8:00 น. ถึง 9:00 น.ถ้าว่าท่านรับฟังบ่ทันก็แม่นรับฟังย้อนหลังหรือว่าเข้าไปเบิ่งย้อนหลังได้เนาะที่เพจของ Lao National Radio ขอขอบใจมีรายการที่แสดงความคิดความเห็นแล้วก็ผู้ใดที่อยากแสดงความคิดความเห็นตื่มกับแม่นมื้ออื่นวันศุกร์ท้ายอาทิตย์ประกอบความเห็นมาได้เนาะวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ 8:00 น. ถึง 9:00 น.สำหรับมื้อนี้บุญน้องพานผู้วงอนุรักษ์ระดับวันลามิตรรายการไปเพียงเท่านี
12: ้สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าววันที่16มิถุนายนนี้อยู่ห้องประชุมใหญ่สาพันธ์หนักหบเก่าแห่งชาติลาวศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เปิดกล่องประชุมเผยแพร่ในหัวข้อความสำคัญของเวียกงานการหันเป็นดิจิตอลและนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีความปลอดภัยให้แก่สาพันธ์นักหบเก่าแห่งชาติลาวให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโดยทานไซลือซาอินทรีย์เสียงใหม่รองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานและกล่าวปิดโดยทานพลโทวงคำพรหมกรรองประธานสาพันธ์นักหบเก่าแห่งชาติลาวมีทานนางเกศรสุริวงศ์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมห้อยกว่าทันจุดประสงค์ของกล่องประชุมเผยแพร่ในครั้งนี้แม่นเพื่อสร้างความเข้าใจให้ลึกซึ้งยกระดับความรับรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสุขนุส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานรัฐกรโดยเฉพาะพนักงานนำพาคุ้มครองให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการหันเป็นดิจิตอลและการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีความปลอดภัยภายในสาพันธ์นักหบเก่าแห่งชาติลาวเวียกงานหันเป็นดิจิตอลและเวียกงานความปลอดภัยไซเบอร์ถือเป็นเวียกบุริมสิทธิ์และเป็นเสาค้ำสำคัญในการขับเคลื่อนการหันเป็นดิจิตอลในทุกแขนงการช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้งตลอดฮอดการรักษาความปลอดภัยทางด้านดิจิตอลและความเป็นส่วนตัวทางด้านข้อมูลเพื่อหับมือกับสิ่งท้าทายและความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้หับฟังการนำเสนอและลงลึกหลายหัวข้อที่สำคัญเป็นต้นแมนสภาพรวมเกี่ยวกับการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่ภาคพื้นสากลและลาวการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกของภาครัฐการสร้างความรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเวียกงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุคการหันเป็นดิจิตอลการต้านสกัดกั้นสแกมเมอร์ความสำคัญของ3เสาค้ำคือการหันเป็นรัฐบาลดิจิตอลการหันเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลและการหันเป็นสังคมดิจิตอลและความพร้อมของการหันเป็นดิจิตอลของสหพันธ์นักหบเก่าแห่งชาติลาวพร้อมนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกันสนทนาและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบทเรียนความรู้ในภาคปฏิบัติตัวจริงอย่างเลือกซึ่งด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: เท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
3: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
2: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซบและบำรุงที่เจ้าเว้าแมนสัตว์ป่าแมนบอ
4: พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
3: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
4: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
2: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
4: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
3: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได้
5: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบไหนเด้อน้อ
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชันเอ็มสวิตของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราเทเลคอมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงทักทายสบายดีสายฝน
1: เจ้าสบายดีต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดีมินทักเป็นรายการทุกท่านเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พบพ่อกับมิดรายการมื้อนี้ก็ได้นำเอาความสุขความเบิกบานมวลซึนมาฝากมาตอนเส้นเก่าเส้นเคยเนาะกับเวลาตามห้องทรงดำเนินรายการสด9โมงหา10โมงนอกจากนั้นทานใดนำไส้ระบบอินเทอร์เน็ตการสามารถเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.awina.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้วันพฤหัสขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่18เดือนมิถุนายน2026มื้อนี้ก็มาด้วยท่ามกลางบรรยากาศท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสแต่ว่ามื้อเช้านี่ก็มีฝนตกลงมาน้อยนึงแหละบางเขตบางพื้นที่เนาะฝนตกทั่วฟ้าเพิ่นว่าอากาศแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เดเป็นแนวใดมีรายการทันใดที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู
1: ่เจ้า
0: อย่าลืมเด้อรายงานสภาพอากาศมาได้เนาะรับฟังอยู่ทางภาคเหนือภาคใต้เดเป็นแนวใดอากาศนี้ทางภาคเหนือนี่บางเขตนี่ก็ฝนตกลงมาแด
1: เจ้า
0: ก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเด้อมีรายการ
1: เพราะว่าระยะนี้เนาะอากาศก็เปลี่ยนแปลงแน่จักหน่
0: อ
1: ยพึดแดดพึดฝนเนาะต้นน้ำ
0: เจ้าเมลาก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันอากาศนี้เอาแน่เอานอนบ่ได้ปรับต่ำน้ำบ่ทัน
1: แม่นละ
0: บางมื้อนี้อากาศร้อนตอนเช้านี่ร้อนอบอ้าวแต่ว่าค่อยคำลงแรงมานี่พัดมีฝนตกบางมื้อนี้ก็ฝนตกตั้งแต่เช้าๆเน
1: า
0: ะ
1: เฮ็ดให้ทางไก่คุณเฮาก็รู้สึกว่าเป็นวัดแน่บ่สบายดี
0: เจ้าแม่นละมิดรายการแต่ว่าทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเนาะมื้อนี้วันที่18ก็ยังมีเพิ่นว่าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมเด้อในระดับคอยหาปานกลางก็ถือว่ากวมเอาอยู่ในหลายเขตหลายพื้นที่ท้ายๆอาทิตย์แบบนี้หลายคนอาจจะก็เกี่ยมแผนการเดินทางแน
1: ่
0: ก็ขอให้ทุกคนมีความเกี่ยมพร้อมบ่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพทางกายหรือว่าผู้ใดที่ว่าขับรถส่วนตัวเป็นโซเฟอร์โหลดนี่นะเดินทางไกลเนาะขึ้นไปเหนือลงไปใต้อย่าลืมรักษาสุขภาพถ้าว่าเดินทางไกลแล้วห่างไกลอิดเมื่อยก็ต้องได้อยู่ได้พักเซาก่อนได้หรือว่าผู้ใดที่ว่าแล่นรถโดยสารเป็นประจำแบบนี้พวกเราก็เป็นห่วงอยากให้มีโซเฟอร์สำรองไว้เนาะเดินทางไกลถ้าว่าห่างไกลอิดเมื่อยก็เปลี่ยนกันเนาะเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าขับขี่รถนี่ก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันสินทางทางเหนือนี่ก็โอ้ทางคดทางโค้งแน
1: ่
0: บางเขตนี่ก็ทางค้อยทางซัน
1: คาระยาฝนแล้วนี่มานี่ต้นน้ำก็รู้สึกว่าทางอยากเพลไหลเลยเน
0: า
1: ะทางเหนือเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: การไปกันมาก็อาจจะยุ่งยากแน่
0: เจ้าแม่ละเพราะว่าบางจุดก็อาจจะมีดินซอกดินเจือนแน่ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันส่วนว่าผู้ใดที่ว่ากะเกียมเดินทางเนาะนำไส้รถโดยสารหรือว่านำไส้ทางรถไฟเล้าจีนปัจจุบันนี้ก็สะดวกสบายในการเดินทางบางคนนี่ก็ว่าบ่อยากเอารถส่วนตัวไปขี่รถไฟเอาก็ได้เนาะเป็นการประหยัดเวลาแดก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยนี่คือความปรารถนาดีเนาะจากทางรายการสีสันเสียงเพลงตอนต้นรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนที่จะไปหาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขาเมื่อวานนี้กันยังติดข้างไว้เนาะเสียงเพลงชีมิดรายการได้แนะนำกันเข้ามาทางแม่วอนเนาะที่ว่ารับฟังรายการอยู่เมื่อวานนี้ก็เปิดให้บ่ทวงบ่ทันต้นน้ำก็เลยยับย้ายยกยอดมาเปิดให้ในมื้อนี้แต่ต้นรายการพุ่นล่ะ นั่นก็คือเสียงเพลงตัวยุไก่หัวใจคิดฮอดและก็จะติดต่อด้วยสวรรค์บ้านนาทางไอ้บ่าวสอนเนาะเพิ่นแนะนำกันเข้ามาเมื่อวานนี้ก็เนื่องจากว่าเวลานี้หมดลงก่อนเลยบ่ทันได้เปิดให้เมื่อวานนี้อาจจะน้อยใจวะเนาะ
1: หวังว่าคนจะฟังอยู่ได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเมื่อนี้ก็หวังว่าจะติดตามรับฟังรับฟังแล้วก็อย่าลืมส่งยิ้มมาให้ทั้งโกศกทั้งสองในเด้อมาเปลี่ยนบรรยากาศมีรายการให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกัน สวรรค์บ้านนาเนาะละกาจาติดต่อด้วยตัวยุไก่หัวใจคิดฮอดแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงมวนม้วนเนาะเจ้ามวนม้วนกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปสวรรค์บ้านนาและก็ติดต่อด้วยตัวยกไก่หัวใจขิ้นฮอดบ่แน่ใจว่าผู้ที่โทรเข้ามาเมื่อวานนี้ฮับฟังอยู่บ่น
1: ้อ
0: เจ้าทางบ่าวสอนทางแม่วอนเด้อฝากความคิดฮอดคิดถึงฮักแพงคือเก่าเนาะภาวะติดตามพอฟังรายการอยู่กับกิ้งก้างเข้ามาหาใส่ฝุ่นต้นน้ำในเด้อขอบใจทางพ่อทองเด้อติดตามพอฟังอยู่ทางราคา12แนะนำกันเข้ามาสาวสีดอกแคร์ฟังต้อนมีรายการทุกทุกทานที่กำลังหับฟังรายการอยู่พิเศษพิเศษพิเศษกันเจ้าฟังให้ทางคู่ขวัญใจทางแม่คำเด้อแม่คำจันทรังสีสลับสับเปลี่ยนเมื่อวานนี้แม่คำมือนี้พอทองมืออื่นนี้รุ่นน้ำกันเนาะรุ่นน้ำกันว่าจะเป็นแม่คำหรือพอทองเนาะแต่ว่าหลักๆนี่อาจจะเป็นแม่คำก็เป็นคู่ที่น่าฮักคู่ที่แบบหลายๆคนเอิ้นว่าอยากมีความฮักดีๆแบบนี้ถึงว่าตัวจะอยู่ไกลความฮักกันนี่กันยังเหนียวแน่นได้ก็ขอเป็นกำลังแห้งใจให้ทุกๆคนเด้อพิเศษก็ขอบใจทางแม่จันทราพร้อมหัวใจคิดฮอด
1: เป็นมามอบพิเศษยังไง
0: เจ้า
1: ให้ทางดันสร้างเป็น
0: เจ้าทางพ่ออื่นเนาะหลายครูเราได้หนีบสูตรครูขวัญใจของบรรดาแม่ๆทุกคนเนาะทั้งแม่ค้าแม่แม่วอนพ่อวอนน้ำแม่มานิลาทั้งสาวแพงหลายครูละเด้ลายมานี่ยังเหลือแต่ไอ้บ่าวฮะเนาะผู้ใดมีครูแล้วก็รายงานมาเด้อทั้งบ่าวสอนบ่าวสมมิตรทั้งบ่าวเล่เด้เป็นแล้วได้ได้เอิ้นหาเราได้บัดนี
1: ้ว่ามีแท้เนาะหรือว่าเป็นสายนี้บ่ที่มาโทรเข้ามา
0: เจ้าหรือว่าจะเป็นน้ำท้ายๆอาทิตย์แน่บ
1: ่
0: แต่ว่ามื้อนี้ก็มีข่าวดีเด้อมีรายการทางน้ำมันเสื้อไฟเพิ่นก็แจ้งเนาะเพิ่นได้มีการปรับราคามื้อนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็แจ้งให้ฮู้ท่านผู้ฟังทางแอดสร้างนี่เพิ่นก็ปรับลง 1,100 กับ10กีบต่อลิตรเน
1: า
0: ะ
1: ถือว่าหลายได
0: ้ทางกระทรวงนี่ก็ปรับลง 2,580 กีบต่อลิตรเด้อ
1: ถือว่าก็เป็นนาทีว่าดีใจเนาะเพราะว่าถือว่าปรับลงหลายก็ค่อยปรับเป็นปกติลงคือเก่าเนาะเพราะว่าการไปมาคือว่าแหละบางทานบ้านอยู่ไก่แน่ในการขับขี่รถไปมาของละของการ
0: เจ้า
1: ไปส่งลูกไปห้องห้ามห้องเฮียนน
0: ม
1: อาจจะใช้เวลานึงมารถติดส่งมาระยะทางหันไก่
0: เจ้า
1: ว่าน้ำมันกับแพงอีก
0: แมนแมน
1: ถ้าว่าโอ้อยากยากหลายแล้วก็ซับสนอยู่ยากเพราะสมควรในระยะที่ว่าผ่านมาน่ะ
0: เจ้ากับบวกใส่สภาพเศรษฐกิจยุคนี้แน่เนาะคือหลายๆคนเข้าใจแล้วก็ฮับผู้น้ำกันก็ค่อยปรับไปตามกันเวลามิดรายการแต่ว่าอย่าลืมเด้อในระยะที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งราคาสินค้าบางอันนี้การมีการหนิงติ่งราคาขึ้นราคาลงแน่ส่วนว่าน้ำมันเสื้อไฟนี่บางมื้อนี่อาจจะเพิ่มขึ้นบางมื้อก็ลดลงแต่ว่าเฮาก็ใช้รถใช้ถนนเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อในการใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าประหยัดได้ก็ดีเด้อมิตรรายการถ้าว่าบ่จำเป็นก็บ่ให้เดินทางไกลเนาะระยะนี้ถ้าว่าใกล้ๆนี่ก็ย่างก็ได้เนาะบางคนว่าอยากไปซื้อหันซื้อนี่ใกล้ๆเฮือนเนี่ยก็ขี่ข้านย่างจังซี่มักง่ายเนี่ยขี่รถตืดไปก็เข้าเอิ้นว่าปรับตัวตามสภาพการเนาะย่างต่างออกกำลังกายแน่
1: เพื่อได้สุขภาพเพราะว่าการย่างก็ได้สุขภาพคือการได
0: ้เจ้า030-578-7052ฮับสายนาไม้สบายดี
2: สวัสดีค่ะคุณ
0: ท้องเจ้าสบายดี
2: เด็กฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: าะฟังเพลงเงินหอมแก้มบ่ได้เด้อ
0: เงินหอมแก้มบ่ได้เจ้า
1: คันคนหอมแก้มนี่ได้อยู่ได้เนาะ
0: เจ้าเซ็นเลย
1: เจ้า
2: ปาไปลงกลุ่มนี้ปาคำนาเรียน
0: เจ้าเจ้า
2: เรียนอันเรียนไอ้สมนิด
0: เจ้า
2: บ าส่วนลังเวียงยังหลายใจเด้อเข้ามาเด
0: ้อยังหลายใจคือเก่ามา
1: เนาะ
2: โอ้คุณจับปลาหลายมือได้ฮัน
0: เออบ่ได้ได้เนาะจ้อง
2: แต่ว่าตาเก่งปักมือเด
0: ้อบ่าวสอนคือสิฟังอยู่เนาะเจ้าเจ้า
2: ไอ้ออดคุกสะอาดเด้
0: เจ้า
2: บ่ออดบ้านบ่น้องตาเด้อ
1: เจ้า
2: เดี๋ยวนี้บ่ได้ยินเลยจักเราไปใส่ห
0: ูอืมเนาะคือสิแม่นคาเวียกบ่หรือว่าไปฮับเวียกทางนอก
2: ตั้งแต่อันน้องออกรายการมันถึงกันบ่ายแล้วก็บ่เห็นเข้ามาเด้
0: อืมสิได้ประกาศหาเรื่อยๆเนาะ
1: มันได้ตามหาเนาะ
2: เจ้า
0: เจ้า
2: เจ
0: ้
2: ามาคำโพงเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: บ่าอ้อยเด้
0: เจ้า
2: เปลี่ยนถูกใจพี่เจ้น้องสาวลาหน้าใหม่เด้อ
1: เจ้าขอบใจ
0: ขอบใจแพง
2: สุขภาพน้องเด้อ
0: เจ
2: ้
0: า
2: ได้
0: จ
2: ริ งเด
0: ้
2: อได้จริงนั้นเด้อเขาในชีวิตเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: สบายดี
0: โชคดีโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทางเอ้ยแพงเด้อกาเป็นมิตรรายการประจำประจำเป็นมิตรรายการผู้หนึ่งที่ติดตามรับฟังรายการตลอดรับฟังทุกมื้อทุกมื้อก็เอิ้นว่าเป็นมิตรรายการทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเรา
1: เป็นแฟนเพลงเป็นแฟนมิตรรายการ
0: เจ้าเพิ่นติดตามรับฟังแต่เช้าๆพุ่นใดเริ่มรายการตั้งแต่ 5:00 น.พุ่นล่ะเพิ่นรับฟังขอบใจเนาะอยู่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันรับตื่นนึ่งสายสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
2: โดยสบายดีขอฟังเพลงได้
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเนา
2: ะห่มหมักข้อรออ้าย
0: ห่มหมักข้อรออ้ายเจ้าจากทางไหนเน
2: า
0: ะ
2: จากแม่วันคิดรถใจหนึ่ง
0: โอ้ทางแม่วันเนาะสบายดีเด้อแม่วันเด้อเสียงป่านผู้สาว
2: เ
0: ดยเจออยู่แต่ว่าเสียงแม่เนี่ยโอ้ป่านผู้สาวเน
1: า
0: ะ
1: เราเป็นผู้สาวทางไหนเนาะโทรมา
0: เจ้า
2: เสียงอะไร
1: ฟังเสียงกับหน้าตานี่
2: เป็นเพลงใหม่เจ
0: ้าเจ้าเออเจ้าอ่าฮุมมาข้อรออ้ายนี่เจ้าเจ้าฝากไปทั้งแดดบ่แม่
2: ขอพบสงคนหน้าใหม่แหละ
0: เจ้าเจ้า
2: เลยสบายด
0: ีเลยขอบใจสวัสดีสวัสดีเพิ่นเคยโทรเข้ารายการแล้วสายฝนแต่ว่าเสียงนี่อ่อนโซนเน
1: า
0: ะปานเสียงผู้สาว
1: นึงแบบว่านิ่มนวลในวันยังหวานเน
0: าะแมนฟังแล้วคือสาวสมน้อยเน
1: า
0: ะ
1: เสียงเพื่อนอาจจะกลมกลืนกับหน้าตาก็มีต้นน้ำ
0: แมนบอโอ
1: แมน
0: เยอะ
1: เสียงหวานเสียงมวลหน้าตาก็อาจจะดีเด
0: ้แอต้องเป็นคนงามได้นี่นะขอบใจทั้งแม่วันเด
1: ้อ
0: ติดตามฟังรายการอยู่ทางคิวรถสายเหนือเน
1: า
0: ะค่ะบ่ใกล้บ่ไกล
1: ใกล้ๆเฮานี่เน
0: า
1: ะ
0: ใกล้ๆบริเวณห้องทรงมีโอกาสเนาะจะได้ไปเยี่ยมไปหยาม
1: แล้ว
0: ผมมาขอรออ้ายจักหน่อยเปิดให้ตามคำขอเด้ออ่าฮับตื่นนึ่งสายสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้า
2: เจ้า
0: สบายดีเป็นเนาะใดเนาะไปทางใดมาแน่มื้อนี้
2: อยู่บ้านน่ะลาลา
0: บ่ได้ไปใส่บ่มื้อนี
2: ้บ่ฟังรายการอยู่
0: อ๋อเจ้าเจ้าม
2: ื้อนี้ก็เป็นฝากลมหอมแก้มเด้อ
0: ฝากลมโอ้เงินหอมแก้มบ่ได้บัดนี้ฝากลมมาหอมแก้มแม่นบ่นี
2: ่เด้อ
0: เป็นจังได๋เนาะเคยยินข่าวว่าเป็นคนหลายใจแม่นแท้บ
2: ่ใจเด
0: ีย
2: ว
0: ใจเดียวแท้บ่เน
2: า
0: ะ
2: ใจเดียว
0: ลายห่างเสียงมาได้นี่ว่าบ่าวสมิตรหลายใจ
2: จะให้สะเพิ่งบรรลุเจ้าเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ทำด้วยสุขใจเด้อ
0: เจ้า
2: เจ้า
0: เจ้า
2: สามแม่มามณีลาเด้อ
0: เจ้า
2: แล้วก็ฝากให้เจ้าคุยทั้งเมืองนั่นแหละเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เด้อเกิดมาก็ต้องสองหันแล้วก็เพื่อนกันมาเป็นสุขใจเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ขอบใจ
0: โชคดีขอบใจอยู่ดีมีแฮงเด้อทางไอ้บ่าวสมมิตรเน
1: าะที่เพิ่นกระโทรเข้ามาเนาะเพิ่นกําลังสงสัยกําลังให้แบบเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนบ่อนามัยเงินซ้ําอยู่เพิ่นว่า
0: เจ้า
1: เลยมาฟังเสียงโคซกเขาทั้งสองฟังเพลงไปน้ํากัน
0: ฟังลมมาดมแก้ม
1: เจ้า
0: ทางไอ้แพงอิ่งกับเงินหอมแก้มบ่ได้สองเสียงเพลงนี
1: ้ฝากกันหอมฝากกันหอม
0: อ่ะครับเติมเรื่องสายก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาสบายดี
2: สบายดีจ้าน้ำน้ำเต็ม
0: เจ้าสบายดี
2: แม่ขอฟังเพลงดีเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: าะผมมาขอรออ้ายเด้อ
0: ผมมาขอรออ้ายเจ้า
2: ขอมอบไปเด้อ
0: เจ้าเสียงเลย
2: มอบไปแม่บานิดานะเพลงเด้อ
0: เจ้า
2: แล้วกับแม่คำนาเรียนแล้วกับแม่จันทราแล้วกับลูกสอนวังเวียง
0: เจ้า
2: เพลงวังเวียง
0: เจ้า
2: สาวสุดทีนเธอลุงฟูคำ
0: เจ้า
2: ลูกเป็นคำลูกกุ้ง
0: เจ้าเจ้า
2: เจ้าน้ำซวง
0: เจ้า
2: เจ้าออด
0: เจ้า
2: สายชน
0: เจ้า
2: ลูกเท
0: เจ้าเจ้า
2: น้ำเพชร
0: เจ้า
2: ลูกเสียงลูกสายเด้อ
0: เจ้า
2: เพชรมันโคตรลูกทางสองเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เจริญเจริญเด้อสองคนนี้เด้อสุขภาพเข้มแข็งเด้อ
0: ขอบใจเด
2: ้
0: อ
1: ขอบใจ
0: เจ้าสักดีสักดีสบายดีขอบใจทางแม่วอนเน
1: า
0: ะ
1: ให้พรเฮาพร้อมไหม
0: ขอบใจเด้อคำอวยพรฝากขอให้ทางแม่วอนสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเด้อเป็นมินฮักแฟนรายการที่น่าฮักนะฮักติดตามรายการพวกเฮาเคียงคู่กันไปเนาะตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:36 ละมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงสาวสีดอกแคร์พวกเฮาพร้อมแล้วเนาะจากพอทองแนะนำกันเข้ามาแต่ต้นรายการฟังห่วมกับมิตรรายการทุกทานพิเศษกาฟังลงกลางใจเด้อทั้งคู่ขวัญใจของเพิ่นเนาะทั้งแม่คำที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้รับฟังแล้วกับทรงยิ้มมาทางรักหาร12เลยเนาะฝากมาทางห้องทรงพวกเฮาพร้อมสาวสีดอกแคร์นะกะจะติดต่อด้วยหัวใจคิดฮอดที่แม่จันทราแนะนำกันเข้ามาตอนนี้ม้วนๆนำกันก่อน

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เป็นท่าใดมีรายการเพลงที่เปิดไปนั่นหวังว่าคงจะถูกใจ
1: เจ้าเวลามีรายการจบกันไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงฝากต้อนมีรายการทุกทานหัวใจขิ้นฮอดแล้วก็ติดต่อด้วยสาวสีดอกแค
0: เป็นบทเพลงม้วนม้วนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าฟังแล้วก็เป็นตาฟ้อนลำวงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าไปแล้ว
1: บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้บางคนอีกาคุณเขียวในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เพราะว่าการประกอบอาชีพแต่ละนาทีเวียกงานนี้การแตกต่างกันบอกว่าจะเป็นทั้งสาวผู้ออกให้งานแดผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเวียกกลางแจ้งแน่สาวกรรมกรพวกเฮานี่ล่ะก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเด้อส่งกำลังแห่งใจผ่านด้วยเสียงเพลงนี่ล่ะฟังให้เป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อย
0: สื่อสุนไปเนาะมีพลังขึ้น
1: เจ้าสื่อสุนในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วมาหับฟังเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเฮาก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาความอิดความเมื่อยแดง
0: เพราะว่าต้นน้ำการเริ่มต้นเฮ็ดเวียกในแต่ละมื้อน่ะมันอาจจะเมื่อยเลยว่ายากโดนบางทีเนาะแต่ว่าถ้าเฮาเริ่มต้นด้วยหอยยิ้
1: ม
0: และความคิดที่ดีทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีได้ตัวนั้น
1: เจ้าแม่ละมิตรรายการยิ้มไว้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าไม่อยากจะยาเกิดจะยาขอยิ้มไปก่อน
1: เจ้าหอยยิ้มที่สดใสยิ้มให้กับความสุขก่อนตนเอง
0: เจ้า
1: อาจจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมอีกก่อนที่มีรายการได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะโดยเฉพาะก็คือทางไอ้แพงเงินหอมแก้มบ่ได้ละกันยังมีเสียงเพลงโฮมมาคอลออ้ายจากทางแม่วอนแม่วันเนาะที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้หลายคนอีกก็รอถ้าหับฟังเสียงเพลงอยู่ก็ทยอยเปิดให
0: ้
1: ตามคำขอมิตรรายการที่ได้แนะนำกันเข้ามาบอกว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้แน่หลังไม้แดถ้าว่าโทรเข้ามาแล้วต้นน้ำใส่ฝนเปิดให้ตามคำขอเนาะทยอยเปิดไปตามลำดับเสียงเพลงแต่ละเสียงเพลงกะอ่อนซ่อนไปนำทางเพลงเก่าเพลงใหม่แดเพลงซาเพลงวัยแดสลับสับเปลี่ยนกันไปฟังแล้วก็ให้ได้สีสันหลากหลายบรรยากาศความมวลความซึ้งมาฟังมาต้อนเป็นกำลังแห่งใจมีรายการทุกคนอ้ามวนน้ำกันก่อนเงินหอมแก้มบ่ได้แล้วก็จะติดต่อด้วยโฮมมาคอลออายหลังจากนั้นพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: เราอ้ายฟังแล้วอ่อนซอนเนาะมันม่วนกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮา
1: เจ้า
0: พิเศษกาฝากไปทางแม่วอนแม่วันเด้อ
1: มีรายการประจำประจำเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าที่กำลังหาฟังรายการอยู่
1: เมื่อกี้เมย์มาในร้านก็ได้โทรเข้ามา
0: เจ้า
1: พอดีบอลเรื่องสื่อมันว่าใส่ยาทั้งสองคนนะใส่ฝนต้นน้ำพอบาก็ต้องได้ขอบใจเบามีดเพื่อนเน่เพื่อนมาเนาะเพราะเพื่อนเป็นผู้ตั้งสื่อเด็กก็สิโก้คำเดินมาแล้วก็มีหลายๆท่านเลยเนาะก็ต้องขอขอบใจแบบหลายๆท่านทุกคนที่ว่าได้มีแบบความคิดเห็นเข้ามากับสัญญาของเฮาแล้วก็ได้มาเลือกซื้อที่แบบว่ามันแบบว่าคล้องจองกันแล้วก็ลงเอยแบบว่าให้เหมาะจอกับแบบว่ามีรายการที่สุด
0: เจ้าก็ขอบใจเนาะขอบใจมีรายการทุกๆคนเป็นมินฮักแฟนรายการติดตามรับฟังรายการทุกมื้อทุกมื
1: ้
0: อโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ๆที่ได้ส่งกำลังแห่งใจนอกจากกำลังแห่งใจแล้วก็ยังทรงพรอวยพรซึ่งกันและกันฝากความคิดฮอดคิดถึงหลายคู่หลายคนเนาะหาฟังรายการพวกเขาอาจจะได้ครูไปนำ
1: เจ้า
0: ส่วนว่าผู้ใดที่โสดยังบ่พบพ่อเนื้อครูเถือก็ขอให้พบพ่อไวๆเด้อถึงว่าบ่พบพ่ออยู่ในรายการพวกเขาหรือว่าไปพบพ่อทางอื่นก็แจ้งมาแน่คู่ควรใจอยู่ทางใดเหนือใต้บ่หรือว่าอยู่ทางภาคกลางตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:00 น. กับ 56 นาทีเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจมิตรรายการเด้อโดยเฉพาะก็คือทางไอ้เบาสมมิตรเนาะติดตามรับฟังรายการตลอดโทรเข้ารายการเธอใดกาได้สีสันบรรยากาศสัญญาเพื่อนนี่เป็นผู้เบาหลายใจได้เพื่อนก็ให้คำตอบมาว่าบ่ได้หลายใจเด้อต้นน้ำใจเดียวหักเดียวใจเดียว
1: บางทีอาจจะใจเดียวแต่หักหลายคนบอก
0: คือเขาว่าใจเดียวแต่หลายความคิดบ่ได้เนาะ
1: ต้องระวังน้อยนึงได้
0: เสียงเพลงนี่แหละเพื่อนแนะนำกันเข้ามาอาจจะเป็นการโต้ตอบเสียงเพลงเงินหอมแก้มบ่ได้ปะเนาะเป็นว่าฝากลมดุ่มแก้มเลยเด้อฝากไปทั้งสาวแพงนนแก้วไอ้บ่าวสมิตรกันยังยืนยันมาอยู่เนาะใจเดียวเด้อต้นน้ำทางเดียวใจเดียวเนาะปิดท้ายรายการให้มีรายการได้หาฟังเสียงเพลงมวนซึ้งน้ำกันเสียงเพลงใดเปิดบททวงบททันกาจะยับย้ายเปิดให้ในมืออื่นโดยเฉพาะก็คือเสียงเพลงเมย์มณีลาในน้ำกันเข้ามาเนาะเนื่องจากว่าเวลาห้องทรงนี่ก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าว่าเวลาพอก็จะเปิดให้ถ้าว่าพอนี่กาจะเปิดให้ในมืออื่นแต่ต้นรายการก็แล้วเนาะปิดท้ายด้วยเสียงเพลงนี้ฝากลมมาดมแก้มหลังจากนั้นใส่ฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมืออื่นพบกันได้ไหมมณีลาไปก่อน
1: สบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงเมื่อวันมื้อนี้เจ้าหน้าที่ห้องการที่เกี่ยวข้องของนครหลวงพะบางลงกฎการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ภายในเทศบาลนครหลวงพะบางเพื่อสร้างกระบวนการต้อนรับกองผู้สมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงหลวงพะบางครั้งที่9เฮ็ดให้เทศบาลนครหลวงพะบางและเมืองเป็นเมืองที่น่าเที่ยวชมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมให้หลายขึ้นการกฎการและจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยในครั้งนี้ได้กฎการบรรดาห้างขายเครื่องห้างอาหารการติดป้ายโฆษณาให้เข้าสู่ระเบียบการผ่านการลงกฎการตัวจริงสามารถพบเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าขายเครื่องบ่ถูกต้องเป็นต้นขายเครื่องตามเข็มทั้งยางต่อเติมห้านเติมเทิบกวมเอาทางค้นยางเป็นจำนวนหลวงหลายจำนวนหนึ่งติดตั้งป้ายโฆษณาบ่ถูกต้องตามระเบียบเซ็นป้ายโฆษณาที่บ่มีภาษาลาวซื้อของห้านอาหารห้านกินดื่มที่บ่เหมาะสมการจอดรถบ่ถูกระเบียบการสัญจรการจัดวางกระตาขี้เหี้ยบ่ถูกจุดและบ่ถูกตามกำหนดวันเวลาการก่อสร้างเคหสถานเฮ็ดให้พบความยุ่งยากในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนและอื่นๆต่อกับปัญหาดังกล่าวคณะผู้สอบได้กล่าวเตือนศึกษาอบรมบรรดาเจ้าของกิจการที่ละเมิดพร้อมทั้งมอบให้องค์การจัดตั้งบ้านเป็นผู้ติดตามช่วยกวดกาพร้อมทั้งมอบให้องค์การจัดตั้งบ้านเป็นผู้ติดตามกวดกาช่วยจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเรนตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ชื่อบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
5: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
4: เดียวตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่ในตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รู้ไปน้ำฝ่าน้ำไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
5: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
4: เห็นแจ้งคักแล้ว
5: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้วบ
4: ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่
5: างนี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
4: ่ออกแดดก็ปกติ
5: ดีใจบ่พอ
4: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งเดี๋ยวนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
5: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพอเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทำมาหากินกับบ่ได้มีอันของกันค่ะเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
4: ข้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งเพื่อมันจะดีขึ้น
5: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

0: ทุกคน
1: อย่าได้วาจาต้านสอนมาให้มันเฮาสอนเตาให้หมดน้ำคำนั่นแม่นบ่ควรสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่ลุงแม่ป้าอาอาทุกภาคส่วนขอนำเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวทางเฟซบุ๊กเบาไทยและกับพ่อแม่นะติดพี่น้องนะเพื่อนมิตรทุกท่านนะเข้าสู่รายการลองลิสเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสการค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์และก็ยังมีอีกแบรนด์สินค้าต่างๆเข้าห่วมก็คือบริษัทโรงงานหรือว่าโรงงานตัดยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายนะเป็นภาคส่วนที่เข้าห่วมอุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข่งกระดมไซห้านเท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์หนองแมงดาเมืองไซแข่งกระดมไซแบรนด์เทียนพึ่งน้ำโซ่แบรนด์ขับเปียกแซบสองไอ้น้องตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง3ทานก็คือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ห้านแม่กูดจำหน่ายยามองลงลิสตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้นะเคียงข้างสร้างฝันไปน้ำกันมีรายการเฮาเราสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมด้วยบทเพลงด้วยข้อมูลอาสาละดีๆเอามาตอดมาฝากพร้อมทางประสานสมทบกับภาคส่วนตีอยากโทรเข้ามาหน้าใหม่เขามีเบอร์ให้ที่030 5787052 5787052นี่เป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7 ของพวกเราในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดได้มีรายการเฮาเด้อทักทายสบายดีเข้ามาได้สนใจต้องการอยากสอบถามข้อมูลอาหารเสริมประเภทใดแด่เบิ่งแยงสุขภาพแนวใดหับประทานแล้วดีแนวใดกระโทรเข้ามาที่020-9829-4228 9829-4228นี่เป็นเบอร์ทั้งห้องการตั้งอยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เด้ออันนี้มันทั้งห้องการมันตั้งอยู่แคมป์ทางหลวงเลยเด้อมื้อนี้ไล่สดผ่านทางเพจแห่งสารลาคือเก่านะกับพิมพ์เข้าไปหน้าเฟซของท่านนะก็จะเด้งขึ้นมาก็จะเห็นแล้วแหละเนาะสถานีของเรากำลังไล่สดอยู่แล้วก็ทั้งภาคส่วนที่ติดตามทางวิทยุก็หันขึ้นไปที่ห้อย3ก็จะได้ยินนะปัจจุบันนี้กำลังจัดรายการอยู่ออกอากาศไปทั่วประเทศออนไลน์กันไปทั่วโลกติดตามได้ทางออนไลน์นะสนใจอาหารเสริมกับคอมเมนต์เข้ามานะหันเบิ่งแล้วเห็นแล้วอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได้หรือว่าจะโทรเข้าไปทางหลังไมค์ทางห้องการเลยก็ดีเนาะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการทุกภาคส่วนขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในแต่ละมื้อและขอบใจพ่อแม่ที่ติดตามรายการเป็นประจำนะบางท่านก็บ่ได้โทรบางท่านก็โทรบางท่านก็ได้ฟังบางท่านก็บ่ได้ฟังก็เป็นช่วงแต่ละระยะระยะไปรายการพวกเราออกอากาศเวลา 10:00 นถึง 11:00 นเหลือแต่1ชั่วโมงแล้วเด้อมีรายการเฮาเมื่อก่อน2เนาะปัจจุบันนี้1ชั่วโมงนะต่อจากรายการโคศกสาวสวยผ่านมาแล้วก็เข้ามาสู่โหมดของสไตล์เบาไทยจัดกันต่อสาวอุดมไซมีรายการมาแล้วนะขึ้นหน้าจอคอมมาแล้วจัดให้สาวพิงค์รัศมีเป็นศิลปินครับห้องม่วนๆกันเพลงนี้เจ้า

จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงคอกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและ

สะลอการเหี่ยวของใบหน้าห้อยตินห้อยตินไก่ห้อยตินกานะก็สุดแล้วแต่บางท่านก็ตีนใหญ่ตีนน้อยก็จะเว้าเรื่องใบหน้าคนเฮามันก็บ่คือกันบางคนนี่ก็อายุดีอายุหลายแต่ว่าก็ยังหนุ่มอยู่บางท่านก็ยังหนุ่มๆอยู่แต่ว่าหน้าเหี่ยวแตกต่างกันคนเฮาก็ได้อาการดูแลสุขภาพห่างกายผิวพรรณบ่คือกันแต่โดยรวมแล้วบางท่านสุภาพสตรีนี่ก็มักงามอยู่แล้วนะมักเติมแต่งแต้มคิ้วทาโลชั่นต่างๆใส่ครีมหรือว่ามีอุปกรณ์เสริมความงามเพิ่นเข้าไปแต่ว่ามันก็เป็นเพียงภายนอกนี่ละการเฮางามตอนแต่งเนาะงามแต่ตอนเฮาแต่งครับบัดเวลาบ่แต่งนี่ก็เป็นแนวใหม่แต่ว่าผู้ความมั่นใจทางภายในมันต้องเริ่มต้นอยู่ทางภายในก่อนสุขภาพเพราะว่าผิวหนังเฮานี่มันบ่ได้หมายความว่าต้องงามแต่ตอนแต่งต้องงามทางในพร้อมสุขภาพผิวหนังมันเป็นแนวใดการเติมเต็มสารอาหารวิตามินแคลเซียมสมุนไพรต่างๆอายุหลายขึ้นคอลลาเจนในร่างกายก็ลดลงนะตามเปอร์เซ็นต์ของอายุ30 50 80ขึ้นไปก็จ้อยก็พร้อมก็แห้งก็เหี่ยวเป็นตามกาลเวลาห้ามกันบ่ได้แต่ว่าการดูแลสุขภาพมันก็เป็นจุดหนึ่งปัญหาหนึ่งที่พวกเราช่วยให้ผิวพรรณมันดีขึ้นนุ่มขึ้นเป็นสาวขึ้นอายุเป็นเพียงตัวเลขซื่อมันส่องแสงแล้วก็ยังลึกถึงปัญหาตัวที่เฮากินลงไปว่าสรรพคุณอาหารเสริมอาโรเจนพาร์ทของพวกเฮามันเป็นได้ใดเข้ามาสอบถามเบิ่งมีรายการเฮาอยากได้ไปรับประทานเพราะว่ามันจะไปช่วยบำรุงเล็บตีนเล็บมือเส้นผมคอกระดูกคอต่อต่างๆแขวน้ำอีกเนาะลายแนวผิวหนังระบบเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆมันช่วยผิวพรรณกระพองใสขึ้นบ่ควรพลาดหาโอกาสเป็นเจ้าของเด้อมีรายการกับอาโรเจนพาร์ทประเภทซองทรงใส่น้ำรับประทานง่ายแซ่บบ่แม่นแคปซูลเด้อมีรายการทรงใส่น้ำธรรมดาบ่แม่นน้ำร้อนน้ำบ่ให้เย็นคือธรรมดาน้ำธรรมดาทอกลงไปแล้วก็คนๆจักหน่อยสีสันสดใสนะแซ่บบำรุงเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายเสริมความมั่นใจให้นะผู้ที่มักสวยมักงามมักหนุ่มมักหล่ออายุหลายแล้วก็ให้มันไปแล้วอายุบ่เกี่ยวกันแต่ปัจจุบันนี้ยังดียังงามอยู่ยังฟิตเปี้ยเด้ทั้งอายใหญ่เพิ่นก็ฟิตทั้งอันใดเจ้ใหญ่เพิ่นก็ปู๊บกระปี้กระเป๋ามั่นใจแต่เมื่อรับทานลงเฮือนไปงามนี่เสริมแต่งเข้าไปอีกโอ้ห้อยเปอร์เซ็นต์มันนี่มั่นใจคักละอันนี้ก็คือสิ่งดีๆเอามาตอดมาฝากก็คืออาโรเจนพาร์ทนะนั่นก็สินค้าใหม่ของพวกเฮาอันนี้โคสุกก็ได้ยกมาว่าวากันอยู่ตลอดจบนะบางท่านก็กินแล้วดีแท้โอ้คักผิวเริ่มใสขึ้นกระจ่างขึ้นมาโอ้คักเลยนะส่วนที่ฟังเมื่อกี้นี่มันสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของจีโก้พลัสนะเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลเด้อมีรายการทางบ้านติดตามเบื้องการไล่สดนะจะเห็นกล่องเป็นสีทองๆจังหน่อยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวจีใหญ่จีโก้พลัสจีโก้พลัสเนี่ยมีการธรรมดาเลยนะเมื่อก่อนนี่เป็นจีโก้ธรรมดาแต่ว่าปัจจุบันนี่วิวัฒนาการใหม่เสริมเติมขึ้นไปให้มันเข้มข้นกว่าเก่าเป็นพลัสนะคักหลายเด้อมีรายการเฮาสอบถามข้อมูลติดตามเบิ่งอ่านเบิ่งในเพจพวกเฮาก็ได้นะที่ภาษาอังกฤษที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาเด้อพิมพ์ใส่หน้าเฟซของท่านแล้วก็ไปอ่านเบิ่งสรรพคุณของจีโก้พลัสดีต่อสุขภาพเป็นอาหารเสริมบำรุงแล้วครับจับต้องได้มีรายการบ่ได้เพลงหลายๆท่านก็เพลงบ่อาจารย์โคสุกบ่ยังบ่ได้ถามบ่ต้องขึ้นมาเพลงเดี๋ยวกูทางหลังไมค์พนักงานเพิ่นให้ข้อมูลจับต้องได้สบายอันนี้ถือว่าเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลดีนะเป็นไขมันบ่จังซี่ดินะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของไขมันนะปัจจุบันนี่ก็โอ้คันสิเว้าเรื่องไขมันก็ยุ่งยากเนาะเวลาเฮาสิกินนั่นกินนี่ก็ได้สิไปเห็นเพิ่นกินซอยจอกซอยจุกินอาหารกินอื่นไปก็ได้คลำคำแคบคือว่าคันเฮาบ่คลำได้ก็แม่นมีผลแล้วเด้คันเฮาเป็นไขมันแล้วไปกินผิดนี่เนาะต้องได้มีสติในการบริโภคอาหารต่างๆต้องได้เบิ่งอาจสิไปกินแบบทั่วที่ผู้แดนคือผู้อื่นมันบ่ไ

ส่วนที่มันต้องมีมีขอบเขตแล้วก็มีการจำกัดในการกินนะยากแห้งกับไม่ได้กินอีลีนี่แหละเพราะว่ากินไปน้อยนึงก็ถือว่าไปเติมเต็มขึ้นอีกมีปฏิกิริยาขึ้นมานึงมาหายใจฟืดสองมาเจ็บหัวสามมาแล้วเป็นเริ่มเป็นวินเป็นอย่างรดนะรู้สึกว่าบ่อยากคักในตู่รดนะมาหามาลดพรไขมันไปนำกันรายการเฮาเดอร์จีโก้พลาสปรับน้ำตาลในเส้นเลือดให้อยู่ในระบบปกตินะช่วยบำรุงเส้นประสาทและสมองอาการปวดเมื่อยต่างๆนอนบ่หลับบ่จังซี่ก็รับประทานลดนะแล้วก็ผักส่วนที่เป็นความดันโลหิตสูงโอ้แห้งอันตรายอันนั้นก็เป็นภัยมืดอีกเนาะนั่งวิซื้อกระล่มตึ้งเราได้อันนั้นอ่านหนังสือพิมพ์จะกระล่มกินข้าวอยู่กระล่มลดนอกนะอ่านผักส่วนเป็นความดันก็ได้เส้นเลือดแตกตีบแตกตันบอกโอ้อันตรายเด้อฝากไว้จะสั้นแหละเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลาสนะพอพันสอบถามได้ทั้งหลังไม้และหน้าไม้กดสั่งซื้อได้เลยที่020-9829-4228สรรพคุณแบบนั้นนะรายละเอียดเติมพนักงานของเราก็จะเพิ่มเติมขึ้นอีกนะสาวเมืองปักสันเพลงนี้ศิลปินลูกไม้เมืองมูลมวนๆกันจ้ะ

0: ไทยพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะเคาทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะเคาทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: จังหวะม่วนๆเนาะมีรายการเมื่อกี้นี้ทางอาจารย์สมสะอาดเป็นซอกมาเปิดม่วนนะสาวเมืองปักสันมีรายการเอาลงไปทางพี่น้องทางพูนทางใต้กันแดนะเมืองปักสันแข่งบริคันไซแขวงคำมวนท่าแขกสวรรค์เขตสารวันเซกองอัตปือจำปะซักได้ยินแจ้งดีกับทักทายเข้ามาเด้อที่0305787052เนาะบ่าวไทยเคยอ่านข้อมูลจากบัณฑิตท่านนึงในวัจนานุกรมนะอ่านไปพ่อคำเว้าคำหนึ่งมันบอกว่าถ้าเฮาอยู่กับเศรษฐี5คนเศรษฐี5คนเฮาสิกลายเป็นเศรษฐีคนที่6เด้นะต่อไปถ้าเฮาอยู่กับนักอ่าน5คนเฮาก็จะไปกลายเป็นนักอ่านคนที่6ถ้าเฮาไปอยู่กับคนขี้ข้าน5คนเฮาก็จะกลายเป็นคนขี้ข้านคนที่6ชีวิตคนเฮามันขึ้นอยู่ที่เฮาเองเนาะการเลือกที่จะตัดสินปัญหาต่างๆก็คือยกตัวอย่างหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาว่าอาหารเสริมเพิ่นก็บอกว่าอยากได้อยากรับประทานแต่ว่าบางท่านก็คิดอยากเฮ็ดคิดอยากกินคิดอยากที่จะเป็นเจ้าของแต่ว่ายังบ่ลงมือเถอะมันกระบบเห็นผลแล้วกระบบสำเร็จจากเถื่อเนาะเลือกที่จะปฏิบัติเลือกที่จะบริหารสุขภาพตัวเองในเรื่องของช่องทางอาหารเสริมก็มาล้มกันนำรายการเฮาเด้อเพราะว่าอายุมันผ่านไปเวลาผ่านไปสุขภาพที่เฮาป่วยอยู่ปัจจุบันนี้บ่จะเป็นเรื่องของเบาหวานเป็นไขมันเป็นความดันมากไขหลังต่อมลูกหมากใหญ่หรือเป็นประเภทพวกทางเดินหายใจปอดหรือว่าปัญหาเรื่องของภายในลำไส้กระเพาะลิ้นสีดวงสิเนาะหรือปัญหาเรื่องของเลือดจากก็มีหลายๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางบุคคลเนาะแต่ว่าก็บ่ได้ควบรวมผู้ที่เป็นอย่างแดในปัจจุบันนี้เฮาไปกวดละเอียดแท้ๆแล้วก็ต้องได้ไปกวดเบิ่งกวดพบแล้วฮู้แล้วแล้วเขาก็กลับมาเฮือนมาศาลติดตามข่าวสารติดตามทุกช่องทางเพื่อให้ได้สิ่งดีๆมาหับประทานลองเล็ดของเฮาก็คือดังมีรายการได้ฮู้ๆกันเพราะว่าพวกเฮาเปิดบริษัทมาใน15ปีนี้เนาะเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดจำหน่ายอาหารเสริมทุกช่องทางเนาะทางโทรภาพทางวิทยุหลายๆคลื่นที่ผ่านมาหลายโคศกนะหลายพิธีกรก็เคยได้เว้าได้ว่าก็เคยได้ออกอากาศให้สู่ท่านได้ยินจุดประสงค์ของโคศกก็อยากให้มีรายการได้มีโอกาสเข้ามาสอบถามเบิ่งนะว่าอาหารเสริมเฮามันมีอย่างแดและก็มีสรรพคุณแนวใดเฮามาเริ่มต้นกับการดูแลสุขภาพล้มกันเบิ่งบางท่านก็สิโชคดีบางท่านก็โชคร้ายเพราะว่าหยังมันบ่ถูกจุดมันบ่ถูกบอนรับประทานบ่ถูกประเภทสรรพคุณบ่ถึงก็จังซั่นเนาะก็เสียไปซื่อแต่โคซุกบ่ได้ฮาร์ดเซลบ่ได้การันตีว่าต้องโอเคเพอร์เฟคทุกอย่างกับอาหารเสริมของเฮาแต่โคซุกอยากให้เข้าถึงเหตุและผลความต้องการของร่างกายเพราะว่าอาหารเสริมนี่มันเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นการเติมเต็มวิตามินแคลเซียมต่างๆสารอาหารที่มิตรรายการบ่ได้บริโภคเต็มหมวดในแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนเพราะว่าขาดเคลื่อนไปบ่หรือว่าเขากินหลายเกินไปบ่เฮ็ดให้ร่างกายเขามีปัญหาเจ็บป่วยหรือว่าทำลายตัวเองด้วยวิธีทางใดดื่มแอลกอฮอล์บ่พักผ่อนบ่หรือว่าแนวใดมันจึงค่อยเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อมันเป็นแล้วเข ฮาก็ต้องได้ตัดสินใจแล้วก็มาวาวความตัดสินใจนำกันว่าจะเลือกอาหารเสริมของไผ่เท่านั้นเนาะโรงเรียนพวกเฮายินดีมีรายการยินดีปรึกษาปัญหาสุขภาพอาหารเสริมหลากหลายนะบางท่านก็ติดตามรายการแล้วก็ทูบไปทั้งหลังไหมถามเรื่องต้มลูกหมากถามเรื่องปัญหาเรื่องของไขมันถามเรื่องเบาหวานถามเรื่องของกระดูกถามเรื่องของฤทธิ์สีดวงหลายแนวนะผู้ป่วยผู้เจ็บผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ก็หลายท่านก็กดเข้ามาได้มีรายการเฮาที่020 9829 4228 9829 4228มาเริ่มรักษาสุขภาพกันอย่าปล่อยให้มันเวลาผ่านไปล่าอันนี้ก็คือความเป็นห่วงเป็นใหญ่ความหักความแพงที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้พ่อแม่เอาแต่แนวดีๆมาตอนยังให้หายเจ็บหายปวดอยากให้มีแต่ความสุขในชีวิตก็โทรเข้ามาเออมีรายการเฮาไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเด้อเพลงนี้แหละแม่นคิดฮอดสาวอัตตปือศิลปินน้อยมณีสูแก้วสีอันนี้ก็เป็นลูกไทยๆพุ่นดินะทางแขวงสระวันก็สิฮู้ๆกันเจ้าของบทเพลงอุ้มลูกตามหาเมียเด้เพลงเพิ่นหมอลำนะโด่งดังในหลายปีก่อนมาฟังกันเพลงนี้คิดฮอดสาวอัตตปือ

0: พื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
1: ์สบายดีทั้งเบาผู้เวียงยอดแก้วมณีสบายดีอีตาโคสกขอเพียงอย่าลืมสัญญาเด้อเออขอบใจทั้งน้องสายผู้เวียงยอดแก้วมณีติดตามทางเพจแห่งชาติลาวสบายดีอุดรไซสุวรรณทองก็ติดตามและจัดให้เด้อบทเพลงที่ขอมาก่อนไปฟังเพลงกันมาเว้ามาว่ากันเติมกับส่วนการแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งในยามนี้เพิ่นก็มีนโยบายพิเศษให้ก็เดินทางไปพิเศษแนวใดก็คือการผ่าตัดเพิ่นบ่เอาเงินนำเด้อเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีภาคส่วนจากผ่าตัดต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินต่อลมต่างๆพยาธิทางดวงตาไปเซ็กไปกวดน้ำเพิ่นนะเพิ่นว่าคันบ่เป็นตาพาเพิ่นก็บ่พาก็ว่าเป็นตาพาเพิ่นก็พาให้เพิ่นก็ได้วางความตัดสินใจบางท่านก็เป็นมาดลบางท่านก็ยังบ่เป็นยังก็ดีนะคันผู้เป็นแล้วก็ฮีบฮ้อนไปพาเสียเงินแต่ซื้อยากับเลนแก้วตาเท่านั้นดอกบ่ได้มาเข้ามาบ่ถือเงินไปจักกีบได้อันผ่าตัดอันฟรีเพิ่นตัดออกเนาะบ่ไล่เขาในบินส่วนเสียเงินซื้อเลนกับแก้วตาเลนแก้วตากับยาไปกินอันนั้นก็ถือว่าจุดดีข้อดีเวลาทองโอกาสทองหีบฮ้อนมีรายการยามเพิ่นมีนโยบายแบบนี้เพิ่นก็ดลๆจังคอยเฮ็ดเทื่อนึงได้แบบนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิทั้งดวงตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีเครื่องมือทันสมัยเข้าสู่กระบวนการการปิ่นปัวโอ้คักนะมีเบอร์โทรศัพท์ให้020-5755-4111 5755-4111จดเต็มไว้กับมาโลดผู้ที่มาแล้วก็กำลังปิ่นปัวอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมได้ยินข้อมูลแล้วก็โทรมาเล่นมายามโคศกน้ำแดดเอ้ยพ่อแม่เฮาก็แจ้งดีๆสิ่งดีๆมอบให้เนาะก็เบอร์โทรศัพท์นั่นแหละเป็นบอนที่จะนำทางทานไปฮอดบ้านหนองบัวทองเหนือสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์นะเมื่อกี้นี้สายทั้งหลังใหม่อสบายดีตู้ภูมิว่าสัตว์ปัจจุบันนี้พอนอนเอามือกายหน้าผากอยู่ฟังเพลงฟังข่าวฟังอันเบาอุทัยเว้าอยู่ว่าสัตว์พลิกไปพลิกมานอนสะแคงไปสะแคงมาฝนตกว่าสันทพลอ้าวรักษาสุขภาพเด้อตู่ภูมิแล้วเพิ่นก็ขอเพลงว่าเมียหาเงินเก่งว่าซั่นโอ้ก็ดีแล้วเนาะเมียหาเงินเก่งมันหาอยู่ไสแล้วบัดนี้หาอยู่ทงส่งผัวบ่เลยว่าหาไปซอกขาค้าขายบ่มันก็มี2ประเด็นบางท่านนี่ก็หาอยู่ทงส่งผัวบางท่านนี่ก็ไปค้าไปขายไปเรียกไปกาดอันนี้ก็คนละแนว จัดเพลงเด้อพ่อภูมิเด้อสบายดีตู้จอยเวียงสมแน่สบายดีสบายดีทั้งนะ FC แฟนรายการทั้ง Facebook ทั้งสาวตีบอุดมไซนางกุมภาเขาเบิ่งการไลฟ์สดทางเพจเฮาก็มีหลายท่านเบิ่งแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ขอเพลงก็มีแต่ว่าเพลงอย่าลืมสัญญาแต่เพลงต่อไปมื้อนี้เบาไทยมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพนะมี7วิธีในการเบิ่งแยงสุขภาพด้วยตัวเองอยู่เฮือนอยู่ศาลเด้เฮาก็ต้องมาเฮ็ดกิจกรรมกันแด่ล่ะเนาะมีแต่กินกับนอนรู้สึกว่าเจ็บว่าป่วยเข้ามาละยามนี้บ่เป็นอันนึงก็คือเป็นอันนึงอยู่ตลอดต้องเข้ามาสู่แบบวิธีการเบิ่งแยงสุขภาพกันก่อนเพราะว่าห่างกายเฮานี่คันเจ็บเพิ่นป่วยมาแล้วก็ยากอะไรก็ได้7วิธีในการดูแลสุขภาพแบบสบายสบายอยู่เฮือนอยู่ศาลอีพ่อแม่เฮานะอันที่1น่ะมันเฮาแน่นอนแล้วเรื่องของการกินเนาะเฮาต้องกินให้มันได้อรรถรสกินให้มันได้คุณประโยชน์ซอกแต่แนวมันแซ่บๆมากินนะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแบบใด นั่นบอกอันนี้มันจะมียอดหน้ามันอีกโดนเติบอยู่กระติลมแต่ว่าเอาเป็นลักๆไว้นะอาหารนี่แหละเอาไปเลือกมาซอกกินนะแซ่บๆเด้อรายการเฮาเด้ออาหารทุกประเภทแนวใดที่มันดีต่อร่างกายก็ซื้อแล้วก็จกได้จกได้เงินคันบ่จกบ่ได้กินอันแซ่บกูมื้อนี้ราคามันก็ต่างกันเด้ก็สิกินแต่ผักทุกมื้อมันก็สิบ่แม่นติร่างกายคนเฮามันก็ต้องรับทั้งเนื้อรับทั้งแป้งรับทั้งไขมันรับทั้งมากไม้มากหยังไปซะเด้มันจะค่อยสิสุขภาพแข็งแรงนะ1เป็นอาหารเด้อเลือกเฟ้นดีๆสองมาแล้วมันออกกำลังกายโอ้คักเลยอันนี้เป็นยาวิเศษเลยออกกำลังกายได้ยังโอ้ได้แน่นอนเลยได้สุขภาพนี่แหละกล้ามเนื้อก็แข็งแรงกระดูกก็แข็งแรงเลือดล้มก็แล่นสะดวกเหงื่อไข่ก็ออกสารพิษก็ออกเวลาเฮาแล่นได้เหงื่อมานี่สังเกตเบิ่งรถเนาะแล้วนี่เหงื่อออกสดๆนี่ปู้มันเผาผลาญออกมาเป็นธรรมดากินเหล้ากินเบียร์ขี้เกิ่มขี้ไข่ออกมาเบิดนี่แหละคือข้อดีได้ทั้งสมองบำรุงเส้นสมองเส้นประสาทต่างๆมีการเน่งตีงกล้ามเนื้อมีการเน่งตีงกล้ามก็ใหญ่ขึ้นกล้ามคุกขาก็ใหญ่ขึ้นเด้บ่มีแข้งก็แข็งขึ้นกล้ามอึกกล้ามแขนหัวใจก็คือว่าหายใจนี่โล่งขึ้นได้ออกกำลังกายเริ่มมือ1มือ2มือที่3มือ4ทิศทำอิดนี่ก็บ่อยากไหวปานใดนะทิศ2ทิศ3ทิศ4ไปเลยมันเริ่มแล่นไกลเข้าไกลเข้าเลยได้นะเพราะว่าร่างกายเริ่มฟิตเด้นะเริ่มแข็งแรงแล้วก็เฮ็ดเป็นประจำออกกำลังกายเด้ออย่าพากันนอนตื่นสวยไหลอีพ่ออีแม่ก็ได้เฮ้อันนี้พ่ออันนั้นลุกพุ่น 8-9 โมงตอนสวยแต่บางท่านนี่ก็ลุกดึกอีหลีลุกแต่เช้าออกกำลังกายอันนี้ก็เห็นดีนำนะอันที่3มาแล้วมันกินน้ำซะแล้วบาดนี่ก็ได้บางท่านนี่ก็บ่มักกินน้ำเลยกินน้ำน้อยนะกินน้ำน้อยนี่เลือดขุ่นเลือดแค้นเด้อบ่เอ๋ยเห็นบ่ไปเวลาไปห้องหมอเนี่ยท่านหมอเพิ่นเจาะเลือดออกมาโอ้เลือดเจ้าขุ่นแฮงอีหลีว่าซั่นบ่เจ้าบ่มากินน้ำแม่นบ่เอาแม่นแล้วว่าซั่นเด้มันเป็นนั่นเด้การกินน้ำนี่มันดีดีหลายนะดื่มน้ำได้พากันกินน้ำนี่เด้ออันเมตุเมตาอยู่กันอยู่ซานกับบ่มีเวียกหยังคั่นว่านั่นก็ดื่มน้ำซาต้มน้ำกินกินน้ำธรรมดาเพื่อสุขภาพกินแล้วก็ไปทายเบามันออกตามผิวหนังมันดีต่อสุขภาพได้ดื่มให้มันเพียงพอน้ำต่อร่างกายเฮาต่อไปบัดนี้มันก็ต้องได้นอนได้เนาะแม่เนาะมันได้พักผ่อนได้อันนี้วิธีการดูสุขนอนให้มันเพียงพอแต่ละมื้อ 9:00 นนี่คันมันวัดนอกบรรณานี่ก็มันหลับแล้วบ่จักบัดเนาะบ่ว่าอยู่หัวไห้ไปนาทั้งเขตนอกนี่เพิ่นบ่มีเทคมีบาบ่มีอันนั้นดนตอกดนตรีอย่างดอกเนาะอันที่เว้าแล้วก็ได้คำมากันมันเข้าแต่บัดนอนกลางมุ้งนอนนี่มิดเนาะนี่เห็นบ่เงียบได้ยินแต่เสียงนกเสียงหนูพักผ่อนเต็มทีมันบ่คืออยู่ในตัวเมืองใหญ่ตัวเมืองใหญ่นี่โธ่กันเฮือนอยู่แคมทางนี่มันบ่ได้นอนกันง่ายเนาะอันนั้นก็คือเขตมันแตกต่างกันนะแต่ว่าก็ต้องได้หาวิธีนอนให้มันได้เนาะคันว่าเฮือนอยู่แคมป์ทางก็ต้องได้เก็บเสียงแดใส่ระบบแก้วใส่อันนั้นเก็บเสียงดีๆใส่แพดอกแพดานเนี่ยถ้านอนบ่ได้อยู่แคมป์ทางมันนอนบ่หลับมันเสียงลดได้เนาะก็ต้องได้พักผ่อนให้มันได้แต่ 9:00 นจนฮอด4:00 นบ่หรือว่า 7:00 นมันนอนเต็มทีนะเพื่อสุขภาพที่ดีเด้อพักผ่อนพากันหลับกันนอนเด้อบ่แม่นสิแจ้งอยู่ตลอดบ่ได้เด้อก็บางครั้งบางทีก็ฮะคันบ่มีเงินดอกเงินดีบ่ก็ก็อบอุ่นก็อยู่เนาะก็อยู่คืนนึงคืนนึงก็พอละรักษาสุขภาพต่อไปบัดเฮาต้องได้มาวางแผนกับแนวคิดสิจิตใจเฮานําเด้นะคิดหลายก็บ่ดีอีกเซาบ่คิดเลยพ่อแม่เฮาคิดหลายเจ้าสิป่วยคิดหลายเจ้าสิเจ็บบ่ให้คิดหลายเนาะซอกหาแนวมันดีๆมากินฟังเพลงมวนๆอยู่กับหมู่กับกองผ่อนคลายสมองหลีกเลี่ยงบ่ให้มีสภาพแนวคิดเพราะว่าคนมีแนวคิดนี่สุขภาพจิตใจบ่ค่อยดีปานใดมันนอนบ่หลับเดี๋ยวมันคิดหลายเด้คิดย้อนเมียปะนี่สมมุติคิดย้อนผู้สาวทิ่มบ่หรือว่าคิดนําเรียกนํางานคิดนํารถเพบ่คิดนําบ่มีเงินมีทองก็คิดไปเนาะนอนบ่หลับมือกายหน้าผากก็ไปมาก็ป่วยขอบตาดําเข้าปานตานกเข้าแต่ละคืนมันบ่ได้มันต้องได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เพื่อสุขภาพเด้ออยู่งานอยู่ศาสตร์ก็เปลี่ยนใหม่นะบ่ให้คิดมันลูกกําเต้าหลายอีพอก็ได้ต่อไปบัดนี้เพ พิ่มความสามัคคีในครอบครัวสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีโอ้ล้มกันแนวใดสิหังสิมีแนวใดสิมีอยู่มีกินให้มันมีแนวคิดบวกและแนวคิดสร้างสรรค์ซอกแต่แนวมันดีๆเข้ามาบ่ให้คิดลบเนาะอันสิเฮ็ดหยังก็ย่านบ่สิไปเป็นอันนั้นนั้นไปเฮียนสร้างไฟย่านไฟช็อตสิไปขับรถก็ว่าย่านรถปิ้นอันใดก็คือไปเลยแล้วก็แล้วบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะมันบ่แม่นเฮาต้องได้คิดแต่มันดีๆคิดบวกครับสร้างเอามันจะสิ่งดีๆเข้ามาเนาะให้มันมีแนวให้จิตใจเฮามีความกระตือรือร้นและอันสุดท้ายมาห่างกายมันต้องได้เข้ากระบวนการเซ็กกวดกากวดครบทุกอย่างในแต่ละมื้อแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์นะประสานสมทบกับการรับประทานอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพประเภทใดแนวใดก็ถือว่าเซ็กเบิ่งข้อมูลสรรพคุณมันดีเอามากินเอามาดื่มแล้วดีกินแล้วผ่อนคลายกินแล้วลดพอดอากาศต่างๆอันนี้แม่นแนะนำนั่นแหละคือ7ประการไง7หัวข้อในการดำรงชีวิตดูแลสุขภาพอยู่เฮือนอยู่สารแบบง่ายๆเด้ออันนี้ก็คือปฏิบัติให้มันได้ที่ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วเนาะรายการพวกเฮาก็ถือว่าเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมสมทบกับอาหารเสริมเติมเต็มสารอาหารที่ขาดหายไปด้วยอาหารเสริมทั้ง6ประเภทโทรมาได้เนาะจีโก้พลัส2แมนโคลินบำรุงสายตา3มดนาปักขาวทอง4อาโรเจนพาส5ดับเบิลคลิกพยาธิยิงและอันสุดท้ายฟิกเซซี่เฉพาะภาคส่วนที่ทายยากเนาะอันนี้ก็ถือว่าทั้ง6ประเภทของเราจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะส่งฟรีทั่วประเทศเด้อโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ทั้งห้องการที่020-9829-4228นะพอดีพองาม1ชั่วโมงมีรายการเฮามื้อนี้นะเฮากะโอลมกันแดมีบางมื้อกะเอาตามสเต็ปปล่อยเพลงให้ฟังแต่มื้อนี้กะยกเอาปัญหาสุขภาพมาเว้ากันหลายเติบเนาะเพราะว่าให้มีการเข้าใจในเนื้อหาต่างๆของรายการพวกเฮานะบทเพลงที่ขอมาอาจจะบ่ได้ฟังเต็มห้อยนะบางท่านก็ได้ฟังก็บ่เป็นหยังแต่ว่าปิดท้ายบทเพลงนี้เลยอย่าลืมสัญญาศิลปินเตซินขันแก้วเด้อเอาตามคำขอจากทั้ง FC แฟนรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวนะแล้วก็จะจากไปข้าพเจ้าต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจหงหมอเวียงจันทน์ปักกิ่งหรือว่าศูนย์การแพทย์นครหลวงจันทน์ปักกิ่งนั่นแหละขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนขอบใจแปนกระเปียกแซบขอบใจเทียนพึ่งน้ำสูกขอบใจตัวแทนก็คือห้านขายานังเองดาราหลวงเฮาบางเด้อตลาดดาราขอบใจแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมขอบใจแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้บ่ได้ออกอากาศให้เด้อไว้มื้ออื่นสิออกอากาศให้เนาะว่าทานใดแดอยู่แขวงใดบ้านใดอาหารเสริมประเภทใดมื้อนี้ก็สะสมไว้หลายมื้อพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของออเดอร์ที่มีรายการสั่งซื้อในสมุทรโคสกจัดเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นจะอธิบายให้เด้อเกี่ยวกับว่าผู้ใดแดซื้อหยังแดหรือว่าพบกันมื้อวันจันทร์ผู้ก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเวลาพวกเฮามาฮอดนี้ก็แม่นปิดท้ายเพลงนี้วันนี้ขอบใจทางสนสะอาดนะที่ว่าคุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงในแต่ละมือนะขอให้ความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้ชมและทานผู้ฟังทุกทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงรับประทานอาหารเสริมของลองลิตพวกเฮาวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวต้นสมงกรมสังคมสงเคราะห์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับองค์การเพื่อนมิตรสากลประจำลาวจัดเผยแพร่โครงการช่วยเหลือเด็กข้างถนนและสร้างบุคลากรบริหารโครงการแบบยืนยงอยู่ลาวในระยะ5ปี2025-2029ในวันที่15กันยานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางแก้วจันทวิไสรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องความประสงค์ครั้งนี้ในใจสร้างความเข้มแข็งให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องทางภาครัฐองค์การจัดตั้งทางสังคมในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้มีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นโดยการฝึกอบรมวิชาชีพส่งเสริมการมีเวียกเฮ็ดงานทำและโอกาสทางด้านเศรษฐกิจรวมกับภาคส่วนที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับส่วนกลางแขวงเมืองที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกันพร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอแผนกิจกรรม5ปีแผนกิจกรรม3เดือนท้ายปี2025และแผนกิจกรรมปี2026ของโครงการช่วยเหลือเด็กข้างถนนและสร้างบุคลากรบริหารโครงการแบบยืนยงอยู่ลาวในระยะ5ปีพร้อมเดียวกันนี้กองประชุมยังได้ค้นคว้าประกอบความเห็นใส่แผนปฏิบัติงานโครงการโดยเน้นใส่3จุดประสงค์ต้นต่อของโครงการเป็นต้นเพิ่มทวีการปกป้องเด็กวัยหนุ่มและครอบครัวที่ได้โอกาสจากทุกรูปแบบของความเสี่ยงและการล่วงละเมิดและการเพิ่มทวีการสนองการบริการปกป้องโดยกงสนับสนุนเด็กและวัยหนุ่มกลายเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของเราโดยผ่านการศึกษาการจ้างงานและการบังเงงครอบครัวสร้างครอบครัวอาจสามารถของขู่ห่วมงานองค์การปกครองท้องถิ่นซุมซุนภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆและพนักงานโครงการให้มีความสามารถในการปกป้องเด็กและครอบครัวจากทุกความเสี่ยงจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: ตั้งหน้าพัฒนาใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ยัดไข่ยุงลายหรือพยัดไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่นเจ้าจะไปใส่แม่มันคือมาเฝ้าแท้
1: ค่อยกำลังจะไปตลาดเพื่อซื้อสัตว์ป่ามาให้เจ้ากิน
2: พ่อแม่เอ้ยหยุดซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะมันบ่ดีใด
1: โอ้ยมันสิเป็นอย่างลูกสัตว์ป่าเป็นอาหารหลักที่พ่อเจ้ามากินเป็นประจำในเมื่อก่อน
0: แม่นควบแม่เจ้าหันแล้วกินสัตว์ป่ามันแซ่บได้ลูกเว้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคมันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมได
1: ้โอ้แม่นความลูกใดฉะนั้นพวกเฮาควรหันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานหมดทุกคน
2: ดีแล้วแม่เอ้ยกินสัตว์ป่าแม่นมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิจากสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแฮงหรือโรคซาพยาธิอีโบลาซึ่งได้กำเนิดมาจากสัตว์ป่าแล้วจึงแพร่เชื้อติดต่อใส่คนเฮาได
0: ้แม่นซั่นบ่ลูก
2: แม่นั่นแหละพ่อนอกจากนั้นการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคยังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีชนิดต่างๆเพราะว่าการนำเอาสัตว์ป่ามาขายอยู่ในเมืองแม่นใช้เวลาหลายมื้อจึงฮอดฉะนั้นพวกนักล่าและแม่ค้าจึงเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้สัตว์ป่านั้นสดอยู่เสมอได้พ่อแม่เอ้ย
1: โหโถกินสัตว์ป่ามันมีความเสี่ยงหลายปานนั้นพุ่นว่าพ่อมัน
0: เออคันซั่นพวกเขาก็บ่ควรซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคอีกแล้ว
3: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลัง
4: เรียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองแม่นเรียกงานหนึ่งที่จำเป็นต้องได้เอาใจใส่ย่างกว้างขวางเพราะมันติดพันกับหลายคงเขตการเคลื่อนไหวของสังคมคือด้านการเมืองป้องกันสร้างป้องกันความสงบเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมแหนใส่ดึงดูดและญาติแย่งการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาชนบทและก่อสร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมให้เติบใหญ่เข้มแข็งเทื่อละก้าวทุกภาคส่วนจงร่วมแฮงร่วมใจกันสร้างรากฐานให้เข้มแข็งมีความสงบเศรษฐกิจขยายตัว

เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย

คันแม่นมีความฮู้เต็มพุงเพียงปากสอนตนเองบ่ได้ไผจิยองว่าดีสบายดีท่านผู้ฟังเพลงต้อนรับกันสู่รายการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้งระบบ FM และ AM เนาะทั้ง2ระบบเด้ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ FM 137เมกะเฮิรตซ์เนาะพบกันในการมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันพฤหัสนะวันที่18มิถุนายน2026เนาะขึ้น4ค่ําเดือน8ปีมาเมียจุลศักราช1388พฤศจิกายน2569นะวันนี้ก็วันพฤหัสแล้วมื้ออื่นวันศุกร์ไว้ปุ๊บปั๊บเพิ่นเดียวสิเบิดอาทิตย์แล้วเนาะเอามื้อนี้ก็บันทึกเสียงไว้เด้อพี่น้องเด้อบางท่านว่าโอ้หน้าใหม่อยากโทรศัพท์เข้าศูนย์หน้าใหม่มื้อนี้พวกเขาก็มีเวียกเด้ก็ต้องขออภัยหลายๆที่บ่ได้มาจัดรายการสดเอาเป็นมื้ออื่นเนาะสําหรับหน้าใหม่ทั้งระบบ AM และ FM พ่อลุงแม่ป้าเฮาที่ตามรายการจะฟังเพลงลําก่อนใดก็กริ๊งกิ๊งกังเข้าสู่รายการได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเด้อและใกล้ๆนี้สำหรับเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศนี่ก็จะได้เปิดกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งนะหลังจากว่าสื่อมวลชนได้มาขึ้นกับคณะโฆษกของสุกังพักจะได้ประชุมเวียกงานสื่อมวลชนนี่แหละทั่วประเทศกันได้เนื่องขึ้นนะในวันสองเมื่อหลังนี้มันมีกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับงานสื่อมวลชนเพื่อการเขียนไปแก่กองประชุมงานสื่อมวลชนทั่วประเทศที่จะใครเกิดในบ่หมอนี่ท่านผู้ฟังฉะนั้นก็คือได้ว่าแล้วงานสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงที่สําคัญเนาะที่รับใช้หน้าที่การเมืองนําเอาแนวทางเป็นพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีข้อมูลข่าวสารให้สารบันเทิงกับงานสื่อมวลชนเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งวิทยุโทรภาพหนังสือพิมพ์นี่ลายคะแนนการที่เป็นเวียกงานโฆษณาจะได้ดำเนินกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งจะจัดขึ้นในมมนี่แหละท่านผู้ฟังเนาะเอาแต่เราถ้าติดตามมาฟังรายงานเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศแล้วก็เป็นการต้นหน้านี้เอาต้นรายการนี้กับสิบวันยาวได้พี่น้องได้ก็ได้แจ้งไปแล้วเนาะบริษัทโทรมาหน้าไมค์เด้อกับสิบได้บันทึกเสียงไว้เมื่อนี้เอาเป็นมืออื่นมืออื่นแจ้งข่าวจึงโทรศัพท์กับสุนทรมาจากรายการบอกเขาเนาะเอาต้นรายการนี้มวลเสียงเพลงสักก่อน

0: นี่เสี่ยว
1: แรงวานี่มีลูกค้าขาประจำโทรมาสั่งไม้ค้ำแบบและไม้ทอนเป็นจำนวนหลายได้เฮาจะไปตัดไม้อยู่ไสน้อมาให้เขา
2: สิยากหยังไม่อยู่ในป่าบักหลายๆคันอยากได้เงินก็ไปตัดมาขายโลดแล้วก็เดี๋ยวว่าเฮาเคยเฮ็ดนำกันอยู
1: ่แต่ว่าไม้อยู่ในป่าสมไส้ที่บ้านเพิ่นจัดสรรให้หั่นพวกเขาก็พากันไปตัดขายแล้วก็เผาทานหมดแล้วเด้
2: อยู่เขตนี้เบิดเขาก็ไปตัดอยู่บนไม้ป่าดงพงไพในบ้านเขาเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเชียวเอ้ย
1: บ่ได้ตีนั่นเป็นป่าป้องกันที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกลุกเข้าไปลักลอบตัดไม้ใดเชียว
2: คันว่าย่านคนเห็นก็ไปตัดอยู่ป่าเลิกดงหน้าพุ่นตัดในยามมื้อค่ำมื้อคืนคนรับคนนอนเบิดสิมีผู้ใดเห็น
1: โถโถโถแหงไปกันใหญ่แล้วเชียวนั่นแม่นป่าสงวนใดเฮาล่ะย่านมีโทษตามมานั่นดอกเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายทันเพราะว่าปีกายนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นตักเตือนหลายครั้งแล้วเด
2: ้เออเฮาลืมคิดไปแม่นแท้เนาะเชียวคิดแต่อยากได้เงินเพียงอย่างเดียวเวลาถูกโทษมาแล้วไผสิเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเฮาเนาะ
1: นั่นแล้วเชียวเอ้ยมันบ่คุ้มค่าดอกหิพากันเซาตัดไม้ทำลายป่าในเขตห่วงห้ามซะนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไปซอกหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงบ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสียเอ้ย
3: การลักลอบตัดไม้ซื้อขายเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามสร้างผลเสียหายมีมูลค่าแต่5ล้านกีบขึ้นไปจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา1ปีและจะถูกปรับใหม่แต่1หา2ตื้อกีบและมอบให้ฟื้นฟูป่าคืนในกรณีที่ผู้กระทำผิดหากได้กระทำผิดอีกเป็นครั้งที่2หรือเป็นอาจินจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่2ปี5

0: เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
1: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่นเจ้าจะไปใส่แม่มันคือมาฟ้าวแท
1: ้ค่อยกำลังจะไปตลาดเพื่อซื้อสัตว์ป่ามาให้เจ้ากิน
2: พ่อแม่เอ้ยหยุดซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะมันบ่ดีใด
1: โอ้ยมันสิเป็นอย่างลูกสัตว์ป่าเป็นอาหารหลักที่พ่อเจ้ามากินเป็นประจำในเมื่อก่อน
0: แม่นครัวแม่เจ้าหันแล้วกินสัตว์ป่ามันแซ่บได้ลูกเว้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคมันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมได
1: ้โอ้แม่นความลูกใดฉะนั้นพวกเฮาควรหันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานหมดทุกคน
2: ดีแล้วแม่เอ้ยกินสัตว์ป่าแม่นมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิจากสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นพยาธิทั้งเดินหายใจติดขัดหุนแฮงหรือโรคซาพยาธิอีโบลาซึ่งได้กำเนิดมาจากสัตว์ป่าแล้วจึงแพร่เชื้อติดต่อใส่คนเฮาได้
0: แม่นซั่นบ่ลูก
2: แม่นั่นแหละพ่อนอกจากนั้นการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคยังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีชนิดต่างๆเพราะว่าการนำเอาสัตว์ป่ามาขายอยู่ในเมืองแม่นใช้เวลาหลายมื้อจึงฮอดฉะนั้นพวกนักล่าและแม่ค้าจึงเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้สัตว์ป่านั้นสดอยู่เสมอได้พ่อแม่เอ้ย
1: โอ้โถกินสัตว์ป่าแม่นมีความเสี่ยงหลายปานนั้นพุ่นว่าพ่อมัน
0: คันซั่นพวกเขาก็บ่ควรซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคอีกแล้ว
3: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพั้งถึงแก่ความตาย
4: กี่เอ้ย
5: แม่นยังพ่อ
4: ปีนี้ลูกอายุ 17-18 ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
5: อุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกพ่อเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
4: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบริจาคเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ําบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานําอีกได
5: ้แม่นแนวนั้นบ่พออ
4: ื้อแม่นแนวนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
5: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลิกเห็นมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
4: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่สมเสยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

เป็นสิ่งที่อาจารย์ราชการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบัตรบนซึ่งก็อยากฝากเตือนมิลการเฮาขบวนการเป็นงานบริจาคเลือดได้ผู้ฟังเด้อนะเส้นส่วนใดวังสองมือหลังนี้ก็ทั้งทีมงานพวกเขาโฆษกอดิศักดิ์ศิริวงศ์ในนามเป็นสื่อมวลชนแดและก็เป็นทั้งผู้บริจาคเลือดหลายครั้งมันก็ได้เดินทางไปเฮ็ดเวียกนะสร้างกิจกรรมโดยเฉพาะในงานวันผู้บริจาคเลือดโลก14มิถุนายนกับเฉลิมฉลองที่สุขาและไอเต็กนครวิญจันทร์วันที่11ผ่านมาส่วนว่าวันที่16ก็คือเมื่อก่อนนี้เนาะอยู่ที่ศูนย์การคาราโอเต็กของแขวงสุวรรณเขตเพิ่นก็มีกิจกรรมในการระดมเลือดเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกก็คือพอได้เว้าขอยกให้ทุกท่านได้รับฟังหน่อยนึงเรื่องงานการบริจาคเลือดก็คือว่าแหละความต้องการเลือดแต่ละวันหลายแต่ว่าความสมัครใจการตื่นตัวมาบริจาคเลือดน้อยบ่เพียงพอดังนั้นก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลเพิ่นเห็นความสําคัญที่สุดอยากให้ทุกท่านนี่สมัครใจเนาะบางท่านบ่เคยเอาเลือดออกจักเทื่อลองเบิ่งลองเบิ่งไปกวดเลือดกวดยางบ่แม่นว่าทุกคนต้องเอาเลือดออกได้เบิดเดบางท่านว่าไปกวดเลือดแล้วเลือดบ่ผ่านสิเลือดฟูสิเพิ่นก็บ่เอาเนาะก็ยังฮู้พญาติตื้มอีกเด้ติดต่อทางเพจสัมพันธ์พญาติอักเสบเวลาตับบี้เอียง

ดิหลายๆอย่างซิฟิลิสตึมอีกอันนั้นก็เป็นหู้พยาธิอีกได้แล้วก็หู้หมดเลือดบางครั้งจะหู้หมดเลือดตนเองหมดเลือดใดบ่เคยจ่อเลือดว่าซั่นซะฉะนั้นขอทุกท่านช่วยกันตื่นตัวเป็นเจ้ากาดเนาะเพราะเวียกงานโฆษณาการปลุกระดมบริจาคเลือดนี่สำคัญหลายนะก็จะเห็นได้การรับเลือดสิแต่ละมือโอ้ยเสียงสังคมนะเลือดก็บ่เพียงพอฉะนั้นเพิ่นจึงเรียกห้องมาทุกสั้นคนในสังคมผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปนะน้ำหนัก45กิโลยิงหรือซ้ายขอให้ไปบริจาคเลือดกับบ่ได้เจ็บบ่ได้เป็นพยาธิพยาวคือบางคนว่าเอาเลือดออกต้องตุ้ยต้องจอยต้องเป็นพยาธิพยาวแนวนั้นแนวนี้บ่มีอันนั้นเป็นความคิดไปต่างๆนานาดังนั้นก็ขอให้ไปปรึกษาแพทย์หมอเพิ่นก็มีวิธีการคักแน่จ่อเลือดจ่อยางไปแล้วเนาะกวดเลือดพาแล้วก็ไปบริจาคบ่ฮอด5นาทีปุ๊บปั๊บบ่เดียวก็ออกช่วยชีวิตได้หลายคนอีกเอาเชิญชวนทุกท่านเด้อเอาขอให้ได้ช่วยกันเนาะให้เลือดก็คือให้ชีวิตคือเพิ่นว่าแล้วยอดเลือดนึงนี่สำคัญหลายช่วยชีวิตคนได้เด้เอาช่วยกันผู้ละทงผู้ละทงสมัครใจซ้ายก็3เดือนต่อครั้งเด็กก็4ครั้งต่อปีเนาะส่วนผู้หญิงนี่4เดือนแล้วจึงได้เอาเลือดออกเทื่อนึงเด็กก็เป็น3ครั้งต่อปีดังนั้นก็เชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคเลือดเนาะให้เลือดก็คือให้ชีวิตเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับเพียงข้อมูลข่าวสารอีกจักหน่อยจึงกลับเข้าสู่รายการเพียงก่อนเที่ยง

0: ยานี่เห็นมีรถบรรทุกหลายคันเที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่เขตบ้านเฮานี้แม่นพวกเพิ่นมาเฮ็ดหยังน้อหลาน
1: ก็มาบุกเบิกเนื้อที่ป่าไม้อยู่เขตบ้านเฮานี่แหละเพิ่นตู้เพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและส่งเสริมประชาชนปลูกมันต้น
0: นั่นแม่นเขตป่าห่วงห้ามเฮ็ดจังได๋จึงจะมาสร้างตั้งโรงงานอยู่ในป่าสงวนและป่าป้องกันเฮ็ดจังซี่มันบ่ถูกแล้วแม่นไผเป็นผู้อนุญาตให้น้อบัด
1: พวกเพิ่นก็จะมีเอกสารอนุญาตทางการมาแล้วติจึงสามารถบุกเบิกและขุดค้นไม้อยู่เขตป่าไม้บ้านเฮานี่เห็นบ่ลุงรถบรรทุกแต่ละคันคนไม่ทนออกทั้งเว้นทั้งคืนฟดสนั่นวันไหว
0: อ้าวเฮ็ดจังซี่ข้อยคิดว่ามันบ่ถูกต้องแล้วอาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือผีบ้านพร้อมผีป่าก็บ่ฮู
1: ้เป็นหยังพอตู้คือว่าจังซั่น
0: เพราะว่าปัจจุบันนี้มีพวกนายทุนต่างประเทศและนักธุรกิจภายในได้สมหู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งที่ขาดความรับผิดชอบเห็นแก่ผลประโยชน์แอบอ้างจะมาพัฒนาท้องถิ่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สุดท้ายคนไม่ออกหมดแล้วก็มิดจ้อยบ่เห็นฮอดหน้ามาพัฒนา
1: เออแม่นความบ่ตู้เว้าได้ 2-3 ปีผ่านมาก็มาตั้วว่าจะมาสร้างโรงงานและส่งเสริมประชาชนปลูกพืชเป็นสินค้าโดยให้ประชาชนทางป่าขยายเนื้อที่ทำการผลิตและตัดไม้ขายให้พวกเขาในราคาถูก
0: ก็หั่นแล้วป่าไม้ในบ้านเฮาจึงคอยบกแห้งลงในแต่ละปีบัดนี้จะบุกลุกเข้าไปในป่าสงวนและป่าป้องกันอีก
1: ลานว่าพวกเขาหยิบรายงานปัญหานี้ให้คันถึงรับหู้น้ำซะเนาะ
0: แม่นประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แหละที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับผักกลัดนี่ไปรายงานเพิ่นซะหลานเอ้ย
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
3: แมวมานี่
4: มันหยังห้องมันจะตกใจแท้ล่ะ
3: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
4: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
3: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแฮงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไงเห็นว่านี
4: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
3: หึ
4: บ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
3: เว้าหยังอีก
4: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
3: อ้าว
4: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไป
3: อ้าวคันซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
5: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง
6: สุดงามยามแล
7: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกทั้ง2ระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ทั้งระบบ FM 137เมกะเฮิรตซ์หรือว่าแอปเรดิโอการ์เดียนก็ได้ทุกท่านเนาะฟังผ่านออนไลน์บ่เขาได้เบิดเดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตกดเขาเบิ่งเขาชมได้ผ่าน Facebook ผ่านแอปต่างๆเนาะเดี๋ยวนี้การรับฟังกันทันสมัยได้บ่ได้พกพาบ่ได้เสียบปลั๊กเสียบเนาะเมื่อกี้วิทยุนี่โอ้ได้เสียบปลั๊กเสียบแล้วแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆใส่เทปแล้วก็ใส่ท่านไปซะแล้วเนาะพกพาได้เดี๋ยวนี้เฮงฟังอยู่ทางวิทยุได้ทางโทรศัพท์เลยสบายๆนะพี่น้องเนาะเอาพอขึ้นไปก็ดีใจนะพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนเฮาระยะนี้ก็ดีใจฟ้าฝนตกหลายจังซะก็บ่ให้ตกแค่ตกว่าดอกก็เป็นห่วงจังได๋บางบ่อนี่วันกล้าไปแล้วหรือว่ากําลังปักดําเข้านาปีปลูกพืชฤดูฝนเด้เฮาได้ขอบเขตตัวประเทศกําลังชุ่มชื้นในการผลิตก็ดีใจนําด้วยพี่น้องเด้อให้ขอบเขตตัวประเทศนําจุบเจ้าเฮาหันในการประกอบส่วนเวียกงานการปลูกฝังเรื่องสัตว์บางครอบครัวก็คือบ่เลยสามารถสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวหลายมีเศรษฐกิจดีขึ้นมีรถขี่งามมีเงินหลังใหญ่ๆส่งลูกไปเห็นต่างประเทศก็เป็นครอบครัวตัวแบบการพัฒนาเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องงานที่สำคัญที่พวกเราเฮาโฆษณาเผยแพร่เฮ็ดได้สร้างความคิดเขียนด้วยตนเองเพิ่มตนเองกลุ่มตนเองหั่นแหละเนาะคือมาที่ศูนย์ 4สร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองทุกกระบวนการมันก็เริ่มหันแล้วเด้ ในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองมาที่ศูนย์4ของกรมการเมืองสุขภาพวังออกนั้นฉะนั้นประชาชนทุกคนสามารถเป็นเจ้าตัวเองได้คือบ่อแหละกุ้มตัวเองได้เด้แต่พันมาทุกอาชีพเวียกงานนี่มีอยู่มีกินคือว่าเป็นครอบครัวพัฒนาเนาะสร้างเศรษฐกิจครอบครัวมีอยู่มีกินรวมทั้งความทุกข์ยากได้นะอันนี้ก็สมเชยก็คือวันอาทิตย์แล้วนี่แหละประธานประเทศท่านทองลุนศิริสุริตท่านประเทศพร้อมด้วยคณะเพิ่นก็เดินทางไปทางภาคใต้เพิ่นเด้ไปเยี่ยมชมสวนมากทุเรียนเด้โอ้อันนี้ก็เป็นสร้างเศรษฐกิจเลยครับบ่ธรรมดาเนาะถือว่าเป็นเทศกาลหมักทุเรียนก็ว่าแม่นได้ขายดีหลายคนก็มักได้เนาะหมักทุเรียนเนาะกินกับข้าวเหนียวได้โอ๊ยแซ่บอันนี้ก็เป็นการสร้างเศรษฐกิจภายในแขวงบาดเพื่อกระส่งเสริมที่สุดที่เราได้สร้างเศรษฐกิจให้สามารถส่งออกได้แหละเนาะถือว่าเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์โอดอปของเมืองของแขวงก็ว่าแม่นเด้สินค้าสมเชยเนาะทางผู้ประกอบการเพิ่นก็ได้นำพาเยี่ยมชมมาและส่วนหมักทุเรียนที่ทางภาคใต้อันนี้ก็สมเชยหลายๆเนาะในการสร้างเศรษฐกิจของชาติของพวกเขากับว่าแบนเอากระชิบวัวยาวได้พี่น้องเอ๋ยมันเสียงเพลงตึ๊บอีกเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่รายการพี่ก้นเทียง

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางออกทั้งสองระบบเนาะ AM แล้วก็ FM ก็เป็นห่วงคือว่าหลายๆอย่างนี้เห็นทั้งสื่อออนไลน์นี่ว่าเรื่องการตัวยั่วหลอกลวงทั้งสื่อออนไลน์นี่โอ้หลายคนระวังเด้อมีสติให้ดีเนาะตัวต้มหลอกลวงโอนเงินโอนคำบางคนนี่ถูกเกินว่าแฮกข้อมูลหรือว่าแฮกเบอร์ Facebook บางคนนี่นะเราเลาะยืมงอกยืมเงินไปซะแล้วบ่ฮู้เนาะบางคนว่าบ่ฮู้เลยลงเสื้อได้โอนไปก็มีเนาะก็คือว่าแหละผ่านมาก็สิเห็นแล้วสาวนอกสาวนุ่มเฮานี่โอ้ยตกเป็นเหยื่อไอ้คนลาวนี่แหละบางเทื่อสิเห็นเนาะสแกมเมอร์เรื่องดูดเงินดูดค้ำมันบ่แล้วก็บ่เรื่องหวยคูดนี่เพิ่นก็จับได้เด้ผ่านมาอยู่ขอบเขตบ้านคุณตาบ่เนาะบ่เรื่องหวยคูดเด้สิเห็นเนาะเพิ่นก็จับแล้วเด้การหลอกลวงทั้งนั้นเนาะอันนี้แหละเป็นห่วงบางคนนี่ฮู้เท่าบ่ถึงการก็โอนเงินไปตกเหยื่อออยากได้หลายเด้บางคนมาโอนมาเท่านี้เดี๋ยวจะได้หลายตื้อกีบได้โอ้ยความอยากของคนมีเท่าไหร่ก็ไปซอกยืมมาใส่แม่นบอกบ่มีก็ได้ซอกยืมนี่ช่วยให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีก็คือโจรนั่นแหละเนาะโอนเงินเขาป้ามันก็บล็อกเบอร์เลยเห็นบ่อันนี้ก็ซุ่มเสือเจ้าหน้าที่เฮาได้มั่งเครือข่ายกลุ่มแก๊งโดยเฉพาะแล้วมันสแกมเมอร์บ่คอลเซ็นเตอร์ต่างๆนี่นะหรือว่าตัวยั่วการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปในทางที่ผิดเนาะอันนี้ก็ซุ่มเสือทั้งเจ้าหน้าที่ก็บอกเขาเธอได้ยินข่าวเรื่อยๆเนาะระยะนี้เนาะว่าเรื่องกวดล่างสแกมเมอร์นี่นะแต่ละจุดแต่ละบอนเนาะทุกมื้อนี้มันหั่นอะไรบ่ได้เข้าโรงแรมอะไรหรือว่าเซาอพาร์ตเมนต์เดี๋ยวนี้เงื่อนนี่แหละเป็นหลังโอ้ฉะนั้นก็คือเว้าแหละเจ้าของเงินก็เบิ่งเด้เนาะมันมาเซาเงินนี่มาเฮ็ดอีหยังธุรกิจอีหยังบ่แม่นสิไปเอาเงินกับสะดวกได้ปกปิดได้อันตรายอันตรายอันนั้นก็ขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้บริการของทุกๆท่านที่ผมมาฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ในตัวนี้อย่าสุดหลงเสือเนาะให้ลูกให้หลานเบิ่งรถแต่มันโอ้มีโจรมาว่าแม่เอ้ยพลุงเอ้ยป้าเอ้ยโอนอันทรงเลขบัญชีตัวนี้มาให้แดแล้วนั่นเดี๋ยวนี้อย่าสุดเป็นหลงเสือเนาะขอให้ถามลูกทำหลานเด้อตัวดีที่สุดย่านตัวหน่วยมันแฮกข้อมูลเอาเงินออกคำในบัญชีนี่เบิดแท้ๆได้อย่าสุดหลงเสืออย่าสุดใจง่ายเอาฝากไว้แจ้งไว้บริการเฮาทุกๆท่านก็เป็นการทุกอย่างการประชุมกันเพลงก่อนเที่ยง
1: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
2: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
1: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
2: แมนละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
1: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
2: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
3: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว1ชั่วโมงปุ๊บปั๊บเบิดเดียวบ่อยากจากเวลาใกล้สิเบิดแล้วพี่น้องเอ๋ยเอาระยะนี้ก็คือว่าแล้วเด้อให้ทุกท่านเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีระยะพยาธิฤดูกาลยามฝนคือว่าแล้วมันมักมานี่พยาธิถกท้องนี่พยาธิไข้หวัดพยาธิไข้ยุงลายที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝนแพทย์หมอเพิ่นก็เฮ็ดโฆษณาในการโฆษณาแต่ละคือช่องทางออนไลน์ก็คือว่าแล้วเนาะช่วยกันเด้แต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นเป็นเจ้าการทำลายแรงพันของยุงนี่ลายมันตัวน้อยยุงมันขาคนมาหลายเลยเด้อันนี้ก็ฝากไว้เนาะทำลายแรงพันของยุงเอาง่ายๆทำลายทิ่มง่วมทิ่มหยาบหกเหือกอันนั้นไม่ตัดถากทางทิ่มเด้ออย่าจุดเสียดายและสำหรับพญาติถกท้องดีกินสะอาดอยู่สะอาดเนาะมันแฮมขึ้นอาหารแฮมขึ้นก็จะสวมมากินจะชุ่มอุ่นพอทิ่มกับทิ่มแต่บางคนว่าโอ้เสียดายเด้แหงเพงเขาอยากมากแพงเด้ผักมีซีซอมซีดปานน้ำแพงฉะนั้นก็ต้องกะได้อาหารการกินแต่ละคาบแต่ละคาบเนาะเอาพอด้ามพอดีเดี๋ยวสุแตงมันเพื่อไว้นี่อาหารคือว่าอาหารมักเข้าตู้เย็นบ่ได้มีประโยชน์อย่างใดกินอิ่มซื้อแต่ว่าคุณประโยชน์สารอาหารต่างๆมันก็น้อยเดียวกินสดๆใหม่ๆกินบรรจุกับภาพนะพี่น้องเนาะผักสีเขียวเพิ่นว่าต้องกินเด้เห็นป่ะอุ้ยหอมแซ่บมาละโอ้ยเว้ามาแล้วเนาะอาหารเที่ยงนะโมงนี้กำลังสิเลิกเวียกเลิกการเอ้าแล้วอีกประญาตินึงก็สิเป็นไข้หวัดเด้อตอนท้ายก็อย่าลืมได้เบิ่งยังสุขภาพเด้เนาะอากาศแบบนี้เป็นมัดเป็นไข้ไอไลน์ลูกหลานเด็กน้อยผู้เฒ่าภูมิต้านทานต่ำต้องได้เบิ่งยังสุขภาพเอาอันนี้เป็น3พยัคฆ์ยกให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าการน้ำกันเพื่อรักษาสุขภาพให้อยู่ดีมีแฮงเนาะไข้ยุงลายไข้หวัดไข้ไอจามเฮานี่แหละแล้วก็พยัคฆ์ถกท้องนะขอฝากไว้แจ้งไว้เป็นละกันเฮาบ่สุขทุกคนสุขภาพแข็งแรงเป็นโชคลาภประเสริฐเวลาเบิดเบิดเวลามื้อนี้สมบัติพิมพ์วงศ์พร้อมด้วยในสามกุมเสียงเอาเป็นมืออื่นจึงมาโอ้ลมสุดนานหนาไม่ทักทายสบายดีพันแรกกันวิ่งก่อนเที่ยงเวลาหมดแล้วขอบใจทุกท่านในเกียรติธรรมฟังเดินทางกลับบ้านกับซองออกจากห้องการพักเที่ยงในตอนนี้ไปฮอดจุดหมายไปทางวัดสุโขทัย

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ตาแสงตะเวนออกลายเมฆแม่นหนึ่งใน4ตาแสงของเมืองดักจิงแขวงเสียกองกระทรวงสาธารณสุขเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขแห่งชาติหรือวันแพทย์ลาวครบรอบ61ปีลาวก็เกี่ยมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบานหอบเวียนที่3หรือ CCM ครั้งที่2สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมขยายตัวอย่างวงไวปี2025มูลค่าความเสียหายจากการซ่อโกงทางออนไลน์อยู่มาเลเซียเพิ่มขึ้น1ตื้อกว่าริงกิสต่อไปเมนรายละเอียดของข่าว
1: ปัจจุบันแขวงเซกองมี4เมืองคือเมืองละมามท่าแตงกะลึมดักจึงมี16ตาแสงในนั้นตาแสงตะเวนออกลอยเมฆแม่น1ใน4ตาแสงของเมืองดักจึงมีสำนักงานปกครองตั้งอยู่บ้านเสียงหลวงซึ่งเป็นสำนักงานของแขวงตะเวนออกในเมืองก่อนโดยรวมสภาพอากาศของเมืองแม่นเย็นมีเมฆลอยสวยงามตามหอมผู้หอมผ้าดังนั้นท่านทองหลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศจึงให้ขนานนามว่าตาแสงตะเวนออกลอยเมฆซึ่งเปลี่ยนชื่อจากองค์การปกครองตาแสงเสียงหลวงที่เป็นเขตหมุนเสื้อปฏิวัติเป็นเขตที่มันที่เคยเสียสละอย่างใหญ่หลวงในปางสงครามจึงมีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติลาวในโอกาสที่ท่านทองหลุนศรีสุรีให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานพิธีประกาศตาแสงตะเวนออกลอยเมฆได้ให้ความหมายความสำคัญเหลือเกินของตาแสงตะเวนออกลอยเมฆในแง่ของภูมิศาสตร์การเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมซึ่งคำว่าตะเวนออกและคำว่าลอยเมฆทั้งสองคำนี้ส่องแสงให้เห็นถึงธรรมชาติที่สวยงามยามตะเวนขึ้นในทิศตะเวนออกจะเห็นแสงตะเวนส่องแสงสว่างตัดผ่านทะเลหมอกเปรียบเหมือนแสงสว่างของการเริ่มต้นใหม่ที่สาดส่องลงมาให้แก่ประชาชนปัตตาเภาเสาตาแสงตะเวนออกลอยเมฆเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใหม่เนื้อแท้ของการสร้างตั้งตาแสงเพื่อสืบต่อพันธุ์ขยายผลการลงก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างเป็นบาดเก้าสำคัญในการสืบต่อบูรณาการปกครองในระบบประชาธิปไตยประชาชนภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นแนะใส่หาประกันให้ประชาชนเขตห่างไกลซอกลีกได้เข้าถึงการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงสะดวกว่องไวและยุติธรรมตาแสงตะเวนออกลอยเมฆเป็นตาแสงที่มีลักษณะพิเศษถึงว่าเนื้อที่ส่วนใหญ่จะเป็นเขตผู้ดอยผู้สูงความเอา95ส่วนห้อยและผู้เพียงความเอาเพียงแต่หาส่วนห้อยประชาชนหลายกว่า88ส่วนห้อยเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมเป็นอาชีพแต่ความพิเศษของตาแสงแม่นมีท่าแห่งหลายด้านในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเซนมีทรัพยากรที่ดินอุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงามมีหมุนเสื้อและมีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มีที่ตั้งอยู่จุดใจกลางที่มีเส้นทาง 16B เป็นแนวทางเศรษฐกิจตะเวนออกตะเวนตกจากท่าเรือราชอาณาจักรไทยท่าเรือนครดานังของเวียดนามโดยผ่านด่านสากลดักตะออกมีท่าแห่งด้านอุตสาหกรรมพลังงานแห่ธาตุเป็นต้นพลังงานไฟฟ้าแห่งลมขุดค้นแห่บุกซิตและอื่นอีกอย่างหลายเพื่อเป็นที่และสร้างเงินไขต่างๆให้แก่การพัฒนาตาแสงให้มีการพัฒนาสามารถกลายเป็นเขตปกครองที่ตอบสนองได้ทั้งการค้าการบริการและกลายเป็นตัวเมืองใหม่ในอนาคตท่านทองลุนศรีสุริตได้เรียกร้องให้คณะพรรคคณะกรรมการปกครองแขวงเมืองและองค์การปกครองตาแสงคณะแห่งการอ้อมข้างแขวงและเมืองจงพร้อมกันสุมใส่เผยแผ่เสื่อมซึมบรรดานิติกรรมที่ติดพันกับเวียกงานอยู่ขันตาแสงโดยไวหีบฮอนแบ่งความหับผิดชอบระหว่างเมืองและตาแสงเพื่อให้การปฏิบัติเวียกงานในการบริการหับใส่ประชาชนสะดวกว่องไวต้องสร้างตาแสงให้เป็นหัวหน่วยจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองและเวียกงานพัฒนาสุรบทแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ขันบ้านให้ได้อย่างแท้จริงต้องหันเอาพนักงานนำพาและวิสาการลงสู่ตาแสงติดพันกับการยู่แหงขบวนการเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนหอบด้านพร้อมนี้ประชาชนจงสนับสนุนหวมแห้งหวมใจพัฒนาตาแสงตะเวนออกลอยเมฆ โดยการสร้างอาชีพเฮ็ดให้การผลิตกสิกรรมการผลิตเป็นสินค้าปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ให้เป็นธุรกิจเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากที่สำคัญองค์การจัดตั้งสาวนมแม่หญิงต้องเป็นเจ้าการสร้างกระบวนการอย่างแข็งแรงตามพระบทบาทของตนไปพร้อมกับการปฏิบัติ3ส่อคือสงบสะอาดและสีเขียว
0: เมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขแห่งชาติหรือวันการแพทย์ลาววันที่18มิถุนายนครบรอบ61ปีอย่างเป็นทางการเพื่อหวนคืนมูลเสื้อแห่งการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของแขนงการสาธารณสุขลาวตลอดระยะ61ปีผ่านมาที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการให้เกียรติกับห่วมของท่านนางใบคำคัทธิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยรองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมห้องกลมผู้บริหารเวียกงานสาธารณสุขพนักงานปฏิบัติอาวุโสบำนาญทั่วแขนงการสาธารณสุขบรรดาแพทย์หมอพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่างๆท่านนางใบคำคัทธิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ยกให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของวันสาธารณสุขหรือวันการแพทย์ลาวแมนวันที่มีความหมายทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติลาวก็คือแขนงการสาธารณสุขพวกเราพร้อมกันหวนคืนมนต์เสื้อการกำเนิดการสร้างตั้งเคลื่อนไหวและเติบใหญ่ขยายตัวของแขนงการสาธารณสุขตลอดระยะ61ปีผ่านมาต้นต่อแมนแพทย์หมอพยาบาลได้ประกอบส่วนเข้าในการบริการเป็นปัวด้วยความเสียสละสูงเพื่อกอบกู้เอาชีวิตพนักงานหนักหบและประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: เวียกงานสาธารณสุขเป็นเวียกหนึ่งที่สำคัญหลายเป็นผู้ดูแลชีวิตและสุขภาพของพลเมืองนับตั้งแต่มือเกิดจนฮอดวินาทีสุดท้ายของชีวิตและในนั้นแพทย์ท่านหมอพยาบาลเป็นผู้ประเสริฐหน้าตัวจริงบ่ว่าจะอยู่ในเงื่อนไขสงครามหรือว่าอยู่ในเงื่อนไขสันติภาพล้วนแล้วแต่เป็นผู้เสียสละเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนซึ่งพรรคได้ขนานนามว่าเป็นนักพบเสื้อขาวเพื่อเสริมขยายบุญเสื้ออันดีงามดังกล่าวแขนงสาธารณสุขของพวกเขาได้ตั้งหน้าพัฒนาตัวเองอย่างรอบด้านเพื่อให้สามารถรองรับให้แก่ความเรียกร้องต้องการของหน้าที่เวียกงานในแต่ละระยะและด้วยบุญเสื้ออันดีงามเนาะแขนงสาธารณสุขของพวกเขาได้กลายเป็นแขนงหนึ่งที่มีผลงานดีเด่นและประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในแต่ละระยะ
0: พิธีเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขและวันแพทย์ลาวในปีนี้ผู้กระทำได้รับฟังและเลขเป็นคำพิธีคำเห็นทางด้านวิชาการในส่งหัวข้อเช่นพยาธิโบติดต่อและพยาธิทาราเซเมียที่เป็นปัญหาติดพันกับชีวิตตัวจริงของพลเมืองติดพันกับอนาคตทรัพยากรมนุษย์ของชาติเป็นสองพยาธิที่องค์การอนามัยโลกก็คือบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลให้ความสำคัญและเอาใจใส่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพัวพันถึงอนาคตของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
1: เมื่อวานนี้ที่โรงแรม Holiday Inn นครหลวงเวียงจันทน์กระทรวงการต่างประเทศในนามประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวได้จัดกองประชุมคณะกรรมการซีนำระดับชาติและอนุกรรมการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ประจำเดือนมิถุนาภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทางเป็นรองประธานผู้ประจำการโดยมีคณะกรรมการซีนำระดับชาติและคณะรับผิดชอบอนุกรรมการต่างๆเข้าร่วม100กว่าคนในกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามและรับฟังความคืบหน้าของบรรดาอนุกรรมการต่างๆในการจัดตั้งปฏิบัติผลกองประชุมครั้งวันที่25พฤษภาคมผ่านมาในกองประชุมได้รับฟังรายงานความคืบหน้าการก้าวเกียมเบื้องต้นโดยท่านนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลหัวหน้ากองเลขารายงานผลสำเร็จที่สำคัญในหลายด้านเป็นต้นด้านเนื้อในได้สำเร็จการหาเอกสารพื้นฐานของแผนปฏิบัติงานนครหลวงจันทร์2007-2032และหางแถลงการการเมืองเพื่อหับห้องในกองประชุมเดือนกันยาปีนี้สัญญาระหว่างลาวและองค์การสหประชาชาติในการเป็นประธานกองประชุมแม้นอยู่ในขั้นตอนการกวดกาเนื้อในด้านกฎหมายขั้นสุดท้ายด้านการจัดตั้งและการสื่อสารแม่นได้พัฒนาเว็บไซต์ทั้งการ เพื่อห้องหับการลงทะเบียนออนไลน์และให้ข้อมูลข่าวสารพร้อมกันนั้นยังได้สำเร็จการส่งหนังสือเชิญถึง188ประเทศส่วนด้านพลาธิการได้กำหนดเอาหอประชุมแห่งชาติเป็นสถานที่จัดกองประชุมและกำหนดเอา14โรงแรมในนครหลวงจันทน์และแขวงหลวงพระบางเพื่อห้องหับคณะผู้แทนที่จะมาร่วมกองประชุมครั้งนี้สำหรับกิจกรรมเยี่ยมยามภาคสนามได้กำหนดเอาแขวงหลวงพระบางพร้อมกันนี้อย่างใดก็เกียมและจัดสรรพาหนะหับทรงในการอำนวยความสะดวกไปมาของคณะผู้แทนในตอนท้ายกองประชุมห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานกองประชุมได้เรียกร้องให้แต่ละอนุกรรมการสืบต่อเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามพลบทบาทของตนอย่างหัดกลุ่มเพื่อหับประกันให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทางได้เน้นนักถึงการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายอันสำคัญเปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาและให้จัดกองประชุมในรูปแบบกองประชุมสีเขียวที่เน้นใส่คุณภาพประหยัดมัธยัสถ์และส่งเสริมการผลิตภายใน
0: การแข่งขันทูตภาษาเวียดนามอนาคตครั้งที่2จัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่สถานทูตเวียดนามประจำลาวโดยการเข้าร่วมของทานกิงมโนพรมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาฮันเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวพลจตวาวงไซอินทคัมหัวหน้ากรมการต่างประเทศกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยพนักงานจากกระทรวงองค์การและภาคส่วนเกี่ยวข้องของลาวต่างหน้าสมาคมใหญ่ชาวเวียดนามประจำลาวต่างหน้าสมาคมชาวเวียดนามนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขกผู้มีเกียรติครูอาจารย์และผู้เข้าร่วมแข่งขันจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการฝึกฝนภาษาเวียดนามแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะการนำใช้ภาษาเวียดนามเพื่อเฮ็ดให้คนรุ่นใหม่รับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสัมพันธ์สุขภาพและสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่กรมสรรพากรแบบพิเศษการหอมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของสองชาติลาวเวียดนามในโอกาสนี้ท่านเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวได้กล่าวว่าการแข่งขันทูตภาษาเวียดนามในอนาคตข้างตมิตรได้สร้างความประทับใจและมีผลสะท้อนอย่างกว้างขวางฉะนั้นการแข่งขันครั้งที่2ถือเป็นการพัฒนาใหม่และมีผลสะท้อนอย่างกว้างขวางฉะนั้นการแข่งขันครั้งที่2ถือเป็นการพัฒนาใหม่ทางด้านขนาดคุณภาพและความหมายของมันสิ่งที่เฮ็ดให้ข้าพเจ้าทราบซึ้งและนับถือคือผู้เข้าร่วมแข่งขันส่วนใหญ่เป็นพนักงานอาจารย์นายทหารและผู้ที่กำลังประจำการอยู่บรรดาสำนักงานองค์การของลาวถึงว่าจะมีเวียกงานหลายก็ตามแต่ยังญาติเวลาเพื่อเรียนภาษาเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันด้วยความจริงใจมีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นสูงพวกเขาเข้าใจดีว่าการเรียนภาษาใดหนึ่งบ่จำเป็นต้องอาศัยความอดทนความพยายามและความหักหมักอย่างแท้จริงดังนั้นผลสำเร็จที่ทุกท่านได้บรรลุในมื้อนี้จึงเป็นสิ่งน่าชมเชยอย่างยิ่งบ่เพียงแต่เป็นมากผลของขบวนการเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการซอกรู้ฮำเรียนความปรารถนาในการเข้าถึงความรู้และความหักอันดีงามที่มีต่อประเทศประชาชนและวัฒนธรรมเวียดนามภาษาเป็นขั้วเชื่อมต่อที่มั่นคงที่สุดระหว่างประชาชาติสำหรับสายพัวพันเวียดนามลาวภาษาเวียดนามบ่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสื่อสารเท่านั้นแต่ยังเป็นขั้วต่อแห่งความรู้สึกวัฒนธรรมความรู้และการร่วมมือระหว่างสองชาติลาวเวียดนามการแข่งขันทูตภาษาเวียดนามอนาคตครั้งที่2ครั้งนี้มีทั้งหมด9ทีมแข่งขันมาจากสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติวิทยาคารป้องกันความสงบห้องหมอศูนย์กลางกองทัพ103กรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพเวียงจันทน์ฮานอยศูนย์ภาษาเวียดนามสถาบันพัฒนากรรมบาลลาวสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโรงเรียนการเมืองการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์โรงเรียนภาษาเวียดนามวัดเฟอร์ติกและสมาคมเวียดนามประจำลาวผ่านการแข่งขันตัวจริงทีมชนะแมนวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบที่2ห้องเรียนภาษาเวียดนามวัดเฟอร์ติกและ7ทีมที่เหลือได้รับอันดับ3ร่วม
1: 6เดือนต้นปีนี้งานตัวจริงของแขวงหัวพันสามารถยัดได้ผลสำเร็จหลายด้าน เป็นต้นคงเขตป้องกันซาดป้องกันความสงบได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันซาดป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนหอบด้านโดยการจัดตั้งเสื่อมซึมนิติกรรมต่างๆจัดตั้งหำเหียนการเมืองฮัดแอบศิลปยุทธยุทธวิธีสู่หอบปรับปรุงกองร้อนกองป้องกันความสงบเพื่อยกระดับความหูความสามารถและกำลังแหงสู่หอบให้สูงขึ้นเฮ็ดให้ทั่วแขวงมีความสงบโดยพื้นฐานสำนักของเขตเศรษฐกิจได้สุ่มใส่ผลิตกิจกรรมตามฤดูกาลหันลงสุกโยให้การแนะนำความรู้เทคนิควิชาการการเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและสุกโยการผลิตฤดูฝนได้เอาใจใส่พัฒนากิจกรรมป่าไม้ตามที่สีเขียวสะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและโภชนาการผลิตสินค้ากิจกรรมที่มีคุณภาพโดยได้สุกโยส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจและกสิกรนำใส่เทคนิคใหม่เข้าใส่การผลิตแบบครอบครัวเพื่อทดแทนการนำเข้าก้าวไปสู่เศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้หลายขึ้นท่านคอนประพันธ์เลื้องศรีจันทองห้องเลขาผักแขวงผู้ประจำการคณะบริหารงานผักแขวงหัวพันรายงานต่อกองประชุมเกี่ยวกับการนำพาซี่นำจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้าน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีของคณะบริหารงานผักแขวงสมัยที่11ในวันที่16มิถุนายนนี้ว่าได้เอาใจใส่คุ้มครองการเฮียนการสอนเป็นปกติการปฏิบัติตัวซี่วัดของคะแนนการศึกษาบรรลุได้คาดหมายเป็นส่วนใหญ่จัดการสอบเสียงนักเรียนเก่งและเสียงจบสั้นประถมและมัธยมทั่วแขวงมีผลสำเร็จขยายตานางสาธารณสุขเพื่อควบคุมและปกคุมการให้บริการประชาชนทั่วแขวงคงเขตอำนาจรัฐได้นำพาการก้าเกียมและดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10และสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงสุทธิ5สำเร็จตามคาดหมายพร้อมทั้งได้เอาใจใส่ปรับปรุงองค์การรัฐแต่ละคันตามมติคำสั่งของศูนย์กลางภาคให้มีความกระทัดรัดสมเหตุสมผลและการปรับปรุงพลบทบาทกำหนดตำแหน่งงานบรรจุซับซ้อนบุคลากรให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองเหตุให้การเคลื่อนไหวเวียกงานมีประสิทธิผลสูงขึ้นนอกจากนี้ยังได้เพิ่มทวีความสามัคคีปองดองระหว่างเผ่าสันคนเพศวัยศาสนาและก้อนกำลังสามัคคีทั่วปวงส่วนภายในแขวงเอาใจใส่นำพาซี่นำเวียกงานก่อสร้างฮักฐานการเมืองตามสีเนื้อในสีคาดใหม่ปรับปรุงระบบการเมืองอยู่คันฮักฐานให้มีความเข้มแข็งนักแน่นตีถอยปรากฏการหย่อท่อในสังคมสำหรับทิศทางแผนการในตอนหน้าคณะบริหารงานผักแขวงหัวพันจะสืบต่อสร้างทุกเงื่อนไขเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองหาประกันความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอย่างนักแน่นสร้างความสามัคคีปองดองและยุติธรรมในสังคมสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงเลือกเสิงหอบด้านในการนำพาของคณะบริหารงานผักแขวงก็คือคณะผักแต่ละขั้นติดพันกับการเสริมขยายผลงานอันพ้นเด่นสร้างหักฐานผักหน่วยผักให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู่โซนบุกปืนแก้ไขความหยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินโดยการนำใส่บางมาตรการและสร้างบรรดาปัจจัยตัวจริงเพื่อจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณให้บรรลุตามแผนการนำใส่ถ่ายแห่งบ่มซ่อนของคะแนนการและท้องถิ่นเข้าในการพัฒนาตามเงื่อนไขสภาพตัวจริงขยายนอนแหนงตัวแบบด้านต่างๆยกสูงประสิทธิภาพของการคุ้มครองหลัดคุ้มของสังคมโดยกฎหมายติดพันกับการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งในสายเหตุให้กงจักรการจัดตั้งกระทัดรัดเข้มแข็งหลุดพ้นขั้นคอดการบริการเคลื่อนไหวเป็นระบบหัดกุ้มโปร่งใสและว่องไวในสายสร้างแขวงหัวพันให้มีการพัฒนาดีขึ้น
0: คณะกรรมการปกครองเมืองแบ่งแขวงอุดมไซสุ่มไซจัดตั้งปฏิบัติมติ04ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองทานบุญสวงคำโพวงห้องเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบ่งแห่งฮู้ว่าการหันเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่ภายในเมืองแม่นอิงไซทาแห่งที่ตั้งและเส้นทางคมนาคมเมืองแบ่งเป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และเส้นทางคมนาคมผ่านใจกลางเมืองโดยเฉพาะเส้นทางเลขที 2W เป็นเส้นทางเสื่อม

0: พบของเรานี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และมีเส้นทางของมันคมผ่านใจกลางและโดยเฉพาะมันเส้นทางเล็กที่ช่อง W ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้ก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลแข้งไปห้าบรรดาเมืองแข้งไปเคียงไปต้นก็เป็นแข้งสัญญบุรีบ่อแก้วลงลำธารก็เห็นได้มีเส้นทางสะดวกสบายในการสัญจรสินค้าขนส่งผลิตกสิกรรมออกสู่ตลาดภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะการส่งไปสปอร์ตจีนมีความมองไว้การนําใช้ต้นทุนนั้นต่ํา
1: ท่านบุญสวงคําพวงให้ฮู้ตื่มว่าเมืองแบงยังอิงเศรษฐาแห่งด้านการกสิกรรมการเลี้ยงสัตว์เนื่องจากมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออํานวยทั่วเมืองมีได้ที่เฮ็ดการผลิต 53,000 กว่าเฮกตาร์ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่แม่นข้าวสาลีแข็งพืชล้มลุกและพืชผักต่างๆส่วนการเลี้ยงสัตว์แม่นสุ่มใส่เลี้ยงสัตว์ใหญ่หัวควายแบ่เพื่อส่งออกสามารถสร้างรายรับเพิ่มให้ประชาชนต่อไปเชิญท่านรายงานข่าวจากท้องถิ่น
2: เมื่อวานนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซกงประธานคณะกรรมการหับผิดสอบซีนำและตัดสินผลการสอบเสียงจบสั้นม.7สายสามัญขันแขวงได้เคลื่อนไหวติดตามการสอบเสียงของนักเรียนมัธยมตอนปลายม.7พร้อมทั้งห่วมเปิดหัวบทสอบเสียงอยู่ศูนย์สอบเสียงห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแขวง
3: ท่านคำมันจันทาวีไสหัวหน้าแขนงศึกษานอกห้องเรียนผู้รับผิดสอบศูนย์สอบเสียงห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแขวงได้รายงานว่าสำหรับศูนย์สอบเสียงแห่งนี้มีนักเรียนมาจาก3ห้องเรียนเข้าร่วมสอบเสียงคือมาจากห้องเรียนมศแขวง103คนหญิง55คนมาจากห้องเรียนมศส่วนเผ่าแขวง60คนหญิง42คนและมาจากโรงเรียนมศสงแขวง11คน11องค์แบ่งออกเป็น9ห้องสอบเสียงซึ่งแต่ละห้องสอบเสียงมีคณะกรรมการควบคุมย่ามห้องสอบเสียงห้องละ2คนสำหรับในทั่วแขวงซิกองมีนักเรียนที่มีเงื่อนไขสอบเสียงทั้งหมด819น้องหญิง394น้องซึ่งจัดเป็น7ศูนย์การสอบเสียงมี44ห้องสอบเสียงห้อง1บรรจุนักสอบเสียงได้ประมาณ1859คนมีคณะกรรมการย่ำห้องสอบเสียงทั้งหมดทั่วแขวง88คนในโอกาสนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีก็ได้ให้เกียรติเปิดหัวบทสอบเสียงเพื่อดำเนินการสอบเสียงอย่างเป็นทางการทั้งนี้เพื่อหับประกันความโปร่งใสและเป็นเอกภาพโดยมีคณะกรรมการควบคุมห้องสอบเสียงและน้องๆนักเรียนเป็นสักขีพยานเพชรสมพรพรหมสรนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
2: ต้นเดือนมิถุนายนเมืองตุ้มลานแขวงสละวันจัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลติดพันกับการปลูกต้นไม้ภายใต้คำขวัญเด็กมีส่วนร่วมปฏิบัติแผนงานเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมอาเซียนจัดขึ้นที่สโมสรเมืองมีทานบัวแก้ววงคำจันทร์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองและพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ทานบรรเพ็งอินทาสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญและคุณค่าของวันเด็กหน่อยสากลโดยปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยเฉพาะกลุ่มเด็กหน่อยที่ด้อยโอกาสเช่นเด็กพิการเด็กกำพร้ากำพร้อยเด็กที่ถูกปาทิมเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเด็กอยู่เขตห่างไกลศอกเล็กให้มีสิทธิ์ผลประโยชน์แต่การมีส่วนร่วมอย่างเต็มส่วนในทุกกิจกรรมปกติของเด็กในขอบเขตทั่วประเทศเป่ารวมบ่เฉพาะก็คือเด็กหน่อยภายในเมืองตุ่มลานเพื่อหับประกันการพัฒนาและการพันขยายอย่างแข็งแรงในโอกาสนี้ลานหน่อยยังได้หับการยอดยาแด่แสดงศิลปวรรณคดีด้วยบรรยากาศฟดฟืนหวนซืนจากนั้นก็ได้มีการปลูกต้นไม้อยู่ตามเดินสำนักงานของการสำหรับปี2016นี้เมืองตุ่มลานจะปลูกต้นไม้ทั้งหมดจำนวน 2,500 เบี้ยใน3ประเภทป่าคือเขตป่าสงวนป่าป้องกันและป่าผลิต
5: เวียงละครได้สเกศีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสละวันรายงาน
1: ต่อไปเส้นทางรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวกรรมกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
6: ์บริเวณความกดอากาศต่ำยังปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อย

0: อุณหภูมิไม่ระวังเซาสองหา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวังเซาหา37องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง27หา35องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง26หา36องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง22หา31องศาภาคใต้มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง28หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวังเช้าหา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่17มิถุนายนทันเหอลี่เฟิงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนห้องนายกรัฐมนตรีจีนได้เข้าห่วมและกล่าวคำปราศัยต่อพิธีไขกองประชุมเวทีปรึกษาหารือลู่เจียจู2026จัดขึ้นที่นครเสียงไฮ้ของจีนท่านเฮอร์รี่เฟิงซีออกว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในหอบห้อยปีพวมพันแปรอย่างว่องไวกลายเป็นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบการเงินของโลกจีนจะยึดมั่นเส้นทางการพัฒนาการเงินที่มีสีสันพิเศษของตนอย่างบ่เปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีคุณภาพสูงเพิ่มเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจโลกจีนจะสืบต่อเปิดกว้างการเปิดประตูสู่ภายนอกตามระเบียบการในขงเขตการเงินอย่างมั่นคงยินดีต้อนรับสถาบันการเงินทั่วโลกเข้ามาเฮ็ดธุรกิจในตลาดของจีนอย่างลึกซึ้งและร่วมกันสมไส้โอกาสการพัฒนาของจีนท่านเฮอร์รี่เฟิงกล่าวเติมว่าจีนจะสนับสนุนนครเซี่ยงไฮ้นำหน้าหมู่ในการเฮ็ดทดลองพัฒนาการเงินนอกแคมป์ฟังเฮ็ดให้การค้าและการลงทุนข้ามชาติมีความสะดวกยิ่งขึ้นจีนยินดีร่วมกับทุกฝ่ายเพิ่มทวีการร่วมมือในด้านการบริหารการเงินทั่วโลกก็แข่งกันหับมือกับความเสี่ยงและสิ่งท้าทายต่าง
1: ๆสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมืองบดุลมอนีทานมูฮัมหมัดคาริสอิดมาอิสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเปิดเผยว่ามูลค่าความเสียหายจากการโซ่กงทางออนไลน์อยู่มาเลเซียเพิ่มสูงขึ้น2ตื้อ97ล้านริงกิสในปี2025เมื่อเทียบกับปี2024โดยเฉพาะคดีหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในโครงการปลอมที่บ่มีที่ตั้งสร้างความเสียหายหลายที่สุดด้วยมูลค่าความเสียหาย1ตื้อ47ล้านริงกิสในปี2025และมีคดีโซ่กงทางออนไลน์ 66,204 คดีเพิ่มขึ้น87ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2024การโซ่กงทางโทรคมยังเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สุดโดยมีจำนวน 28,388 คดีในปี2025ในขณะที่กลุ่มแก๊งโซ่โกงยังคงปรับเปลี่ยนวิธีและรูปแบบการก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและเฟซปลอมการสื่อสารที่ทันสมัยใหม่เป็นเครื่องมือด้วยเหตุนี้การป้องกันและการให้ความรู้แก่ประชาชนและการเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทางดิจิตอลจึงกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หลายฝ่ายของมาเลเซียให้ความสำคัญที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้บันลังท้องเกียงคำสนีและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
7: เงินขี้เงิน
1: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาภูมิใจนำใส่เงินเก็บสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
8: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
1: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30-13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 MHz ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวสำหรับรายการในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็เป็นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายขอตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและก็ได้เข้าใจถึงเนื้อในของกฎหมายขอตกลงต่างๆส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์แม้นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ่นอ้อมมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังและเข้าใจถึงเรื่องงานของแขนงธนาคารหลายขึ้นมาพบกันในมื้อนี้ครับหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาศิประเสริฐพร้อมด้วย
8: ข้าพเจ้าอนุธิดาพลสวัสดีเจ้าก็ต้องขอสบายท่านผู้ฟังที่ฮักแพงอีกครั้งนึงแล้วก็สบายดีสุขเทวา
1: เจ
8: ้ามื้อนี้พวกเฮามาพบกันอีกแล้วแล้วก็มามอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเวียกงานแขนงธนาคารโดยเฉพาะก็เป็นบรรดานิติกรรมกฎหมายดังที่ทางสุขเทวาได้นำเสนอไปซึ่งว่ามื้อนี้เองมาพบกันก็เป็นมื้อวันพฤหัสวันที่18เดือนมิถุนายนหรือว่าเดือน6ปี2026นั่นเองก็กลุ่มกับมื้อขึ้น4ค่ำเดือน8จำ1ปี2569ซึ่งว่าในเดือนนี้เนาะหรือว่าในระยะนี้ทางเดือน8ของพวกเขาก็จะมี2ครั้งหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่า8 2หนนั่นเองเจ้าหลายท่านก็คงจะแบบว่าโอ้ยอีหยังคือ8จำ1ก็คือในช่วงนี้น่ะจะเป็น8จำ1ก็คือเป็นเดือน8ลาวครั้งที่1แล้วจะมีเดือน8อีกครั้งนึงเพิ่นก็เลยใส่เป็น8จำ1 8จำ2เจ้าอันนี้ก็คือทางอนุธิดาก็ขออนุญาตอธิบายอีกน้อยนึงเนาะเพราะว่าก็เป็นมาตั้งแต่บูฮานาการที่ว่าโดนโดนเนาะเฮาจะมาพบเห็นการที่ว่ามีเดือนลาวซ้ำกันแบบนี้อีกครั้งนึงซึ่งเพิ่นก็จะมักเอิ้นกันว่า8 2หนนั่นเองเจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงหรือว่าสำหรับท่านใดที่ว่าฮู้เนาะความหมายของ8 2หนแท้ๆอยากโทรมาว่าให้ทางรายการของเฮาฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้เด้อทางพวกเฮายินดีเจ้าก็ต้องขอขอบใจซึ่งว่าในมื้อนี้เองพวกเฮาทั้ง2จะมามอบเอาเนื้อในสาระหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองรายหาบเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการเจ้าซึ่งว่าข้อตกลงฉบับนี้ก็เป็นข้อตกลงฉบับเลขที่333ทับทหล.ลงวันที่7มีนาคมปี2024นั่นเองซึ่งว่าในมื้อนี้เฮาจะมาสืบต่อนำเสนออยู่ในมาตรา15เป็นต้นไปติดพันกับหน้าที่ของธนาคารธุรกิจซึ่งว่าธนาคารธุรกิจจะมีหน้าที่รายละเอียดคือแนวใดแน่ติดพันกับการคุ้มครองรายหับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการอนุธิดาและสุขเทวาจะนำเสนอให้ทานได้รับฟังกันเพิ่มเติมในระยะต่อไปแต่ว่ามาฮอดตอนนี้ให้ทานเปลี่ยนบรรยากาศเนาะสุขเทวาเปลี่ยนบรรยากาศจากคราวนึงไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเพื่อนธนาคารและจึงกลับมาพบกับพวกเราได้ในระยะต่อไป
9: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะพ่อแม่การตัวยั่วหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิ่งที่บ่ดีหรือเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวทานบ่ควร1ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิด และสื่อของทานหรือสื่อที่มีสายพัวพันกับตัวทานเอง 2. บ่ควรบันทึกรหัสทานในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 3. บ่ควรจดรหัสทานลงพึ่งบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 4. บ่ควรใส่รหัสทานเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ 5. ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสทานในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของทานกำลังถึงบุคคลอื่นเข้าถึง 5. เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
8: สถาบันการธนาคารแห่งสปป.ลาวออกหนังสือแจ้งเลขที่65ทับสทค.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่8มิถุนายนปี2026เฮียนทานหัวหน้ากลุ่มเทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการหัวหน้าองค์การจัดตั้งนักศึกษาและพนักงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนที่นับถือเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทหุ่นใหม่สถาบันการธนาคารขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าสถาบันการธนาคารจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน4สาขาคือสาขาการเงินสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีและสาขาการตลาดประจำศึกษาปี2026หา2027ฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานที่มีความต้องการนำส่งพนักงานที่สังกัดในกลุ่มกองของทานเพื่อยกระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่กล่าวมาข้างถึงซึ่งจะเริ่มเปิดรับแบบฟอร์มสมัครแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ซึ่งว่ารายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทจะมีคือดังนี้หลักสูตรปริญญาโทภาควันเสาร์และวันอาทิตย์Master of Finance and Banking 1. สาขาการเงิน Major in Finance หุ้น3 2. สาขาการธนาคาร Major in Banking หุ้น3 3. สาขาการเงิน Major in Accounting หุ้น2และ4. สาขาการตลาด Major in Marketing รุ่น2 1. เงื่อนไขของผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการการเงินการธนาคารการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. รายละเอียดการสมัครเรียนเริ่มรับแบบฟอร์มแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ปิดลงทะเบียนวันที่24เดือนกรกฎาคมปี2026 3. ระบบการเรียนแมนเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์แต่ 8:30 ไปจนถึง 17:00เฮียน2ปีปีที่1เฮียนลายวีซาปีที่2เขียนบทวิทยานิพนธ์และ4รายละเอียดค่าเฮียนค่าเฮียนสาขาการเงิน 27,600,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการธนาคาร 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการบัญชี 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการตลาด 25,410,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสามารถแบ่งจ่ายเป็น ็น2งวดคืองวดที่1ปี1สำหรับ50ส่วนห้อยและงวดที่2ปี2สำหรับ50ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่ Facebook Page สถาบันการธนาคารและเว็บไซต์ www.bibol.elu.la หรือติดต่ออาจารย์ลักไซภูมิไซเบอร์โทร573-81777ดังนั้นจึงแจ้งมายังบัณฑิตทานที่สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อทราบหัวหน้าสถาบันปริญญาเอกนางทรมีแก้วกินนาลี
7: ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานประจำสำนักงานใหญ่ซึ่งว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานจำนวน24ตำแหน่งด้วยกันซึ่งมาตรฐานและเงื่อนไขของผู้สมัครมีดังนี้1เพศหญิงหรือชายอายุบ่เกิน35ปี2มีสุขภาพแข็งแรงดีบ่เคยถูกศาลตัดสินและต้องโทษใดๆมาก่อน3ระดับการศึกษาเรียนจบปริญญาตรีขึ้นไป4สาขาวิชาที่เรียนจบเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารบริหารการบัญชีกฎหมายและพัวพันสากลและสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง5ต้องมีคะแนน GPA 3.00 ขึ้นไป6ผู้ที่เรียนจบมาแต่ต่างประเทศแม้นต้องมีคะแนน GPA 50% ขึ้นไป7สำหรับผู้ที่จะเรียนจบในปีนี้และยังบ่ทันได้รับใบประกาศสามารถเอาไปยังยืนการเรียนจบพร้อมด้วยคะแนน GPA 3.00 ขึ้นไปจากโรงเรียนเกี่ยวข้องมาอย่างยืนเพื่อประกอบฟอร์มและสุดท้ายก็แม่นสำหรับผู้ที่ว่าฮู้ภาษาอังกฤษในระดับดีและมีประสบการณ์ในเวียกงานที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งที่ว่าจะสมัครนั้นจะถูกพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเจ้าและนี่ก็แม่นมาตรฐานและเงื่อนไขของผู้สมัครท่านสามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานและประกอบแบบฟอร์มสมัครเวียกได้ที่ www.bul.gov.la/job_vacancy และท่านสามารถติดตามการแจ้งตอบของธนาคารแห่งสปป.ลาวผ่านทางอีเมลของท่านซึ่งว่าในการประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานนี้ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราจะปิดรับสมัครในวันที่26มิถุนายนปี2026นี้ถ้าว่าท่านใดอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครแต่ละตำแหน่งงานท่านก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์020-5523-48455523-4845หรือ www.bul.gov.la จาและนี่ก็แม่นประสาสัมพันธ์ถึงท่านผู้ฟังเนาะที่ว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานของแขนงธนาคารโดยเว้าร่วมว่าเฉพาะก็แม่นธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆเนาะหรือว่าสนใจแต่ละตำแหน่งงานอีหยังต่างๆท่านก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาวของเมืองเฮาเจ้า
10: ท่านผู้ฟังที่ท่านหาฟังไปแล้วนั้นก็แม่นสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮานำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังได้หาฟังกันซึ่งกับเข้ามาในระยะนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการฉบับเลขที่333ทับทอลอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่7มีนาคมปี2024ซึ่งในอาทิตย์นี้เฮาก็จะมาสืบต่อในมาตราที่15
8: เจ้าท่านผู้ฟังต่อไปนุธิดาจะนำเสนอในมาตรา15หน้าที่ของธนาคารธุรกิจท่านผู้ฟังที่เคารพเซิงวันธนาคารธุรกิจมีหน้าที่คือ 1เป็นเจ้าการติดตามการเคลื่อนไหวกระแสเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกโดยการสมเทียบข้อมูลการส่งออกการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในสปป.ลาวและการขายเงินตราต่างประเทศให้ระบบธนาคารผ่านระบบทันสมัย 2. แนะนำและแจ้งให้ผู้ส่งออกในการนำรายรับเงินตราต่างประเทศเข้ามาในสปป.ลาวและการขายเงินตราต่างประเทศให้ระบบธนาคารตามระเบียบการ 3. เก็บซื้อเงินตราต่างประเทศจากผู้ส่งออกตามอัตราส่วนและกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้และให้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งสปป.ลาวกรณีผู้ส่งออกแจ้งเจตจำนงขายเงินตราต่างประเทศผ่านตน4. ออกเอกสารยั่งยืนการแลกเปลี่ยนเงินตราให้แก่ผู้ส่งออกทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานและสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้เพื่อเป็นบอนอิงในการติดตามกวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาว 5. ขายเงินตราต่างประเทศให้แก่ธนาคารแห่งสปป.ลาวตามอัตราส่วนและกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้6. สนองเงินตราต่างประเทศให้เป้าหมายที่มีจุดประสงค์สำหรับกับต่างประเทศเพื่อนำเข้าสินค้าและการบริการที่เป็นบุริมสิทธิ์เป็นต้นน้ำมันเสื้อ ้อไฟยาปัวพยาธิการปิ้นปัวการศึกษาอยู่ต่างประเทศการเคลื่อนไหวเวียกงานรัฐการอยู่ต่างประเทศพันธะทางด้านการเงินและการนำเข้าวัตถุดิบค่าอุปกรณ์การบริการหรือว่าการผลิตหรือค่าบริการติดพันกับการผลิตเพื่อการส่งออกพร้อมทั้งจำกัดการขายเงินตราต่างประเทศเพื่อสำหรับค่าสินค้าและการบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยเป็นต้นแมนอสังหาริมทรัพย์พาหนะทางบกอากาศน้ำและการลงทุนในทรัพย์สินดิจิตอลรายงานกับรายงานกรมคุ้มครองเงินตราต่างประเทศกรณีผู้ส่งออกสินค้าและการบริการปฏิเสธการขายเงินตราต่างประเทศให้แก่ตน8รายงานข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนและมูลค่าการเก็บซื้อเงินตราต่างประเทศจากผู้ส่งออกตามการกำหนดของกรมนโยบายเงินตรา9สนองข้อมูลและเอกสารที่ติดพันกับการเก็บซื้อเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกนำธนาคารธุรกิจตามการเรียกห้องของธนาคารแห่งสปป.ลาว10ค้นคว้านโยบายให้แก่ผู้ส่งออกที่มีการขายรายรับเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกให้ตนเกินในอัตราส่วนขั้นต่ำที่กำหนดเป็นเวลา3ปีต่อเนื่องตามเงื่อนไขและความสามารถของตนเจ้าก็ถือว่าหน้าที่ของธนาคารธุรกิจนี่พิเศษเลยติดพันกับเรื่องการสนองเงินตราต่างประเทศเนาะเพิ่นก็ได้มีการกำหนดเป้าหมายที่มีจุดประสงค์สำหรับกับต่างประเทศโดยเฉพาะเซนวาอันนะนำเข้าสินค้าหรือว่าธุรกิจห่างหันใหญ่ๆที่ว่าเพิ่นเป็นผู้นำเข้าสินค้าก็ถือว่าเขาก็สังเกตบางครั้งบางคราวราคาสินค้าอยู่ในห้างอันนี้ใหญ่สินะที่ว่าเพิ่นได้รับนโยบายหรือว่าได้รับนโยบายในการสนองเงินตราต่างประเทศนี่ให้สามารถนำเข้าสินค้าได้โดยการขายเงินตราต่างประเทศในเพิ่นก็จะสามารถขายสินค้าดังกล่าวนั้นในราคาที่ว่าใกล้เคียงหรือว่าบางเทื่อนี่ถูกกว่าอยู่ต่างประเทศที่ว่าเขาขามไปซื้อเองเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งเนาะที่ว่าทางเพิ่นก็ได้มีนโยบายเฉพาะเลยต่อกับหน้าที่ของธนาคารธุรกิจติดพัดกำกับสนองเงินตราต่างประเทศเจ้าต่อไปนำเสนอเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งออกเจ้า
7: และมาสืบต่อกันที่มาตราที่16สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งออกผู้ส่งออกมีสิทธิ์และหน้าที่คือดังนี้ 1. รับสำหรับค่าสินค้าและการบริการกับต่างประเทศเข้าบัญชีเงินฝากเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกตามอัตราส่วนและเวลาที่กำหนด 2. ขายเงินตราต่างประเทศตามอัตราส่วนที่ได้กำหนดไว้ในมาตราที่7ของข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่ธนาคารธุรกิจอยู่สปป.ลาวเท่านั้น 3. นำใส่รายรับเงินตราต่างประเทศที่เหลือจากการขายให้แก่ธนาคารธุรกิจให้ถูกต้องกับเป้าหมายการนำใส่เงินตราต่างประเทศเป็นต้นการสำหรับกับต่างประเทศการปฏิบัติพันธะต่อรัฐและอื่นๆโดยสอดคล้องกับระเบียบการที่เกี่ยวข้องและ4นำใส่สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการจาและนี่ก็แม่นเนื้อในของสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ส่งออกจาเอาละท่านผู้ฟังก็ถือว่าทางรายการคุ้มเฮาก็ได้มีการนำเสนอหลากหลายมาตราเนาะบ่ว่าจะเป็นหน้าที่ของธนาคารธุรกิจและสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ส่งออกซึ่งว่าทางรายการคุ้มเฮาก็ถือว่าได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจและเลิกซึ่งเกี่ยวกับแต่ละหน้าที่แต่ละตำแหน่งอย่างต่างๆที่ว่าอยู่ในข้อตกลงหรือว่าอยู่ในกฎหมายฉบับนี้เนาะซึ่งว่าสำหรับในระยะนี้เราจะให้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศไปฟังผลงานเสียงเพลงจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วจึงมาโอ้ร่วมกันในระยะสุดท้ายของรายการ

0: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบท่านผู้ฟังที่เข้าลบกับขมาอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารยังหับนาทีดำเนินรายการโดยอนุทิดาและสุขเทวาในมื้อนี้ท่านผู้ฟังต่อไปอนุทิดาจะนำเสนอในหมวดที่5หมวดข้อห้ามของข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการซึ่งว่าในหมวดที่5นี้ข้อห้ามในมาตรา17เพิ่นก็ได้แม่นข้อห้ามสำหรับผู้ส่งออกในที่นี้เพิ่นห้ามผู้ส่งออกมีพฤติกรรมคือ 1. บ่นำรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกเข้ามาในสปป.ลาวตามอัตราส่วนและเวลาที่กำหนด2. ปฏิเสธการให้ความร่วมมือแก่ธนาคารธุรกิจหรือลบหลีกในการขายเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการ 3. ขายเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการโดยบ่สอดคล้องกับข้อตกลงฉบับนี้และ 4. มีพฤติกรรมอื่นๆที่ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการเจ้าอันนี้ก็คือเป็นหมวดที่5ข้อห้ามในมาตรา17ข้อห้ามสำหรับผู้ส่งออกนั่นเองเจ้า
1: เจ้าท่านผู้ฟังและมาสืบต่อกันที่มาตราที่18ข้อห้ามสำหรับธนาคารธุรกิจห้ามธนาคารธุรกิจมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ปิดบังสนองและหรือรายงานข้อมูลที่บ่ถูกต้องหรือปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายและรับเงินตาต่างประเทศของผู้ส่งออกสินค้าและการบริการ 2. ให้ความร่วมมือกับผู้ส่งออกสินค้าและการบริการเพื่อลบหลีกการขายเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการ 4. ปฏิเสธหรือลบหลีกการขายเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการที่ตนได้เก็บซื้อจากผู้ส่งออกให้แก่ธนาคารแห่งสปป.ลาว 4. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการเจ้าและนี่ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่18ข้อห้ามสำหรับธนาคารธุรกิจ
0: จ้าท่านผู้ฟังเซิงว่ายังมีอีกหลายๆเนาะติดพันกับข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองรายรับเงินตาต่างประเทศที่ว่าทางพวกเราจะมานำเสนอให้กับท่านได้รับฟังกันแต่ว่าเซิงว่าในมื้อนี้เวลาทางรายการของพวกเขาก็ถือว่าใกล้จะหมดลงแล้วฉะนั้นทางอนุชิดาและสุขเทวาก็อยากฝากท่านผู้ฟังที่ว่าย้ำใดก็ให้เกียรติที่ต่างเขาฟังรายการของพวกเขานี้ก็ต้องขอแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงและก็ขอให้ท่านจงติดตามรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาไว้อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านตลอดไปด้วยเจ้าและนอกจากนี้ก็ขอเชิญชวนท่านไปติดตามเพจของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวเพียงแต่ท่านพิมพ์เป็นภาษาลาวคำว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวอยู่ทางเฟซบุ๊กของท่านท่านก็จะเห็นเพจพวกเขาแล้วรบกวนท่านติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเขาเพื่อท่านจะบ่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขานั่นเองเจ้า
1: เจ้าซึ่งว่ามาฮอนนี่เนาะรายการของพวกเฮาก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วก่อนจะจากกันไปทางพวกเฮาก็ขอฝากไว้เนาะ2ทางติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านสามารถติดตามได้ที่2ทางเว็บไซต์ www.bol.gov.la 2ทาง TikTok bol_channel 2ทาง YouTube Bank of the Lao PDR หรือรายการโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งชาติที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาว23ในวันจันทร์ออกอากาศในเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารออกอากาศในเวลา 11:00 เป็นต้นไปหรือบรรดาท่านอยากตำหนิติข่าวมาทางรายการของเราท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797
0: เจ้าฉะนั้นว่าข้อนี้เวลาทางรายการของพวกเขาก็หมดลงเพียงเท่านี้อนุชิดาพร้อมด้วย
1: สุขเทวาศรีประเสริฐ
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอทั้งสองขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจังหวัดนครลมวิจันต่อไปสันทัดฟังข่าวต้นสมงเมื่อบดมนี้อิงตามการรายงานของแผนกสถิติและวิจัยการท่องเที่ยวกลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวเห็นว่าตัวเลขสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวสากลที่เข้ามาท่องเที่ยวอยู่ลาวในระยะ8เดือนต้นปี2025มีจำนวน 3,61,928 เทื่อคนเพิ่มขึ้น 15% ถ้าเทียบใส่ปี2024กลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียนยังเป็นตลาดต้นต่อที่เข้ามาท่องเที่ยวลาวในนี้ประเทศไทยเป็นอันดับที่1รองลงมาเป็นเวียดนามและจีนแขวงที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมหลายที่สุดแม่นนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์หลวงพะบางและแขวงจำปาสักเนื่องจากมีความสะดวกด้านการเดินทางผ่านเส้นทางรถไฟแล้วจีนเส้นทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงและเส้นทางเลขที่13ใต้ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความสะดวกสบายหลายขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแม่นท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
6: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกันเซนเก่าเซนเคยภายล่างหาประธานอาหารซวยเฮากับทูนินเข้ามาติดตามเพลงสากลก็สื่อสารกันได้นั่นล่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิมผ่าน0305787052ซึ่งตอนต้นรายการนั้นพวกเขาเดินทางพร้อมศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งก็ขอบใจที่เพิ่นให้การสนับสนุนตอนต้นนั่นล่ะตาฟังไปอย่างพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามือตามัวตาบ่เห็นหุ่มอันถ้าว่าตาเขาเบิ่งบ่เห็นแจ้งจะมีผลต่อสุขภาพฉะนั้นสามารถเข้าไปปินปัวไปปรึกษาพวกเขาได้อยู่แถวน้องโบท้องเนื้อนี่เองสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่พี่น้องพวกเขามั่นใจได้พวกเขามีเซลล์สารเฉพาะทางจากประเทศจีนแขวงยูนานเพิ่นมาปีนปัวเพิ่นมาทำการผ่าตัดให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาฟรีมีแต่พวกเขานั้นเสียค่ายุกยาต่างๆก็ถือเป็นโอกาสดีแล้วล่ะเนาะไปซ้อไปทำได้เด้อคิดว่าตอนนี้ผู้ได้มักเบิ่งเตะบานก็คงจะติดตามทีมที่ตัวเองมักติดตามผลงานต่างๆฉะนั้นระยะนี้พวกเขาก็ยังมีเพลงเกี่ยวกับบานเตะเนาะ FIFA World Cup มาปล่อยเป็นเพลงลอดพื้นแล้วก็มีซิงเกิลต่างๆที่พวกเขาหยิบมาปล่อยให้รายการได้ฟังให้มันไปตามเทรนด์ทักทายกันก่อนมีรายการหยิบเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ฮ้องให้กำลังใจนักเตะทางไลน์นั่นแหละเป็นการห้องงวมกันระวังนักห้องเจลลี่โรนแล้วก็มีคาริลีออนเพลงนี้ใส่ซัวไลเตอร์กำมอบให้กับทุกคน

ก็หยิบให้มีรายการได้ฟังสองสามเทือนแล้วล่ะเพลงนี้กัลยาณ์นี่มีรายการก็จะได้ยินเพลงที่เสียบอนนะเนาะไลเดอร์ก็เป็นเสียงฮ่องกงนักร้องสาวอเมริกันใส่เสื้อเจริโรนฮ่องกงกับแคริเรียนนักร้องสาวเม็กซิโกเนาะก็เป็นหนึ่งในซิงเกิลที่ฮ่องปลุกระดมให้นักเตะบานฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ซึ่งเริ่มกันมาแต่11เด้นะ11ไปฮอดกลางเดือนหน้าวันที่19เดือนกรกฎซึ่งตอนนี้ก็จัดแบ่งเป็นกลุ่มกันอยู่ซึ่งการแข่งขันนี้มี48ทีมแข่งขันอยู่3ประเทศด้วยกันสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาก็ติดตามไปนำกันโทรได้มากนะแล้วตอนนี้ก็มีเพลงเกี่ยวกับบอลอะบอลจะเป็น We Are One Kick It หรือว่า Die Die และซิงเกิลอื่นๆที่เป็นเพลงประกอบ FIFA World Cup ที่ผ่านมานะคะบุญเวียนอยู่ตาม YouTube อยู่ตามช่องทางต่างๆเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเริ่มมีรายการไล่คนอ่ะทูนินเข้าไปติดตามเพลงแล้วก็ฟังเพลงให้มันคือคืนประมาณนี้ขอบใจซุนการแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเนาะที่ให้การสนับสนุนตอนต้นรายการฝากไว้อีกตึมบัดหนึ่งก่อนจะนำรายการเข้าสู่ระยะของเราเทเลคอมไทม์ไปปรึกษาใดไปปินปัวใดอยู่แถวน้องบัวทองผู้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตอหินตอกระจกประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานกันยังเห็นเสื่อมเพราะว่าอายุเขาสูงขึ้นสิอาลมันตาอักเสบพยาธิเกี่ยวกับตาเพราะเขามีเซลล์สารซับเพาะทางเด้อจะเป็นสายตาเด็กสายตาผู้ใหญ่ไปปรึกษากับด็อกเตอร์เซียนเทียนโป้จากแขวงยูนนานไปปินไปปัวน้ำเพลินมีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีทำการผ่าตัดไล่กว่า10,000คนติดต่อได้ที่5755411 5755411

0: ื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
1: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแหงได้ใจอีหลีเด
4: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหั่นน่ะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music the best radio in town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
9: ตึมแอป M Service
10: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
9: ตึมแอป M Service
11: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
9: ตึมแอป M Service
12: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
9: ่ก็ตึมแอป M Service
13: โอ้ว้าวคักแท
14: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
12: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
14: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
6: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออนี่ตูน
15: หือ
4: คู่บ่าวาตอนนี้

0: แบบนี้ซัมซิติโตกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
0: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาฝากไปแล้วสิ่งที่น่าสนใจตากทางบริษัทยังมีบัญหาเกี่ยวกับบริการพวกเขาอยากจะสอบถามอยากจะซ่อมแปลงอยากจะได้ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับบริการมือถือมีรายการก็สอบถาม131นะส่วน131นั้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตตั้งโต๊ะ175178สอบถามได้ตอนนี้เพิ่นแจกโซกซองซันเดอร์แจกผ่านบริการ FTTH บริการ Fiber to the Home ฉะนั้นผู้ใดจะเอาบริการนี้เข้าเหือนกับเคี้ยวตัดสินใจเพราะว่าท้ายเดือนนี้เพิ่นจะแรนเดิมเอาผู้โชคดีซันที่1นี่จำเป็นต้องเข้าไปลุ้นบ่เพียงแต่เอาบริการ FTTH เข้าเขาก็ได้ข้องติดไม้ติดมือทันทีเซ็นเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงถึง600นาที data 60กิกซัมบอนำถ้าว่าเอาบริการนี้เข้าแล้วเอาจ่ายล่วงหน้า3เดือนเพิ่นยังแถมเดือนนำไซฟรีให้1เดือนแล้วยังได้เข้าไปลุ้นเงินไล่กว่า50ล้านน่ะเป็นโซกซันที่ซ่องสินะจ่าย6เดือนได้ซ่องเดือนฟรีจ่ายเป็นปีได้4เดือนฟรีฉะนั้นโซกซันที่ซ่องนั้นลูกค้าใหม่คันท่าวาจัย3เดือนล่วงหน้าก็ได้เข้าไปแล้วแต่ลูกค้าเก่าแบบนี้กับปฏิบัติจ่ายค่าบริการล่วงหน้า3เดือนก็ได้เข้าไปสิ่งเซ็นกันเนาะอันนี้เป็นโซกซันที่ซองท้ายเดือนเด้อมีรายการกับบริการ FTTH ลิ้นแนทไวแฮงบ่มีสะดุดทั้งเฮ็ดเวียกเบิ่งนั่งฟังเพลงครบสอบถามได้131เกี่ยวกับบริการนี้

ริการ FTTH 131นอกจากนั้นยังได้เลขค่ามือถือพวกเขาที่556-0083ตัวอันนี้เป็นเบอร์พนักงานค่ายหรือ5965-5693เบอร์ตั้งโต๊ะ219385กด021ก่อนนะสามารถสอบถามได้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมิดรายการขอบใจที่ทูนอินเข้ามา

0: Come home, don't you cry. Just close your eyes. Feel the silence hold you. Let go. We're breathing slow. Let go. Our utopia. But no one seems to know. There's a place where we're meant to go. And we're closer than we know.
1: กับเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Utopia เป็นผลงานของวงไซซูวาเดอะโรสมาจากสาธารณรัฐเกาหลีนั่นล่ะเพลงวงป๊อปนะซึ่งพวกเกี่ยวห้องเพลงนี้แล้วปล่อยออกมาในเดือนนี้เนาะเดือนนี้วันที่10ที่ผ่านมานี่เองมีเสียงเพลงทำอีททำอ๋อกับอัลบั้มทำอีทให้พวกเราได้ฟังในปี2017มีซิงเกิลปล่อยออกมาใส่ชื่อว่า Sorry แล้วก็เป็นที่ฮู้จักของแฟนๆเพลงนี้คือซิงเกิลล่าสุดที่พวกเกี่ยวปล่อยออกมาเนาะวางอาทิตย์แล้วนี่เองใส่ชื่อว่า Utopia Utopia แปลภาษาบ้านเฮากินไว้เข้าไปเบิ่งเพิ่นว่าดินแดนแห่งหรือว่าดินแดนในอุดมคติพวกเขาลือจาวาวอีกอันหนึ่งคือ Dream World โลกแห่งความฝันน่ะทุกคนกับฝันอยากจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อยู่ในฝันเขาก็สร้างมาเติมแต่งสร้างโลกในฝันเขาได้ดังที่เขาอยากจะเป็นนะแต่ความจริงก็ขึ้นนำ ขึ้นนำเฮือนำแหงขึ้นนำคมบุกบืนพวกเขานั่นล่ะว่าเขาอยากจะเหตุให้ชีวิตเขานั้นอยู่ดีกินดีก็ต้องบุกต้องบืนต้องมันทำมันเหียนต้องมันศึกษาต้องเหตุต้องหาเพราะว่าทุกคนนั้นเกิดมามันก็บ่ได้มีสับสิ้นเหมือนกันนะเนาะหรือว่ามีต้นทุนคือกันบางคนเกิดมาก็พร้อมทุกอย่างบางคนก็ต้องสู้ต้องสนกัดแค้วยุ่มก้นกันไปอันนี้วง The Rose จะมีนักร้อง4คนด้วยกันบอกว่าจะเป็นกิมบูซุงซึ่งเป็นนักร้องมือกีตาร์และก็มีพักโดยุนเป็นนักร้องมือกีตาร์และคีย์บอร์ดแล้วก็มีลี่ฮายุนเป็นมือกลองแล้วก็เป็นนักร้องเสริมอ่ะเนาะแล้วก็มีแพยางย่มมือเบสแล้วก็เป็นนักร้องคอรัสเสริมนั่นล่ะเพลงนี้ก็ค่อนข้างจะได้ใจอยู่จังหวะก็ถูกอกถูกใจเนาะจื้อซื้อไว้มีรายการ Utopia ของ The Rose ตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมเมื่อกี้ก็ย้ำให้มีรายการที่หัวบริการ FTTH นั้นเพิ่นให้พวกเราได้ลุ้นโชคส่งสารลูกค้าใหม่เอาบริการนี้เข้าก็มีข้องติดไม้ติดมือเบอร์งาม5เบอร์มูลค่าโทรฟรี600นาที data 660กิก data 60กิกจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนำใช้ฟรี1ปีได้4เดือนฟรีแล้วจ่ายครึ่งปีได้2เดือนฟรีแล้วเฮายังสามารถเข้าไปลุ้นเงินรางวัลได้50กว่าล้านซึ่งเป็นจะแรนเดิมท้ายเดือนนี้อันนั้นเป็นลูกค้าใหม่ส่วนลูกค้าเก่าก็มีสิทธิ์ลุ้นบ่สามารถลุ้นโศกสันติซองเพียงแต่เฮาจ่ายล่วงหน้าบริการ3เดือนขึ้นไปเพิ่นแรนเดิมท้ายเดือนเงินล้านไล่กว่า50ล้านก็สามารถติดตามผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามรายการเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้อยู่มีให้มีรายการได้ติดตามทุกมือคาร์ลฟุน152โมงมีรายการสามารถทูนอินมาติดตามผ่านห้อยซามหรือก ขึ้น94ลื่นล็อกอินเข้าไปติดตามผ่านทางเว็บไซต์การยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลาวโทรคมมีบริการเอาคะแนนสะสมแลกมูลค่าโทรแล้วกันแลกเป็น data สานั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาที่ใช้บริการลาวโทรคมทุก 1,000 กิกไม่ถึง1คะแนนแล้วสะสมไว้ในระบบแล้วตอนนี้เฮาได้ไล่คะแนนเฮาก็สามารถนำคะแนนนั้นมาแลกเป็นมูลค่าโทรได้ data เพิ่นก็มี3ทางเลือกให้เฮาแลกเด้เส้นว่า100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 กิก5มื้อใช้ได้กระจื้อไว้รหัสแม่นเลข10 100คะแนนแลก data 5กิกใช้ได้1มื้อรหัสแม่นเลข11ร้อยคะแนนแลก data 3กิก3มื้อรหัสแม่นเลข12ร้อยคะแนนแลก data 2กิกใช้ได้5มื้อรหัสแม่นเลข13ชื่อรหัสแล้วเนาะเดี๋ยวจริงไหมจะบอกวิธีแลกโดยกดผ่านหน้าจอกดดาว567เครื่องหมายดาวเลข10คันถ้าว่าเฮาแลกเป็นมูลค่าโทรถ้าว่าแลกเป็น data 5กิก1มื้อกับเลข11สรุปแล้วเติมเลขรหัสที่เราต้องการอยากจะแลกใส่ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อ

ตอนนี้ยังจะบอกว่าพวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมข่าวดีๆจากทางบริษัทสร้างมาสั้น 5,000 ซองทางนี้กิ่งไม้หยิบมาปล่อยกิ่งไม้หยิบมาเว้าแล้วผู้ใดต้องการยังจะฟังเพลงจะเป็นเพลงซ้ำเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่ยินดีต้อนรับแต่วันประหัดพวกเขาก็เน้นค่อนข้างจะไม่ให้มันทึกต่ำติ่มเอาประมาณว่า 2,026 2,025 ก็สามารถกินกลางกันเข้ามาเนาะผิงระยะนี้พอเขาปล่อยในมือนี้ระยะนี้หลายคนก็ติดตามเบิ่งว่าการระบาดของพยาธิไข้ยุงหลักฝนตกเว้นมือเว้นวันแต่บ้านเพิ่นได้แดดก็แดดเอาแท้ว่าเมื่อกี้จะแลนเข้ามาสตูดิโอเห็นแสงแดดก็เมื่อยแล้วล่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงนั่นก็คือพยาธิไข้ยุงหลายหรือว่าไข้เลือดออกแต่ละปีบ่มีปีได้ที่บ่มีจำนวนคนเป็นไข้และเสียชีวิตย้อนพยาธิไข้เลือดออกฉะนั้นหลักการ5ปอก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ง่ายดายและสามารถปฏิบัติได้5ปอเอาง่ายๆก็คือปิดปล่อยเปลี่ยนปรับและปฏิบัติฉะนั้นปิดก็คือปิดภาชนะเก็บน้ำทุกสนิทเป็นอ่างเป็นถังต่างๆที่เฮาตรงน้ำเฮากันต้องมีฝ้าปิดเพื่อบ่ให้ยุงไปไข่ใส่ปล่อยยังเนาะคันถ้าว่าเฮาบางคนมักเลี้ยงมักปลูกดอกบัวบางคนมีน่องยังต่างๆเพื่อเสริมดวงอ่ะเนาะเฮาก็อย่าลืมเอาปลาห้างนกยุงปล่อยใส่เพื่อให้กินนอนน้ำบางคนก็มักมีอ่างต่างๆเพื่อเสริมดวงหรือว่าเพื่อเฮ็ดน้ำผุต่างๆอ่ะเนาะบ่ได้มีน้ำเฮาก็พยายามปล่อยป่าห้างนกยุงใส่เปลี่ยนกับเปลี่ยนภาชนะอยู่อ้อมแอมหรือว่าห้องตู้ห้องต่างพวกเขาปีนตู้สินะอันได้เป็นตาทิมกับทิมกระปุกกระป๋องอย่างเก่าตีนลดไปโบเมนตะยุงนะบางเทื่อมีงูเพื่อนะก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะปรับแบบใดปรับปรุงสภาพแวดล้อมอมแอมเหือนเฮาวันเจ้าวันทิศฝนตกฟ้าแดดหยุกหญ้าขึ้นไหวยุงกับไปรีอยู่แถวนั้นก็มีนะฉะนั้นเฮ็ดให้มันสะอาดสะอานบ่อนเฮาอยู่ปอสุดท้ายก็คือปฏิบัติแบบนั้นเรื่อยๆมันก็ปราศจากหรือว่าสามารถหลุดพ้นแรงเผาผลาญของยุงหลาย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ตึมเงินใส่เบอร์แล้วค่ะเฮ็ดเท่าไหร
8: ่ตึมแอป M Service
9: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อน้อ
8: ตึมแอป M Service
10: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
8: ตึมแอป M Service
11: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
8: ่ก็ต้องแอป M Service
12: โอ้ว้าวคักแท
13: ้ท่านโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
11: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
13: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
5: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

้องเพลงนี้บอกว่า Leave the room the second that you walk in something like a fever dream ย้ำเลือกเกินว่าการที่เข้ามาในห้องกาเหตุให้เข้าคนนั้นตกอยู่ในสภาพเพ้อฝันแบบเบลอเบลอ Very confusing Insensely Fast moving ความหมายบอกว่าเป็นเบลอๆสับสนเหตุยังกะบ่ทึกจับยังกะลูดไม้ลูดมือค่ายไก่ตัวบ้างใหญ่ๆประมาณนั้นคนเฮาบางเทื่อเมื่อขมะในสิ่งที่เฮาบ่คาดว่าเขาจะเข้ามาประมาณนี้มันก็เฮ็ดยังบ่ทึกอเล็กซ์วอลเลนเพลงนี้ก็ถือว่ากำลังมาแห่งเพลงหนึ่งปล่อยวันที่26เดือน2026นี้นะให้มีรายการได้ฟังไล่เถื่อแล้วล่ะมื้อนี้ก็หยิบมาให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง Fever Dream ยังมีซิงเกิลตัวหนึ่งของ Alex Passenger มื้อหน้ากิ่งไม้หยิบมาปล่อยให้ฟังขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนพวกเขาซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมกับเครือข่ายเราโทรคมมีรายการไปแถวนั้นสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจพวกเฮามีแพ็กเกจ1มื้อ3มื้อ1อาทิตย์ก็สามารถเปิด IR ก่อนข้ามเนาะบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทาง1มื้อก็รหัสเลข1 15,000 กีบเท่านั้น3มื้อ 40,000 รหัสแพ็กเกจมันเลข3อาทิตย์1รหัสแพ็กเกจมันเล็ก70,000สมัครได้ทางเบอร์ตื้มเงินเบอร์รายเดือนทันทีที่เราเปิดระบบลื้อว่าทันทีที่พวกเราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเราไปปลายทางเราก็สามารถจูนเข้าเครือข่ายปลายทางกับสอบถามใดผู้ใดที่บ่เคยใช้ก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามหรือสอบถามผู้ที่เคยใช้วิธีสมัครง่ายๆเด้อกดเครื่องไม้ดาวก่อน234เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

ครับเราโทรคมมีบริการฝากเบอร์พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาที่ใช้เบอร์นั้นแล้วหลายคนรู้จักแล้วจำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าเวียกอยู่ในเขตที่บ่สามารถเข้าถึงบริการของเราโทรคมสินะมีรายการก็สามารถใช้บริการฝากเบอร์มี3เดือน6เดือนและ12เดือนวิธีฝากเบอร์ง่ายๆกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวต้องการฝาก3เดือนก็ใช้เลข3ครึ่งปีก็ใช้เลข6 1ปีใช้เลข12เอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเมื่อเฮากลับมาเฮาก็สามารถเรียกเบอร์นั้นมาใช้ได้โดยกดผ่านดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

สำหรับผู้ได้ใช้เบอร์ตึมเงินสองสามคนอยู่ในครอบครัวหรือว่าครอบครัวมี 4-5 คนเฮาก็สามารถซื้อเป็นแพ็กเกจเดียวแล้วลงทะเบียนไซต์นำกันได้สามเบอร์บริการนี้เนาะยิ้มกับ Family Package Package 100,000 กิบมี data 45 กิกนาทีโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันไซต์ได้ถึง3เบอร์ได้นอกจากนั้นพวกเรายังมีแพ็กเกจ 150,000 มี data 70 กิกมูลค่าโทรในเครือข่ายนี่มีถึง150นาทีแล้วเขาสามารถลงทะเบียนใช้นำกันถึง5เบอร์ก็ซ้ำชี้ล้มซ้ำชี้โทรมีรายการก็สะดวกสบายอันหนึ่งถือว่าเป็นบริการไม้ส้มน้ำใหม่สามารถสมัครแพ็กเกจตัวนี้ผ่าน M Service หรือจะสอบถามไปยังคอนเซ็นเตอร์พวกเขาได้นะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคม

0: colorful music the best radio in town
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ตึมเงินใส่เบอร์แล้วค่ะเฮ็ดเนาะใด
4: ตึมแอป M service
5: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
4: ตึมแอป M service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
4: ตั้มแอป M service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเข้าใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอปเซอร์วิสรวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
1: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ซิงเกิลตัวนี้ก็เป็นเสียงของของนักร้องสาวอเมริกันไม่ว่าจะเป็นเอราแลงเร่และมอร์แกนบอลเลนร้องเพลงนี้ร่วมกันก็ถือว่าเป็นซิงเกิลทำอิฐที่พวกเกี่ยวทั้งซองได้มาฟีเจอริงกันกับเพลงนี้ Can't Love You Anymore Just when I think you live กับปล่อยผ่านค่ายเพลง So Good และ Columbia ปล่อยในเดือน4ท้ายเดือน4 2026 2เดือนหลังเนาะมีรายการก็ถือว่าเป็นซิงเกิลหนึ่งที่สร้างกันอยู่ในสตูดิโออัลบั้มของ Language สตูดิโออัลบั้มที่2อ่ะใส่ชื่อว่า Dandelion ก็ถือว่าเป็นนักร้องคันทรีที่กำลังมาแห่งได้กินไม่เข้าไปเบิ่งว่าตอนนี้พวกเกี่ยวมีซิงเกิลตัวใดนอกจากการห้องห่วมกันว่า I can't love you anymore สำหรับ Morgan นั้นก็มีซิงเกิลตัวหนึ่งก่อนหน้านี้ใส่ชื่อว่า Don't We รู้สึกว่ากิ่งไม้บกคุณน่ะมือหน้าซีหยิบมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังสำหรับ Ella Langley นั้นก็มีซิงเกิลตัวหนึ่งใส่ชื่อว่า Be Her อันนี้หยิบมาให้ฟังแล้วแล้วกิ่งไม้ก็เข้าไปเบิ่งภายล่างที่ปล่อยเพลงไปว่าเพลงนี้ตอนนี้อยู่ในชาติของต่างประเทศมันเป็นจังใดติดอันดับดีบอกับบางประเทศ US Hot Country Billboard อันดับ3ไปเบิ่งแถว UK Country Song ก็เป็นอันดับ3ได้ New Zealand Hot Single ก็อันดับ5แล้วเข้าไปเบิ่งชาร์ตยักไง US Billboard Hot 100 กับอันดับ7ก็ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเสียงเพลงที่แฟนๆเพลงติดตามและก็ข้อเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆ No I can't love you anymore ยังทราบนาทีมีรายการฝากไว้กับบริการของเราโทรคมโดยเฉพาะบริการ FTTH เพิ่นแจกสุขส่องสันก็คือเปิ้ลนำไซปุ๊บมีข้องติดไม้ติดมือเบอร์โทรมูลค่าโทรแล้วยังมี Data สัมบนำเปิ้ลแล้วเอาใจลวงหน้า3เดือน6เดือน1ปีแถมเดือนนำไซพร้อมถังเข้าลุ้นโซกไล่กว่า50ล้านซึ่งเพิ่นจะแรนเดิมท้ายเดือนเนาะท้ายเดือนนี้มีอะไรกันก็ลุ้นไปนำกันลูกค้าเก่าได้บ่ได้ลูกค้าเก่าก็เพียงแต่สำละลวงหน้า3เดือนก็เข้าไปสิงรางวัลก็ติดตามไปนำกันมีรายการกิ่งไม้ก็ลุ้นได้ลุ้นทุกระดูการนั่นละลุ้นไปนำกันเมื่อได้เพิ่งหนึ่งต้องเป็นของพวกเขาถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนหลักขอบใจไปยังศูนย์การแพทย์นครโลกเวียงจันทน์ปักกิ่งเดินทางพร้อมๆกับพวกเขาตอนต้นรายการห้างหาได้ส้นใจยากจะใส่ทรงทางนี้เป็นบอนปอนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าก็สามารถติดต่อได้ขณะจะทำรายการ0305787052ปะเบอร์ไว้หรือว่าโทรเข้าเบอร์นี้แล้วปะเบอร์ไว้ให้กับทีมงานคาร์ลฟูนเพลงซากโกนสิแล้วพวกเราจะโทรกลับนะอวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขผิดพลาดประการได้ขออภัยพอกันมื้ออื่นโมงเก่าเด้อสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: นี่ตุน
1: หืม
0: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์เหลาโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค่เพิ่นมีบริการแบบนี
2: ้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แมนละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แมนดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและเพิ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
3: ์1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานม่วนซื่น
4: เอาไปจังได๋มาจังได๋นี่น่ะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบอกอาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
5: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นนั้นว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำรานมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
6: ้เอาพบกันวันนี้เป็นมื้อวันพฤหัสที่18ของเดือนมิถุนาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเป็นมื้อขึ้น4ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569 มาเว้ามาว่าทักทายยายองพี่น้องพงไปเฮาก็เป็นมื้อวันพฤหัสกันได้มื้ออื่นก็จะเข้าวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติการเวลาก็ได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างบ่หยุดยั้งดอกไม้ยอมเปลี่ยน4วันเดือนปียอมเปลี่ยนแปลงคนเฮาก็เปลี่ยนจิตใหม่ใจใหม่ลุกใหม่นั่งใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเหตุอันใดก็ขอให้คำนึงถึงตัวรถกฎหมายเด้อพี่น้องเด้อเอาใส่รถใช้ถนนก็ขอให้อย่าสุประมาทชีวิตมีค่าอย่ามรณากับอุบัติเหตุเจ้าก็ค่อยๆก็ค่อยขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ไปใกล้ภาคไกลไปทางไหนก็ดีให้ระมัดระวังกันแน่ใส่รถใหญ่รักษาความไว้ใส่รถจักใส่หมวกกันกระทบกันน็อกกันไปรักษาสุขภาพพละเนาะพี่น้องเนาะกินอาหารมีธาตุบำรุงกินงำๆบ่คำเบิ่งท้องมันสิของเมื่อรุ่นไหนอย่าสู้กินดิบกินแดงมันสินอนตะแคงเป็นเวทเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นจามเจ็บเป็นเอ็นไข้อย่าสู้ซื้อยามากินเองไปหาแพทย์หาหมอกวดกาคักแน่ได้ประหยัดไข้ยุงลายเด้อพี่น้องเด้อและยานี่ยามฟ้ายามฝนน้ำอ่างน้ำขังอู้แองไห้น้ำในความทายกระโปกระป๋องอย่างรถเก่ามุนีจูดทิมยาหญ้าอยู่ข้างเฮือนข้างศาลทักทางกวยห้องกวยรอให้น้ำหลวงน้ำไหลเด้อพี่น้องเฮาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเว้ากันเรื่อยอันนี้ก็ได้เนาะ
3: ท่านผู้ฟังดีครับทุกวันนี้นี่ธุรกิจนี่มุ่งแต่สร้างกำไรที่สูงที่สุดแต่เคยถามตนเองว่าสุดท้ายแล้วผู้บริโภคได้รับหยังกลับคืนโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าสุขภาพของประชาชนสำคัญกว่ากำไรของธุรกิจเพราะเขาบ่ได้มุ่งหวังกำไรมหาศาลพวกเขาบ่ได้สร้างโครงการนี้ขึ้นเพื่อหวังเอาเปรียบไผแต่พวกเขาอยากส่งคืนผลประโยชน์กับสู่ผู้บริโภคให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีและได้รับสิ่งดีๆกลับคืนอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาเชื่อว่าเมื่อประชาชนมีสุขภาพดีครอบครัวก็มีความสุขเมื่อครอบครัวมีความสุขสังคมก็เข้มแข็งเมื่อสังคมเข้มแข็งประเทศชาติก็จะพัฒนาพวกเขายอมหับกำไรเพียงน้อยหนึ่งเพื่อให้สมาชิกได้หับหลายขึ้นพวกเขาเลือกที่จะแบ่งปันแทนที่จะเก็บไว้เพียงผู้เดียวพวกเขาเลือกที่จะยืนอยู่ข้างผู้บริโภคบ่แม่นยืนอยู่ถึงผู้บริโภคนี้บ่แม่นเพียงแต่โครงการสุขภาพแต่นี้แม่นการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ท่านและคนที่ท่านรักถ้ามื้อนี้ท่านกำลังมองหาโครงการที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและส่งคืนผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างแท้จริงขอเชิญเลยเด้อท่านมาห่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้พอสุขภาพดีคือกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเขาทุกคนก็จัดสนาไปพร้อมกันสุขภาพดีคืนกำไรให้ผู้บริโภคกำไรน้อยแต่จริงใจท่านผู้ฟังเทียกแพงมื้อนี้พวกเขาขยันหาเงินตั้งใจสร้างอนาคตแต่มีสิ่งที่หลายคนกำลังหลงลืมนั่นคือสุขภาพพอเงินหาไม่ได้แต่สุขภาพที่เสียไปบางครั้งใช้เงินเท่าใดก็ซื้อคืนบ่ได้มื้อนี้ท่านอาจจะยังแข็งแรงแต่มื้ออื่นไผจะฮู้มื้อนี้ท่านอาจจะยังมีรายรับแต่ถ้าสุขภาพมีปัญหารายจ่ายอาจจะหลายกว่ารายรับนั่นคือเหตุผลที่โครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ถูกสร้างขึ้นเพราะเขาบ่ได้คิดแต่จะขายพวกเขาบ่ได้คิดแต่จะเอากำไรแต่พวกเขาคิดว่าจะเฮ็ดเท่าใดให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจะเฮ็ดเท่าใดให้คนลาวเฮามีสุขภาพดีขึ้นจะเฮ็ดเท่าใดให้ทุกครอบครัวมีความอุ่นใจหลายขึ้นเพราะกำไรที่แท้จริงบ่แม่นตัวเลขในบัญชีแต่แม่นหอยยิ้มของสมาชิกแม่นความสุขของครอบครัวแม่นการได้เห็นผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงถ้าท่านเชื่อว่าสุขภาพสำคัญกว่าเงินถ้าท่านเชื่อว่าการแบ่งปันมีคุณค่ากว่าการเอาเปรียบถ้าท่านเชื่อว่าสังคมที่ดีเริ่มจากประชาชนมีสุขภาพดีขอเชิญท่านเข้ามาร่วมเดินไปน้ำกันพอพวกเขาอาจบ่แม่นโครงการที่ใหญ่ที่สุดแต่พวกเขาอยากเป็นโครงการที่จริงใจที่สุดและอยากเห็นคนลาวมีสุขภาพดีไปน้ำกันโครงการสุขภาพดีมีกำไรสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เอาเชิญเลยเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการเราติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599ท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละ
7: เอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449-5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันแล้ววันนี้ก็มาฝากลับกันเนาะพี่น้องเนาะฝากลับกันสักก่อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในรายการเนาะมดสุภูสุคน

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซด์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซด์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนี่ยเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เฮามีข่าวดีมาบอกเด้อทานที่เป็นสมาชิกของนูนิเอนไซยาฟอกเลือดและก็ยาคลายเส้นเนาะ3ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเดี๋ยวนี้พวกเรามีข่าวดีสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเฮาหากสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีและมีสุขภาพแข็งแรงบ่ได้เข้านอนโรงหมอ

0: หรือรับการรักษาตัวตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทางโครงการจะมอบเงินรางวัลน้ำใจเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแห่แก่สมาชิกโดยมีมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนี่คือการตอบแทนผู้ที่ใส่ใจด้านสุขภาพรักษาห่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพราะสุขภาพดีโมเมนเพียงแต่ลดค่ารักษาแต่ยังได้รับผลตอบแทนกลับคืนอีกด้วยแน่อันนี้ข่าวดีเนาะเป็นโครงการของสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีเนาะแม่นจะได้รับรางวัลตอบแทนคืออย่างสั้นผลิตภัณฑ์อินไซโนนี้ยาฟอกเลือดยาแก้เส้นแก้เอ็น3ผลิตภัณฑ์เอามาเว้าให้กันฟัง
1: บัดนี้ก็ก้าวเข้าสู่นิทานพื้นบ้านกันซะเป็นไดเนาะให้มิตรรายการเฮาได้ม่วนกันอ่ะเข้าสู่บรรยากาศนิทานกันเลยเนาะหรือว่าเน้นคำกินขี้อ้อยอยู่ในวัดบอนจั่วคำอยู่นี่ก็มีครูบาอาจารย์หลายองค์ร่วมกันในมือหนึ่งมหาเถร3องค์หมายว่าพระผู้ใหญ่แล้วว่าซั่นซะคืออยากมีพญาปัญญาเก่งกล้าจึงพากันไปซอกอ้อยมาได้7ลำอ้อยดำบ่จักละ7ลำเพื่อให้อ้อยเกิดเป็นแรงพญาปัญญาต้องได้นำเอาอ้อยนี่ไปสูดอยู่ป่าซ่าจนฮอดแจ้งพุ่นแล้วสูดตั้งแต่หัวแรงจนแจ้งทับได้จึงคอยกินแล้วพญาปัญญาก็จะเกิดมีมาตามความต้องการมหาเถรพระอาจารย์ใหญ่ทั้ง3องค์นี่จึงได้ซักสวนออกจั่วคำไปนำเพื่อช่วยแบกอ้อยไปจนถึงป่าซ่าพุ่นแล้วจั่วคำนี่ก็บ่ฮู้เหลี่ยมคมหรือว่าบ่ฮู้กลอุบายให้แล้วเนาะตัวให้เราแบกได้เราเพิ่นบ่อยากแบกบ่ฮู้เหลี่ยมคมของพระมหาเถรทั้ง3ก็จึงตกลงแบกอ้อยไปให้ต่างว่าอยากซอกฮู้ความจริงจากมหาเถรทั้ง3องค์หั่นตึ้มเนาะนายหั่นเด้เพิ่นก็จึงได้บอกกับจั่วน้อยหั่นว่า
2: เออจั่วน้อยเอ้ยนี่เด้อแบกอ้อยนี่ไปเฮาอีไปน้ำล่องเจ้าแบกไปรถไปฮอดภาษาหั่นแล้วก็ปาไว้หั่นเฮาอีเฮ็ดเองลูกเนาะเด้อบ่เป็นหยังนี่ว่าซั่นจันใหญ่ผู้หนึ่งกระโดดมาใส่เป็นคนทางใต้ว่า
3: ว่าอันนั้นแบกไปดีๆจะช่วยให้มันลากดินได้นี่จั่วเอ้ยเอาไปให้มันดีๆนี่แหละสิได้ไปชูดนี่นี
2: ่ว่าซั่นซะเมื่อนั้นก็พวกมหาเถรกับจั่วน้อยก็นําอ้อย7ลําหั่นแล้วไปถึงป่าซ่าไอ้เน้นนี่ก็นักปานนี้ก็อดเอาแล้วอึดๆอัดๆไปอยู่แล้วไปฮอดป่าซ่าปั๊บก็ถือว่าเป็นบอนเคสบอนยําแล้วเนาะก็ได้ทําพิธีคักแน่มีการสูดคาถาเข้าใส่อ้อยเห็นจนดึกเที่ยงคืนจากนั้นพวกมหาเถรก็ออกอุบายกับจั่วคำเพื่ออยากให้จั่วคำนี่ได้เฝ้าติดตามเด้ก็เลยเว้าขึ้นว่าจั่วเอ้ยเจ้าพ่ออดหลับอดนอนได้ฮอดแจ้งดอกบ่หรอกสิเฮาอยู่เฝ้าอ้อยนี่เด้บ่ค่อยจะพากันกลับคืนเมื่อก่อนเฮาเจ้าฮั่นรอถ้าฟังเสียงละครั้งเนาะเมื่อได้ยินเสียงระฆังแล้วก็ให้เฝ้าทอดอ้อยออกจากไก่สุดทันทีเลยอย่าปะไว้เลยแล้วบ่ขึ้นเมื่อแล้วก็แบกขึ้นเมื่อคุติหันเอาไปไว้เจมไว้เจคุติหันเดิมยันให้ดีเลยอย่าให้คนลักกินมันยิ่งเสี่ยวพญาเด้อถ้าจั่วอดนอนปฏิบัติคือจังสันเราจะแบ่งพญาเฮ้จั่วคำได้นี่นั่นก็จึงอยากได้พญาตื่มกับความมีพญาของตัวเองอยู่แล้วจึงตกลงหับปากว่า
4: เจ้าไอ้ขน่อยอันว่ามีวันหาขน่อยเน
2: า
4: ะ
2: ว่าสั้นซะไอ้จั่วก็ได้จั่วคำก็อดนอนตลอดคืนแล้วตื่นมาก็เฝ้าแบกอ้อยกลับมาแล้วก็เอาไปเมี่ยนไว้กุฏิหลังแจวัดตามที่มหาเถรบอกเมื่อเมี่ยนอ้อยเรียบร้อยก็เฝ้าไปนอนพออึดนอนเมื่อคืนเลยฝ่ายซุ้มมหาเถรก็ได้โอกาสเมื่อจั่วน้อยนอนหลับแล้วก็เฝ้าพากันมาลักกินอ้อยทั้ง7ลำมันจนหมดยังแต่คอมันกับขี้อ้อยแล้วกองกันเมี่ยนอยู่หั่นผู้ทางใต้เลยว่าคนหวายๆอันไปที่เฮยอันไปกินที่เน่นมันนอนแล้วเด้อจังหน่อยมันกินน้ํามันพญาสิบ่หลายเด้อเคี้ยวไปกินที่เฮาก็ได
4: ้ก็ว่าคือซะให้เราไปนํากันว่าโอ้ครูบาเนี่ยพาไปว่า
2: บ่ได้โอ้กูมีฮอดครูบาชัยยาเพิ่นได้องค์นึงเมื่อจั่วคํานอนตื่นมงมมะเง
1: หาอ้อยปรากฏว่ายังเหลือแต่คอปนอยู่กับขี้อ้อยจั่วคำนี่ก็ขึ้นในใจละ
4: จั่วเนี่ยนะเป็นอย่างนี้เนาะ
3: ให้ขน้อยแบกมาแล้วขน้อยมันรักกินก็ยังตะขี้มันก็ข้อนี้นะให้ขน้อยเนาะ
2: จมอยู่ผู้เดียวแหละว่าครูบานี่ก็โพดก็เหลือเอาเทเอาวะเหลือแต่ขี้กองไว้ให้กินแต่ความจริงแล้วบอนป้องอ้อยที่ครูบาหลักกินนั้นบ่มีพญาอีสังเลยพญานี่ได้มาห่มอยู่คออ้อยพี่มดเห็นบ่เพิ่นยังค่อยว่าเอาคออ้อยเก็ดคออ้อยยาไปต้มมันเป็นยาแก้ไขมันเพิ่นว่าเด้เมื่อจั่วคำได้กินคออ้อยแล้วโอ้ยก็เกิดพญาปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวปฏิภาณโอหันอันเก่งกล้าขึ้นแล้วบ่อยย่ำคออ้อยกวาดกวาดแล้วแล้วก็ปึ๊บคันมังมังขึ้นเอ้ยขับเลยเนาะแห้งเลยว่าชัดๆจั่วกันได้อีก3มื้อต่อมาจั่วคำก็ได้เข้าไปไหว้เพื่อถามปัญหากับพวกมหาเถรทั้ง3โดยได้ตั้งเป็นปัญหาหรือว่ากระทู้ปัญหาถามดังนี้
3: ข้าค่อยๆถามมาพวกกันนะคู่บ้าทั้งสามนี่นะขันไว้ยักถ้วยนี่นะขันว่ากินอ้อยป่าขันไว้แล้วอีมีปัญญาบรรหาแก้บรรหาได้บ่เนาะขันว่าปัญญาลายนี่ขันว่าชีตั้งคำถามเนี่ยขันถ้วยเทือกนี่ขันว่าชีอาซ่าเบกอ้อยให้ตลอดชีวิต
2: ว่าซะไหนจั่วก็ได้ทั้งมหาเถรผู้คนทางใต้ได้ยินเสร็จแล้วก็เนาะห่วยก็ดีละว่าชนะมาโดแล้วด้วยความมั่นใจได้กินปองอ้อยไปแล้วแล้วเว้าขึ้นว่าถามมาดอที่ถามอีสังหันบ่มีปัญหาหรอกผู้หนึ่งกระดอดมาใส่ว่าโอ้ถามมาแล้วว่าอีเป็นจังจั่วเอ้ยมาแล้วนะเรื่องมันห่าแล้วล่ะว่าซะในหันจั่วก็เลยเว้าขึ้นนะ
3: อะขน้อยสิถามไว้นะเทวังเทวานี่แปลว่ายังซาโตเด้แปลว่ายังครูสลาสีสวาเด้แปลว่ายังสิ่งขวาเด้แปลว่ายังแปะแปะซ้อนปะปะยายาดเด้แปลว่ายังขน้อยอีตอบขน้อยได้หมดเนาะผู้มีปัญญาเลิศล้ำ
2: ว่าจะเน็ตจั่วก็ได้คำถามของจั่วคำทั้งหมดซุ้มมหาเถรป้อบ่มีใครสามารถแปลได้สอกหาในหนังสือก้อมหนังสือมัดบ่อนใดก็บ่เห็นคำตอบในที่สุดมหาก็พากันยอมบ่ฮู้จั่วคำไปได้คำถามมาแต่ไสเมื่อเห็นว่ามหาเถรตอบบ่ได้บ่ฮู้เว้าคำถามมาแต่ไสแล้วเว้าขึ้นว่าโอ้ยเฮานี่ก็ยอมแล้วเด้อนี่เลยบ่มีแล้วในหนังสือกรมหนังสือบัตรอีหยังก็ซอกเบิ่งมาหมดแล้วนะโอ้ยก็แม่นหั่นแล้วซอกมาหมดแล้วมันบ่เห็นนี่ดองดอกนี่นะโอ้ยยอมแล้วนี่เลยยอมแล้วยอมแล้วเมื่อเห็นว่ามหาเถรตอบบ่ได้จั่วคำจึงเว้าขึ้นว่า
3: เรื่องซ้ำนี่ก็ตัวใดนะขน้อยเนาะขันสั้นให้ครูบาหันนั่นน่ะสวยนั่นแต่ละมือหันต้มน้ำให้ขน้อยอาบไปเลยน้อยสิแปะให้นี่นะ
2: ว่าซะไหนนายหันครูบากับเป้าเดียวบังหน้ากันแล้วผู้หนึ่งแล้วว่าคุณโอ้ยสำต้มน้ำมันสิหน่าอีสังแล้วว่ามามึงดูแปะให้พังนู่นย่อมแล้วนี่ย่อมแล้วว่าซะไหนทั้งเน้นคำกันเลยว่าคุณ
3: มันก็มีอยู่แนวนี้ขน้อยเทดังว่าแปลว่าง่วงช้างชาโตนี่ก็แปลว่าขันคากนะขี้ขันคากคู่สลานี่แปลว่าคู่หางขี้สีคู่มด
2: คู่คนตะกี้ใส่คู่หางคู่ขี้สีได้สารแล้วขี้สีทานแล้วก็ว่าอีกว่า
3: สิ่งขางานี่ก็แปลว่างูสิ่งขน้อยแปะแปะซ้อนปะยายญาติกับขี้ไข่เนี่ยมันขี้กองยะป้ายายไปนี่มันขี้ยายไปทำทุ่งนาเนี่ยขน้อยเนาะโอ้ยจะเป็นโง
2: ่ว่าจะแช่โอ้ยบอกสุดท้ายแล้วว่าโง่อีกนายหันมหาเถรทั้งสามแล้วหันโอ้มันก็เอาพญามาแต่ใช้คำถ่ายอันนี้โอ้เขาก็บอกจากอีวานำแล้วยอมซะนะยอมซะ
3: โอ้ยยอมแล้วนี่ก็ยอมเอาซะนะโอ้ยจะด่าแท้ๆเนาะ
2: ฝ่ายมหาเถรเมื่อได้ฟังคำตอบจากจั่วคำแล้วก็คืดเครียดอยู่ในใจเพราะบ่คิดว่าจั่วคำจะเอาของใกล้ๆตัวนี่มาถามคิดว่าแม่นมันมีแต่ความลึกลับซับซ้อนพิลึกพิล้ำว่าสันสาพิลึกพิล้ำเมื่อตอบนะให้หูแล้วจั่วคำก็ลากลับไปอาบน้ำพักผ่อนนอนอยู่กุฏิอย่างสบายแน่อันนี้แหละเพิ่นว่าที่ไปที่มาของนิทานเนนคำหรือว่าจั่วคำกินขี้อ้อยพญาเจ้าพระแห่งลายย้อนอนานาพระผู้ใหญ่อยากเอารัดเอาเปรียบผู้น้อยแล้วมันเป็นจังซั่นเด้ การตัวเนาะช่อกงกันมันบ่ดีพี่น้องเนาะต้องจริงใจและจริงจังนั่นแหละพี่น้องนิทานนี้ก็เป็นการบอกให้ฮู้ว่าการเอารัดเอาเปรียบกันการตัวยัวกันมันบ่ดีทุกคนเฮาก็จงสร้างแต่ความดีมันทําความดีไว้ไผบ่ยอก็ตามสร้างผู้ที่ทําชั่วไว้ไผสิย่องก็สร้างมัน
0: เอาไปจังได๋มาจังได๋นี่น่ะพ่อเอาโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีแล้วบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
5: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนําท่านเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสวยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: เลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-88-56-5599
0: โนนี้เอนไซม์โนนี้เอนไซม์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ชื่นเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนี้เอนไซม์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599ย้ำ020-88-56-5599และ020-544-9549 544-9549 เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แ
3: ม่นแล้ว
0: น้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญ ต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ค่อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมากไม้ชนิดเดียวกันหมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมากไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาโดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนอื่นโนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
3: และยานี้มีแขกต่างดาวเท่าต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
4: า
3: ะ
4: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
3: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
4: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
3: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
4: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
3: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
4: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
3: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห่งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
5: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: ุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะเจาะลึกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการยกปัญหามาสนทนาทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์
2: ตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงสวรรณเขตไปล้มสายกับทานสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตท่านจะไม่ฮู้ว่าทั้งแขวงสวรรณเขตนี้ได้มีการจัดพิธีปลูกต้นไม้และวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วบ่เพิ่นได้กําหนดคือมื้อใดหรือว่าเพิ่นจัดผ่านมาแล้วและแผนการทั่วแขวงนี้เด้เบิดปีนี้จะปลูกต้นไม้หลายหน่อยปานใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีทานสุนันทา
3: จ้าสบายดี
2: เจ้าเป็นจังได๋น้อทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติละบ่แล้วก็วันเคียงคู่ใส่กับวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะวันที่5มิถุนายนนี้ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นได๋ใดเน่เจ้า
3: เจ้าๆสวรรณเขตพวกเฮาก็ได้จัดแล้วได้จัดเป็นทางการแล้ว
2: เฉพาะทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการจัดกิจกรรมหยังแน่แล้วก็แผนการปลูกต้นไม้เด้เจ้า
3: เจ้าเมื่อวานนี้เนาะก็ได้จัดอยู่2สถานที่ใหญ่ๆหลักๆเนาะและสถานที่ทมิตรละแม่นพวกเฮาจัดอยู่แข่งนี้โดยแม่นทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับอันนครไกรสอนพรหมวิหารที่เป็นเมืองเป็นนครของแข่งสวรรณเขตนี้จัดพิธีปลูกต้นไม้เนาะอยู่อันเขตกันเจือนแคมของนี่เป็นอันเขตพัฒนาของเมืองของนครของแข็งสัสแต่พวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมปลูกไม้การปลูกไม้ละแม่นพวกเฮาปีนี้พวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่เนาะต้นไม้ใหญ่อยู่ในอันเขตดังกล่าวหั่นรวม50กว่าต้นนี่แหละพิธีปลูกเมื่อวานนี้โดยแม่นการนําแข็งการนําเมืองบรรดาแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและบรรดาต้นไม้หั่นก็มี8ชนิดเนาะที่พวกเฮาปลูกหลักๆก็แม่นต้นไฮเนาะต้นไฮ23ต้นต้นดู15ต้นนอกนั้นก็แม่นมีต้นอันน่ะกากะเหล้าเนาะต้นคูนต้นกระโดนน้ํากระโดนโคกรวมทั้งหมดประมาณ52-53ต้นพวกเฮาปลูกเมื่อวานนี้และหลักๆการปลูกอยู่ในเขตดังกล่าวหั่นละแม่นมันติดพันกับการรักษาเขตดินแดนรักษาเขตกันเจือนเนาะรวมทั้งการให้ร่มเงาอยู่ในเขตพัฒนาเขตแคมของหั่นและจะสังเกตเห็นว่าเทื่อนี้พวกเฮาปลูกไม้ไฮเนาะแล้วก็ไม้อันน่ะให้ร่มจํานวนหลายจุดประสงค์ก็แม่นอยากดึงดูดเอาบรรดาสัตว์ป่าโดยเฉพาะแม่นนกเนาะเป็นที่อยู่อาศัยของนกของหนูของกระฮอกกระแตว่าซั่นซะต่อไปมันก็สิเป็นห่มเงาหลายละอยู่ในเขตนั้นเนาะต้นไฮก็เป็นต้นไม้ที่น่ะสัตว์มักไปอาศัยเนาะหลักๆพวกเฮาอันล่ะเราปลูกไม้ไฮและนอกจากการปลูกต้นไม้แล้วและกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะครบรอบ53ปีก็คือวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีรวมทั้งวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีครับพวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมย่างเนาะภายหลังปลูกไม้แล้วพวกเฮาก็จัดกิจกรรมย่างในซึ่งสัญลักษณ์ว่าสันซาเพื่อเฉลิมฉลองวันสําคัญดังกล่าวฮะและการย่างก็แม่นเริ่มแต่จุดน่ะปลูกไม้หั่นแหละ
2: เจ้า
3: ไปหาเขตท่องเที่ยวแคมของของนครไกรสอนฮะเน
2: า
3: ะเพราะว่าเขตแคมของอันพวกเฮาก็แข่งกับโดยภายใต้การชี้นําของสหายเลขาพรรคแข่งเพิ่นก็นําพาสร้างพระใหญ่เน
2: า
3: ะพระสูงใหญ่เลยแหละสูงเฉพาะแต่ฐานพระบาทเพิ่นขึ้นไปหายอดก็แม่น39เมตรแล้วเนาะสูงมีลิ้นแล้วก็เป็นพระใหญ่หมายว่าย่างเป็นขบวน โดยมีการนําหั่นแหละเป็นผู้นําพาก็มีน้องน้อยนักเรียนเยาวชนอายุอนุชนพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตดังกล่าวเข้าร่วมจํานวนเกือบ 3-400 คนพุ่นแหละ
1: เจ้า
3: เนาะย่างอันน่ะเพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็รวมทางการโฆษณาเผยแพร่ไปพร้อมๆกันเนาะ
1: เจ้า
3: แล้วอยู่ในนครไกรสอนก็คือแข่งพร้อมเฮากันจัดพิธีอันน่ะ 3-4 เนื้อในสําคัญสําคัญคือนั่นแหละ
1: เจ้า
3: แล้วพร้อมๆเดียวกันนั้น
1: เจ้าเลยเชิญเลยเว้าเลย
3: จ้าเชิญๆ
1: อานาระยะนั้นการย่างเพื่อสุขภาพนี่นะเตบอนปลูกเนาะจนไปหานะจุดที่ท่านได้เว้ามานี่ไกลไกลปานใดเจ้าระยะทางนี่ย่างเพื่อสุขภาพนี
3: ่ประมาณเกือบหลัก1เนาะไปกลับกับประมาณ2หลัก2กิโลเมตรเนาะ
1: เจ้า
3: หมายว่าย่างไปแล้วก็กลับเนาะย่างไปเกี้ยวอันน่ะเกี่ยวไปตามทางสายทางลักเนาะถ้าท่านมาสวรรค์ในเขตก็สิคิดพาบอกมันมีสายทางลักที่เป็นเขตพัฒนามีตลาดกลางคืนแล้วก็มีห้างร้านอาหารต่างๆอันนั้นมันย่างตามสายทางลักนั้นภายหลังสําเร็จไปฮอดอันน่ะสถานที่ไปฮอดจุดหมายฮั่นหอมเหศักดิ์ลักเมืองเนาะแล้วก็บ่อนสร้างพระใหญ่ฮั่นแล้วพวกเฮาก็เกี่ยวขึ้นตามทางแคมป์ของเนาะทางแคมของที่เป็นฟุตบาทแล้วก็เป็นต้นไม้เป็นห่มสวยงามย่างตามนาแคมของเขตกันเชือนเนาะกลับคืนมาบนสถานที่ปลูกไม้รวมๆกับประมาณ2ลักเนาะไปกลับ
1: และท่านคันเว้าเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็วันสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็เป็นมันติดพันกันเนาะมันติดพันกันและการจัดกิจกรรมในเมื่อวานนี้ท่านเห็นว่าประชาชนก็คือผู้เข้าร่วมให้ความสนใจคือนั่นใดและเห็นได้ความสําคัญคือนั่นใด
3: เจ้าอันนี้เว้าร่วมเนาะเทื่อนี้ก็เป็นอีกเทื่อนึงเนาะที่พวกเฮากิจกรรมจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้และถ้าเทียบใส่กับอันในเมื่อก่อนเนาะเทื่อนี้พวกเฮาเฮ็ดร่วมกับนครไกรสอนเนาะแต่ละเทื่อผ่านมาแผนกสิกรรมพวกเฮาก็เฮ็ดเนาะแบบมอบหมายเฮ็ดอย่างใหญ่ไปแต่ละเมืองเนาะคือปีก่อนนี้พวกเฮาก็เฮ็ดกับเมืองอุทุมพรและปีนี้พวกเฮาเฮ็ดกับนครไกรสอนซึ่งเป็นนครหลวงของแข่งสวรรคเขตนี่และตามการสังเกตที่ราคาเนาะติดพันกับวันสําคัญต่างๆนี้นอกจากปลูกไม้แล้วเป็นวันเด็กน้อยแล้วก็เป็นวันสิ่งแวดล้อมและก็ได้ครับความสนใจนั่นแหละเนาะได้ครับความสนใจจากสังคมก็คือมหาชนมันแสดงออกอยู่บนว่าประชาชนเนาะอยู่ในเขตดังกล่าวติดพันกับสถานที่ปลูกไม้ของพวกเฮาหั่นก็แม่นเข้าร่วมเป็นขบวนและก็เด็กน้อยเนาะเยาวชนเนาะนับตั้งแต่สาวหนุ่มเยาวชนนักเรียนอนุชนก็แม่นเป็นขบวนการเข้าร่วมแบบพร้อมเพรียงเนาะแต่พร้อมเพียงแล้วก็ให้ความสนใจหลายนอกจากนั้นติดพันกับขบวนการดังกล่าวหันกับสังเกตเห็นว่ามีหลายภาคส่วนเนาะที่เป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาเผยแพร่บอกเป็นลักษณะเป็นนาเข้าห้องนั่นใดอันฟูอินเซอร์บอก
1: เจ้า
3: หรือว่าเป็น
1: ยูทูบเบอร์
3: อันนั้นมีซองมีซองของตัวเองมาถ่ายทํามาอันนั้นละเพื่อออกข่าวหั่นน่ะเนาะเพราะว่ากิจกรรมพวกเฮาก็คือเว้าหั่นแหละมันหลายกิจกรรมแล้วก็เป็นแบบว่ารวมกับแม่นเทื่อนี้เป็นขบวนการใหญ่ปลูกไม้กับแม่นปลูกไม้ใหญ่เนาะไม้กับแม่นเป็นอุ้มแหละเนาะปลูกไม้ดูไม้ให้ว่ารวมกับแม่นปลูกไม้ใหญ่ผ่านมากับแม่นปลูกไม้ตัวน้อยเนาะแล้วก็รวมทั้งขบวนการของสังคมมันแสดงออกเวลาพวกเฮาฮอดปัจจุบันนี้ก็เฉพาะสวรรค์เขตพวกเฮาก็ได้ออกข่าวเนาะทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรภาพภายหลังที่จัดพิธีแล้วหั่นนะเนาะถ้าแม่นมีคนติดตามหลายเนาะไปมีคอมเมนต์มีคําเห็นกดไลค์กดแชร์จํานวนหลายก็ถือว่าสังคมให้ความสนใจ ลายและก็ให้เห็นได้ความสำคัญในการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวนี้เนาะอันนี้ในนามส่วนตัวก็คือในนามผู้รับผิดชอบแขนงการและสังเกตที่ราคาคือนั้นเนาะนอกจากนั้นแล้วพวกเฮาก็ติดตามเนาะการจัดบรรดากิจกรรมต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะแล้วมันอยู่ทั้งศูนย์กลางอยู่แต่ละแขงเนาะถือว่าขบวนการของพวกเฮานี่ก็บ่น้อยหน้าแหละเนาะสวรรคเขตของพวกเฮานี่ก็ถือว่าสังคมในทั่วแขงก็คือในทั่วประเทศนี่ก็ให้ความสนใจหลายเนาะ
4: เจ้า
3: จับแขกว่านั้นในนามส่วนตัว
4: เจ้าก็คือเป้าหมายหลักก็บ่มีหยังอันอื่นอันใดดอกทุกตัวประเทศนี้แต่ละแขวงนี่ก็เป้าหมายก็เพื่อหยังก็เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนได้รับรู้ความหมายความสําคัญในการปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นป่าคือแนวใดมันส่งอากาศสดให้คือแนวใดแล้วก็ดีคือแนวใดก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมนี่แหละสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็เฮ็ดให้อากาศที่เฮ็ดให้เฮาได้สูดดมอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งมันก็ปกป้องพวกมลพิษทางอากาศตื้มเนาะท่านเนาะและท่านี
3: ้อัน
4: ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาก็คือฮู้แหละเว้าเรื่องระยะผ่านมาก็คือฤดูแล้งผ่านมาเนาะ
3: ครับ
4: ไฟใหม่ล้ำปลาในการจูดขี้เหงื่อซ้ายการจูดเพื่อทำการผลิตแน่อยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาปีนี้เป็นคืนได้อยากให้เว้าสภาพโดยรวมให้น้อยนึงเด้อเจ้า
3: เจ้าสภาพโดยรวมติดพันกับการคุ้มครองโดยเฉพาะระยะที่ฤดูแล้งผ่านมานี้เนาะเกี่ยวกับการจูดทากทางเนาะเพื่อเหตุการณ์ผลิตของพ่อแม่ประชาชนนะผ่านการติดตามของพวกเฮาเฉพาะสวรรณเขตของพวกเฮาก็แม่นบ่พบปัญหาหยังหลายเนาะคือกันกับเบื้องน่ะบ่คือกันกับเบื้องนครหลวงเนาะที่มีข่าวไฟไหม้ป่าทั้งภูพนังภูเขาคุ้ยหรือว่าทั้งภาคเหนืออื่นๆทั้งสวรรณเขตของพวกเฮานี่ถือว่าบ่มีเนาะเบาบางหลายแต่พ่อแม่ประชาชนก็อันนี้หลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะจํานวนหนึ่งจํานวนน้อยเนาะที่ทากทางหัวสวนของตัวเองแล้วจูดเฮ็ดให้เกิดจุดฮ้อนเกิดควันเนาะแต่ว่ารวมนี่ก็บ่มีปัญหาหลายก็ติดพันกับพวกเฮาจะตั้งปฏิบัติแต่หัวที่เนาะภายหลังที่มีแจ้งการของกระทรวงแผนกพวกเฮาก็พันขยายแจ้งการดังกล่าวหันแจ้งลงหาแต่ละเมืองเนาะเมืองก็ได้ลงสมทบกับบ้านเนาะแจ้งหาบ้านตื้มในการคุ้มครองการทากการทางและก็ร่วมทางการจูดเพื่ออันน่ะบ่ให้มีไฟไหม้ลามป่าเนาะอันนี้เฉพาะแต่บุคคลที่เป็นต้นเหตุในการจูดป่าเฮ็ดให้มันมีจุดฮ้อนนั้นส่วนเบื้องอันที่มันเกิดตามธรรมชาติปีนี้ก็ถึงว่าสิแห้งแล้งก็บ่มีปัญหาว่าอันน่ะเกิดไฟไหม้ลามป่าด้วยธรรมชาตินั้นเนาะก็ถือว่าสวรรณเขตของเฮาบ่มีปัญหาหยังเนาะเกี่ยวกับอันไฟไหม้ลามป่านี้
4: เจ้าท่านเองฝากถึงประชาชนได้ไหนในการเอาใจใส่ในต่อเวียกงานการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือป่าไม้เพื่อให้อยู่เคียงคู่กับประชาชนชาวแขวงสวรรณเขตตลอดไป
3: เจ้าก็ถือโอกาสเนาะผ่านส่งข้าวส่งข้อความผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮานี้เนาะติดพันกับการอนุรักษ์รักษาป่าไม้ก็คือสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชีวนานาพันธุ์โดยเฉพาะและอยู่แข่งสวรรณเขตของพวกเฮานี้เนาะก็อยากให้ทุกคนต้องเข้าใจเนาะแล้วก็เห็นความสําคัญของป่าไม้เนาะของทรัพยากรป่าไม้ถ้าพวกเฮาบ่พร้อมกันอนุรักษ์รักษาก็สิบ่เหลือไว้ให้ลูกให้หลานของพวกเฮาเนาะแต่ละปีทั้งพรรคและรัฐบาลเฮาก็เอาใจใส่แล้วก็มีคําขวัญออกอยู่ตลอดเนาะคือปีนี้ติดพันกับวันปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลกวันเด็กน้อยสากลเนาะเพิ่นก็มีคําขวัญว่าพวกเฮานี่ถึงเวลาแล้วพวกเฮาต้องได้เอาใจใส่เกี่ยวกับสภาพ แวดล้อมในการรักษาสภาพแวดล้อมให้มันอุดมสมบูรณ์และก็สดใสขึ้นนั้นอันนี้มันมีความสำคัญแท้ๆและก็เรียกร้องให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาแหละคือในระเบียบการก็คือนิติกรรมในกฎหมายเพิ่นก็ได้กำหนดป่าไม้นี่ก็เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติมันเป็นพันธะของทุกคนต้องได้อนุรักษ์ปกปักรักษาต่อร่วมกันบ่แม่นว่าภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งและแม่นเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐต่างหน้าภาครัฐก็แม่นแขนงการเนาะคืออยู่ศูนย์กลางก็แม่นกระทรวงอยู่ท้องถิ่นก็แม่นแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเฮาแต่ในการคุ้มครองเนาะในการอนุรักษ์ปกปักรักษาแขนงการก็บ่สามารถเฮ็ดได้ทั่วถึงถ้าทุกคนบ่มีส่วนร่วมในการคุ้มครองในการบรบัดรักษาปกปักรักษาป่าไม้และก็ทรัพยากรป่าไม้ของพวกเฮานี้ให้มันยืนยงและก็เคียงคู่กับสังคมเคียงคู่กับประชาชนของพวกเฮานี้เนาะและยิ่งไปกว่านั้นฮะในเขตชนบทในเขตบรรดาเมืองที่ติดแปะเนาะบันโดยเฉพาะบรรดาบ้านที่นอนใน3ประเภทป่าก็ยิ่งมีความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตนั้นดังนั้นถ้ารักษาอนุรักษ์รักษาป่าไม้อุดมสมบูรณ์เนาะชีวนาฏพันธ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์มันก็เป็นเงื่อนไขให้พ่อแม่ประชาชนเฮาสามารถนำใช้เนาะและก็สร้างเศรษฐกิจครอบครัวปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นแต่บนพื้นฐานและแม่นปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแหละคือการนำไส้นี่กันเพิ่นก็ได้กำหนดละเอียดว่านำไส้อยู่ในเขตใดนำไส้ปริมาณเท่าใดเนาะในเขตที่รัฐจัดสรรให้แหละเนาะว่ารวมกันคันมันอุดมสมบูรณ์ก็แม่นมันติดพันกับปากกับท้องของพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮารวมทั้งติดพันกับสภาพแวดล้อมในทั่วแข็งก็คือในทั่วประเทศเนาะคันป่าไม้อุดมสมบูรณ์สภาพอากาศของพวกเฮาก็สิดีฝนตกก็สิไปตามฤดูกาลเนาะค่า PM ต่างๆเนาะสภาพอากาศต่างๆหั่นก็สิบ่มีปัญหาคือดังกล่าวนี้เนาะคือสภาพปัจจุบันนี้
4: เจ้าและที่ผ่านมานี่มีบ่ท่านคันเว้าเรื่องป่าไม้เว้าเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมีบ่ผู้ลักลอบนี่ในระยะผ่านมา1ปีผ่านมานี่พบเห็นบ่ปรากฏการณ์ตัวนี้เกิดขึ้น
3: เจ้าอันนี้ก็ปราศจากบ่ได้เนาะก็ถือว่ายังมีสภาพการลักลอบการขุดค้นไม้การตัดไม้การทากทางป่าโดยที่บ่ถูกต้องนั้นเนาะโดยเฉพาะและแม่นบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าเนาะจำนวนหนึ่งก็ยังมีการบุกรุกทั้งป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตเนาะเพื่อทำการผลิตแต่ในนามแขนงการพวกเฮานี่ก็ได้ลงสมทบกับทั้งเมืองกับทั้งบ้านเพื่อแก้ไขจำนวนหนึ่ง

0: ในสวรรค์เขตพัวพันกับคงเขตพวกเฮานี่ก็แม่นเรื่องอันน่ะสิ่งแวดล้อมเนาะอันใหญ่ๆอันน่ะสิ่งแวดล้อมกันว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แม่นอันน่ะเขาขุดค้นบ่อแห่เนาะเขาตัดไม้เนาะพวกเฮากันระดมในการกวดกาลาตะเวนกับพบเห็นหลายๆกรณีที่มีการตัดไม้พวกเฮาก็ได้ยึดอายัดเนาะแล้วก็แก้ไขและติดพันกับขอบเขตที่บ้านที่มีเป้าหมายในการบุกรุกทั้งจับจองที่ดินเนาะบุกรุกทำลายป่าไม้หันพวกเฮาก็เอาระเบียบการนิติกรรมต่างๆลงไปโฆษณาเผยแพร่เนาะรวมทั้งนับตั้งแต่จะตั้งปฏิบัติอยู่คันเมืองเนาะเพื่อให้เขาเข้าใจแล้วก็รวมทั้งบ้านเป้าหมายที่มีการบุกรุกนั้นพวกเขาก็เอานิติกรรมไปเผยแพร่ว่ารวมก็ยังมีแหละปรากฏการณ์ยอท่อมันก็ปัสจักบ่ได้เนาะเพราะว่าสวรรค์เขตของพวกเขานี้เนื้อที่ป่าไม้ก็แม่นกว้างขวางเนาะกวมขวางที่สุดกวมลายเปอร์เซ็นต์เนาะและเนื้อที่ก็ 1,449,000 เฉพาะเป็นเนื้อที่ป่าไม้หันเนาะก็แม่นกวมขวางดังนั้นแล้วมันก็ปัสจาบ่ได้กระบวนการลักลอบการขุดค้นการตัดไม้การบุกรุกทำลายป่าเนาะจับจองที่ดินป่าไม้ต่างๆก็ยังมีสภาพการอยู่
1: ก็ขอขอบใจท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตหลายๆเจ้าที่มาให้ความรู้แน่เว้าเรื่องกิจกรรมแน่แล้วก็มาให้รู้ว่าอยู่แขวงสวรรณเขตเฮาก็ได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานนี้อย่างจริงจังอีหลีเป็นเจ้าการอีหลีทุกแขวงก็สิเป็นคือกัน
0: จ้ากระบวนการท่านก็อยากเสริมเติมน้อยนึงได้บ่เจ้าเพราะว่าเว้ามันยังบ่ครบเทื่อเนาะอันกิจกรรมที่พวกเฮาเฮ็ดนะคือกิจกรรมที่อาณาแข่งเฮ็ดหันกับประมาณนั้นเนาะพวกเฮาจัดในสําเร็จเมื่อวานนี้เนาะก็มีหลายกิจกรรมเนาะมีปลูกไม้มีอย่างครับเป็นขบวนในเชิงสัญลักษณ์มีขบวนการอาณาเก็บขี้เหยื่อต่างๆอยู่ตามสถานที่เนาะคือกันกับหลายๆแข่งเพิ่นเฮ็ดว่ามีอย่างมื้อละถุงอะนะพวกเฮาเฮ็ดเป็นคนละถุงเนาะพวกเฮาเฮ็ดคนละถุงเนาะทุกคนต้องได้ถุงนึงเก็บขี้เหงื่ออยู่ตามสถานที่ต่างๆที่ท่องเที่ยวฮะเนาะและนอกจากนั้นพวกเฮานั้นเป็นขบวนการใหญ่หนึ่งที่ไปจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่เมืองไซภูทองเนาะอยู่สถานที่ท่องเที่ยววัดธาตุโพธิ์นั่นน่ะ
1: เจ้า
0: เนาะพวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่และเอาเป็นต้นไม้เป็นสัญลักษณ์อยู่ในเขตนั้นปลูกต้นจานเนาะต้นจานก็แม่นมีแต่ต้นใหญ่ๆพวกเฮาปลูก29ต้นเพื่อประดับประดาเขตท่องเที่ยวเขตท่านธาตุโพธิ์นั่นน่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแข่งพวกเฮาปลูกโดยแม่นการนําแข่งไปร่วมแล้วก็ทุกภาคส่วนไปร่วมขบวนการเมื่อวานนี้พวกเฮาก็ได้จัดแล้วก็มีพิธีการปลูกปล่อยปลาตื้ม
1: เจ้า
0: เนาะและน้องนั่นฮะเนาะอะไรอันสําคัญนึงเรื่องติดพันกับขบวนการปลูกไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันสําคัญต่างๆ 3-4 วันนี้และพวกเฮาหั่นยังสิได้สืบต่อปลูกตื้มอีกโดยเฉพาะนั่นแม่นการปลูกไม
1: ้เจ้า
0: เพื่อประดับประดาตามสายทางเลข9เนาะ
1: เจ้า
0: หลายแขกบุญมาคือสีฮู้เนาะสายทางเลข9ทางจากสวรรณเขตไปหาด้านลาวบ่าวต่อกับทางประเทศเพื่อนบ้านเมืองอันน่ะเวียดนามหั่นน่ะเนาะพวกเฮาก็สิปลูกตามสายทางหันตื้มอีกเนาะคิดว่าสิจัดภายในอาทิตย์นี้เนาะหรือว่าต้นอาทิตย์หน้าเนาะเพราะว่าเพื่อให้มันเข้ากับขบวนการที่พวกเฮายังเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกสิ่งแวดล้อมสากลแล้วก็รวมวันทางวันเด็กน้อยนี้ว่ารวมกันเป็นพวกเฮายังสิสืบต่ออยู่สวรรค์เขตของเฮาแต่ปีนี้ตามแผนแล้วแม่นสิเฮ็ดเนาะสิซุกยูคาดหมายสู่ส่วนพวกเฮาก็สิให้มันได้ 10,245 เฮกตาร์เนาะในทั่วแข่งในนั้นก็ทั้งผู้ประกอบการทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาเนาะอันนี้อยากเสริมเติมขึ้นในนั้นเนาะอยากให้เห็นว่าสวรรค์เขตพวกเฮานี่ก็เอาใจใส่แล้วก็เห็นความสําคัญวันดังกล่าวนี้และขบวนการจะตั้ง

0: ปฏิบัติตัวจริงเพราะเขาก็ได้เฮ็ดเนาะผ่านมาขึ้นนั่นน่ะแล้วก็สิสืบต่อเฮ็ดตื้มอีกเนาะ
1: อือเจ้าก็บ่แม่
0: ค
1: น
0: ร
1: แ
0: ั
1: ต่
0: บ
1: ว่า
0: เจ้า
1: วันเดียววันเดียวนี่แต่ว่ามันจะเป็นเบิดปีพุ่นล่ะเนาะเพื่อนั่น
0: ครับแม่
1: ใน
0: แม่
1: ระยะที่ฤดูฝนนี่การปลูกมันก็เฮ็ดให้มันเติบใหญ่ไวเนาะมันก็เป็นส่
0: แ
1: ว
0: ม
1: ง
0: ่แม่แม่ละ
1: ของการปลูกอยู่แล้วเบิดปีนี่ก็สิให้ได้ทั้งหมด10,000กว่าเฮกตาร์เนาะท่านเนาะเจ้า
0: จ้าจ้า
1: เจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านสุนันทาหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการของพวกเราแต่ว่ายังมีหลายๆปัญหาที่จะต้องได้ขอเชิญท่านเข้าร่วมตื่มโดยเฉพาะก็เป็นการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งฤดูการก้าเกียมในฤดูฝนนี้ฤดูฝนนี้ไปฮอดใส่แล้วการต้านแล้งต้านท่วมนี่เด้ทั้งแขวงสวรรณเขตแล้วนี่ได้มีแผนห้องรับขึ้นใดยังมีหลายๆปัญหาและสิได้เชิญท่านเข้าร่วมตื่มเด้อ
0: จ้าจ้าจ้าขอบใจหลายๆ
1: เจ้
0: เจ้
1: า
0: า
1: ขอบใจหลายๆท่านสุนันทาจุลมณีเจ้าเจ้
0: จ้
1: า
0: า
1: โชคดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตเมื่อกี้นี่ท่านก็ได้มาเว้าให้ฮู้ปึ๊ดเนาะแต่ละละกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในเมื่อวานนี้นี่ซึ่งทั้งแขวงสวรรณเขตนี่หลายกิจกรรมอีหลีบ่ว่าจะจัดอยู่ทั้งแขวงแน่แต่ละเมืองเพิ่นก็มีท่าแฮงของเพิ่นได้จัดคือกันเว้าทั้งเรื่องแผนการกักเก็บปลูกไม้ในเบิดปีนี้ทั่วแขวงสวรรณเขตจะมีหน้าที่เท่าใดแล้วก็เวียกงานอื่นๆแล้วก็ระยะผ่านมาเพิ่นว่าเพิ่นก็ได้มีการต่อเวียกงานรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อเวียกงานเรื่องกสิกรรมนี่หรือว่าสิ่งแวดล้อมนี่เพิ่นก็ได้มีปรากฏการณ์ยทผ่านมานี่เพิ่นก็ได้มีการแก้ไขปรากฏการณ์ยทต่างๆนี่เกิดขึ้นอย่างจํานวนหลายเติบที่เพิ่นได้แก้ไขเชิงเวียกงานตัวนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่บ่แม่นแต่ภายในแขนงการเกี่ยวข้องเท่านั้นต้องเป็นแขนงการอื่นๆก็ต้องมีส่วนร่วมคือกันก็โดยเฉพาะก็เป็นประชาชนนี่แหละต้องเป็นหูเป็นตานํากันเนาะในการรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือปกปักรักษาต้นไม้ใบหญ้าเฮานี่แหละเพื่อให้มีความสีเขียวและก็ปกคลุมเอาเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีท่านผู้ฟังผู้ดําเนินรายการอัมไพวันวงอมธรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงวิญจันทร์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีมิริการต้อนรับมิริการเข้าสู่รายการประกันสังคมเป็นประจำทางคลื่น FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะนับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตัดแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มาดำเนินรายการโดยโฆษกสันติภาพนำเอาสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับนโยบายประกันสังคมที่ท่านจะได้รับโดยเฉพาะแม่นท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมแต่ว่าสำหรับท่านใดที่อาจจะบ่ท่านได้เป็นสมาชิกเทื่ออาจจะเป็นประชาชนทั่วไปคันว่าฟังรายการของพวกเราแล้วมีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านก็สามารถโทรมา1508ในโมงรัฐการเนาะทีมงานเราจะอธิบายสู่ฟังว่าระบบประกันสังคมเป็นคืออะไรมีความแตกต่างกันแน่ใดกับประกันภัยเพราะว่าส่วนหลายแล้วสมาชิกหรือว่าประชาชนก็จะเข้าใจประกันภัยจะหลายว่าประกันภัยเสียชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพอย่างต่างๆนะเนาะอันนั้นก็มีความแตกต่างกับประกันสังคมเนาะประกันสังคมนี่แม่นในแบบบ่ได้ซื้อเป็นอย่างประกันสังคมนี่แม่นจ่ายแต่ละเดือนแต่ว่าผลประโยชน์จะได้รับเต็มคันว่าสมัครใจก็มี7อุดหนุน7อย่างเลยมีทั้งบำนาญมีทั้งเสียชีวิตมีทั้งปินปวดสุขภาพมีเงินหมายเงินลูกกำพร้าเงินเสียกำลังแห่งงานเงินเสียองค์ค่าอย่างนั้นเนาะต่างๆรวมทั้งหมด7อุดหนุนคันว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจก็จะมี8สำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจก็จะมี9อุดหนุนนะส่วนพนักงานรัฐกรก็จะได้รับการคุ้มครองอยู่8อุดหนุนนะ8อย่างนะจะบ่มีอุดหนุนว่างงานว่าซั่นซะเนาะแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจนะซึ่งในมื้อนี้สันติภาพก็เอาอีกหนึ่งหัวข้อที่อยู่ใน1ใน9ประเภทการอุดหนุนที่ประกันสังคมให้การคุ้มครองบ่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคหัวหน่วยธุรกิจและก็ภาคสมัครใจในหัวข้อนี้แม่นจะได้รับคือกันนั่นก็คือการคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตนะอุดหนุนเสียชีวิตก็แน่นอนเนาะเรื่องของการดำรงชีวิตบ่มีสิ่งที่แน่นอนโดยเฉพาะแม่นการเกิดแก่เจ็บก็ต้องมีมือวันเสียชีวิตเนาะทุกคนทุกคนเอิ้นว่าเป็นอนิจจังเนาะคันว่าทางพุทธศาสนาเพิ่นบอกสอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงบ่ได้นะทุกคนหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะซึ่งแน่นอนเมื่อหลีกเลี่ยงบ่ได้แล้วเนาะเวลาที่สมาชิกได้มีการประกอบส่วนเงินสมทบเข้าไปแล้วแน่นอนทุกคนก็จะได้รับการคุ้มครองนะแต่ว่าเงินอันนี้บ่มีไผอยากได้ดอกเนาะเงินอันนี้บ่มีไผอยากได้แต่ว่ามีเพื่อรับประกันนะรับประกันเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวนะเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวซึ่งแน่นอนเราวันนี้ก็จะมาโอ้ล้มให้มีรายการได้ฟังเกี่ยวของกับประดาเงินไขเนาะเงินไขที่จะได้รับการคุ้มครองและก็การคุ้มครองนี้ผลประโยชน์การคิดไล่เป็นคืนเท่าไหร่นะหลายท่านอาจจะสนใจอยากรู้ว่าเงินที่เงินเสียชีวิตนี้ประกันจะก็มีการคุ้มครองคืนเท่าไหร่เนาะได้หลายได้น้อยซ้ำใดและก็การประกอบเอกสารเด้เป็นคืนเท่าใดมียุ่งยากแนวใดบ่ขั้นตอนการประกอบเอกสารมื้อนี้ก็จะมาเว้าค่อนข้างละเอียดกว่าเอาทั้ง3ภาคเลยเนาะทั้งภาควิสาหกิจภาครัฐและก็ภาคสมัครใจเนาะเพราะว่าการคิดไล่นี่แม่นคิดไล่คือกันเลยเนาะสำหรับหัว
ูปแบบการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะเขาก็จะมาเข้าสู่หัวข้อในเรื่องของเงื่อนไขกันก่อนนะเงื่อนไขเงื่อนไขอันธวิทย์เนาะก็จะกลุ่มเอาพนักงานรัฐกรกับพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจก่อนเนาะเงื่อนไขอันธวิทย์เขาเรียกว่าเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานมีการสมทบเงินเข้าประกันสังคมแมน1เดือนถ้าเดือนที่2มีการเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานอุบัติเหตุเวียกงานหมายถึงหนังหมายถึงขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางนายจ้างคำว่าว่าเรื่องของหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะเป็นนายจ้างปฏิบัติเวียกอยู่คำว่าว่าเบื้องรัฐก็แมนรัฐบาลนั่นแหละเป็นนายจ้างรัฐกรก็เป็นผู้ให้งานรัฐบาลก็เป็นผู้ใช้ให้งานกันมาเว้าเบื้องหัวหน่วยธุรกิจก็ผู้ออกให้งานก็แม่นพนักงานนะผู้ใช้ให้งานก็คือแม่นเจ้าของธุรกิจนะอันนี้มันการนิยามนะความหมายนะของนะผู้ออกให้งานและก็ผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของการคุ้มครองเนาะอุบัติเหตุเวียกงานเนาะอุบัติเหตุเวียกงานนี่แมนเพิ่นจะเบิ่งแย้งเป็นพิเศษบ่ว่าจะเป็นเบื้องรัฐกรหรือว่าเบื้องหัวหน่วยวิสาหกิจนับแต่มีเงินเข้าประกันสังคม1เดือนขึ้นไปแมนจะได้รับการคุ้มครองถ้าเกิดมีการเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะมีการทอกเงินสมทบเข้ามา1เดือนเดือนที่2เกิดมีการเสียชีวิตการเสียชีวิตนี่อาจจะเกิดย้อนไฟช็อตไฟดูดในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือในขณะที่ใช้เครื่องกลจักรอันใดอันนึงเกิดการเหตุให้เกิดมีการเสียชีวิตเนาะหรือแม้แต่อุบัติเหตุอื่นๆเนาะที่พาให้เกิดมีการเสียชีวิตนั่นคือเขาเอิ้นว่าอุบัติเหตุเวียกงานในหน้าที่ตอนนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเลยจากระบบประกันสังคมนะคือตัวอย่างผู้เกี่ยวนะมีเงินเดือนอยู่4,500,000 กีบ4,500,000 กีบทอกเงินเข้าประกันสังคมบังเอิญมือนั้นเกิดอุบัติเหตุนะไฟช็อตไฟดูดในเดือนที่2เนาะในเดือนที่2เฮ็ดให้ผู้เกี่ยวนี่เกิดมีการเสียชีวิตเนาะเกิดมีการเสียชีวิตเงินเดือนของผู้เกี่ยวแม่น4,500,000ถ้าว่ามีการเสียชีวิตเพิ่นจะเอา15เดือนไปคูณให้4,500,000เนาะจะตกอยู่67,500,000 กีบได้เนาะอันนี้ย้อนว่าเงินเดือนเราสูงจึงได้รับการคุ้มครองสูงถึงว่าเพิ่นจะหากะทอกเงินเข้ามาประกันสังคมเดือนเดียวก็ตามเนาะเดือนเดียวก็ตามแต่จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมเนาะจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมตามกฎหมายคันว่าบ่เรื่องของการทอกเงินเข้ามาเดือนเดียวของผู้เกี่ยวก็แม่นตกอยู่247,500 กีบ500 กีบเนาะแต่ว่าเวลาที่ผู้เกี่ยวจะได้รับแมนได้อยู่67,000,000 กว่านะย้อนว่าเงินเดือนของผู้เกี่ยวสูงแต่คันว่าเงินเดือนของผู้เกี่ยวอยู่ที่2,000,000เสียชีวิตเดือนที่2ย้อนอุบัติเหตุเวียกงานนะก็จะได้อยู่30,000,000 กีบนะเอา2,000,000คูณให้สูตรก็คือเป็น15เนาะได้อยู่30,000,000 กีบนะลงเลิกรายละเอียดการคิดไรแล้วเจ้านายสันติภาพจะมาโอลมให้มีด้วยกันนะครับฟังกันเติมอันนั้นแมนว่าเรื่องของอุบัติเหตุเวียกงานหมายความว่าทอกเงินเข้ามา1เดือนแมนเพิ่นคุ้มครองเลยในเดือนที่2เกิดมีการเสียชีวิตบัดนี้คันว่าเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นย้อนพยาธิย้อนอุบัติเหตุอยู่เฮือนอยู่ซานที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับหัวหน่วยแห่งงานนะบ่ได้เกี่ยวข้องกับนายจ้างเกิดอุบัติเหตุรถตำอยู่เดินทางไปใส่ก็ตามภารกิจส่วนตัวเกิดอุบัติเหตุอันอื่นๆเนาะที่บ่ได้เกี่ยวข้อง
แม้แต่ว่าไฟดูดอยู่เหือนก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับเวียกงานเนาะรวมถึงพยาธิเจ็บเป็นการเจ็บเป็นย้อนพยาธิอันนี้แมนต้องมีการทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมแมน3เดือนก่อนจึงจะได้รับการคุ้มครองมีความแตกต่างจากอุบัติเหตุเวียกงานอันนั้นแมนทอกเงินเข้ามา1เดือนแมนคุ้มครองเลยแต่คันว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นหรือว่าย้อนพยาธิตัวนี้แมนจะเป็นต้องได้ทอกเงินเข้ามาประกันสังคมแมน3เดือนก่อนเนาะถ้ามีการเสียชีวิตนะจึงจะได้รับการคุ้มครองก็หมายความว่าถ้าว่าเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุอื่นอยู่เงินอยู่ศาลเงินหากก็เข้ามาประกันสังคม1เดือนหรือว่า2เดือนตัวนี้ยังบ่ทันได้รับการคุ้มครองเถื่อเนาะอันนี้มันเองใส่เงื่อนไขตามกฎหมายอธิบายให้อเมริกันนะได้รับฟังอันนี้ก็เป็นเหตุผลเบื้องต้นเงื่อนไขที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมบัดนี้สาเหตุการเสียชีวิตว่าเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตบ่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเวียกงานเนาะบ่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอื่นหรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตย้อนหยังก็ตามแต่เนาะก็ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขในการรับอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมจากระบบประกันสังคมหมายความว่าถ้ามีการเสียชีวิตก็คือจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมโลดจะมีความแตกต่างจากระบบประกันภัยนะระบบประกันภัยเพิ่นจะมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นบางอย่างแต่สำหรับระบบประกันสังคมแม่นเพิ่นจะบ่มีข้อยกเว้นหมายความว่าถ้ามีการเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมหันโลดเนาะอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เกื้อกูลให้แก่ทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนะได้รับเงินอุดหนุนในยามที่ลำบากเนาะหมายความว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวเนาะผู้ลำบากก็คือเป็นผู้ครอบครัวเนาะจะต้องได้แบกหาภาระจัดงานศพกะเกี่ยมเอียงต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอิ้นว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของผู้ที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะโอ้ล้มกันซ้ำนี่ก่อนระยะต่อไปพวกเขาจึงมาเข้าสู่ว่าเรื่องของการคิดไล่เงินอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นมีการคิดไล่คือเท่าใดรวมไปถึงขั้นตอนการประกอบเอกสารเพื่อห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมเนาะตอนนี้ไปฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการ

ตอนหับมีรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพในมื้อนี้เช่นเคยนำเอาในเรื่องของสวัสดิการนโยบายประกันสังคมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังเพื่อจะเป็นข้อมูลเป็นความรู้ให้แก่บรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมให้มีความเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองอันนี้มันสำคัญหลายเนาะแล้วก็ในมื้อนี้แมนสันติภาพเอาหัวข้อว่าเรื่องของอุนุนเสียชีวิตมาโอ้มาลมให้บริการให้ฟังว่าระบบประกันสังคมมีการคุ้มครองขึ้นอะไรเบื้องต้นการได้เบ้าเงื่อนไขให้บริการให้ฟังกันไปแล้วเนาะว่าการคุ้มครองอุนุนเสียชีวิตจะมีเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวกงานตัวนั้นแมนทองเงินเข้ามา1เดือนแมนได้รับการคุ้มครองส่วนเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นที่บ่เกี่ยวข้องกับเวกงานรวมถึงการเจ็บป่วยพยาธิของผู้เกี่ยวเนาะเสียชีวิตย้อนการเป็นพยาธิตัวนี้แมนมีคนจะเป็นต้องได้ทองเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อยแมน3เดือนก่อนจึงจะได้รับการคุ้มครองเนาะการอุดหนุนเสียชีวิตเนาะจากระบบประกันสังคมวันนี้จะมาว่าเรื่องของการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตเนาะการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นมีการกำหนดขึ้นอะไรเนาะเริ่มต้นก็คือแมนเป็นสมาชิกประกันสังคม1ปีลงมาจะได้อยู่แมน15เดือนเนาะ15เดือนนี้เอาไปคูณเนี่ยเอาไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายสำหรับพนักงานรัฐกรที่มีการเสียชีวิตเนาะหรือนอกจากนั้นก็คือแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจก็แมนเอาไปคูณใส่เงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเพิ่นจะเอา6เดือนสุดท้ายมาเฉลี่ยออกมาเท่าใด3ล้าน4ล้านก็ว่ากันไปแล้วเอามาคูณใส่15เดือนเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของการคุ้มครองนะรูปแบบการคิดไล่เนาะเงินอุดหนุนเสียชีวิตรวมไปถึงผู้ประกันตนภาคสมัครใจก็เช่นเดียวกันเนาะคิดไล่คือกันเนาะคิดไล่คือกันภาคสมัครใจนี่ถือว่าง่ายแหละเนาะเพราะว่าบ่ทาเฉลี่ยก็ได้เพราะว่าเงินเดือนอันนั้นการจ่ายเงินสมทบแมนสม่ำเสมอเนาะหมายความว่าให้เลือกวงเงินแต่ว่าอาจจะได้เฉลี่ยนะก็หมายความว่าเฉลี่ยคือกันนั่นแหละเนาะเฉลี่ยในกรณีที่ว่ามีการต่อสัญญามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเนาะก็ต้องได้มีการมาเฉลี่ยถ้าว่ามีการเพิ่มวงเงินหรือว่าลดวงเงินเนาะเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเช่นเดียวกันอันนั้นก็แมนเริ่มต้นจาก1ปีลงมาแมนจะได้อยู่15เดือนไปคูณใส่เงินเดือนประกันตนเนาะถ้าเข้าประกันสังคม2ปีได้อยู่16เดือนเข้า3ปีได้อยู่17เดือนเข้า4ปีได้อยู่18เดือนเข้า5ปีได้อยู่19เดือนเข้า6ปีได้อยู่20เดือนแน่นะเข้า6ปีได้อยู่20เดือนแต่ว่าจะมาเปลี่ยนอยู่ปีที่7จะมาเปลี่ยนอยู่ปีที่7จากที่ว่าปีละ1เดือนปีที่7จะได้อยู่ 20.5 เดือน 20.5 เดือนปีที่8มาบวกอีก 0.5 เป็น21เดือนจะหมายความว่าเริ่มแต่ปีที่7ไปจะบ่ได้1เดือนเต็มจะได้เพียงแต่ครึ่งเดือนนะก็เอาครึ่งเดือนบวกเข้าไปเรื่อยๆคำว่าปีการ10ปีสินี่ก็ 0.5 0.5 ไล่ไปฮอด10ปีเนาะจะมาเปลี่ยนอยู่ปีที่7จากปีละ1เดือนมาเปลี่ยนปีที่7เป็นปีละครึ่งเดือนอันนั้นแมนรูปแบบการคิดไล่เงินอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมเนาะวันนี้เอกสารยั่งยืนในการยืนห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตสำหรับภาครัฐกรเพิ่นก็จะมีการเซ็นยั่งยืนจากกรมกองจากกระทรวงยั่งยืนเงินเดือนสั้นขั้นเนาะเยี่ยมต่างๆจากกระทรวงเนาะสั้นขั้นปีการจากกระทรวงมาแล้วก็ประกันสังคมเป็นผู้คิดไล่ตัวจริงมาสมเทียมมาเบิ่งข้อมูลตัวจริงว่าเป็นมาถูกต้องหรือบ่เนาะส่วนภาควิสาหกิจส่วนภาควิสาหกิจก็จะมีเรื่องของแน่นอนเนาะ
ก็มีไปยังยืนการเสียชีวิตเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นหรืออันน่ะอุบัติเหตุอันน่ะอุบัติเหตุงานนะหรือว่าย้อนพยานของบุเกียวสินะเนาะก็มาเบิ่งนะเพราะว่าอันน่ะเป็นว่าการเสียชีวิตเนาะก็จะมี2หมวด2ประเภทนะแต่ว่ารูปแบบการคิดไหลแม่นอันน่ะคือกันนะรูปแบบการคิดไหลแม่นคือกันเอกสารประกอบก็จะมีฟอร์มประกันสังคมนะเซ็นยังยืนจากบริษัทหรือว่านายจ้างเนาะค่ะถ้าว่าเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจมีใบยังยืนการเสียชีวิตจากเมืองนะเป็นแจ้งการเสียชีวิตจากเมืองหมายความว่าเวลาเสียชีวิตนี่ทางห้องหมอหรือว่าบ้านพันเจ้าเอกสารยังยืนการเสียชีวิตให้หลังจากนั้นไปแลนนะแลนผ่านเมืองแล้วเมืองจะแจ้งการเนาะแจ้งการเสียชีวิตแล้วจึงมาแลนประกันสังคมเนาะก็มีสมรภูมิครัวเนาะมีปึ้มเลขบัญชีธนาคารนะของคู่สมรสหรือว่าของลูกถ้าว่าถ้าว่าครอบครัวคู่สมรสบ่มีต้องมีการมอบสิทธิ์ให้กับลูกเนาะลูกผู้ใดอันใดเนาะให้มันละเอียดแล้วก็นอกจากนั้นก็คือแม่นว่าเรื่องของบัตรประกันสังคมนะสิ่งที่ว่าประกอบเพิ่มเติมนะแต่ว่าหนังสือแจ้งการเสียชีวิตจากเมืองตัวนี้แม่นต้องเป็นฉบับของแท้เหลือนั้นแม่นเอาฉบับก๊อปปี้มาได้แต่ว่าฟอร์มก็ต้องเป็นของแท้เนาะมีลายเซ็นของแท้เซ็นยังยืนจากนายจ้างเลขทีจากนายจ้างเนาะก็หมายความว่าทางบริษัทอาจจะเป็นผู้แลนให้ทางจัดตั้งเป็นผู้แลนให้แต่ว่าบัญชีเป็นบัญชีของครอบครัวผู้เกี่ยวเนาะส่วนพรรคสมัครใจกับเอกสารบ่ต่างกันเนาะแต่ว่าพรรคสมัครใจนี่แม่นฟอร์มก็คือแม่นเขียนใบเดียวนะเซ็นครอบครัวของผู้เกี่ยวและก็แล้วพร้อมด้วยเอกสารคติครบสุดเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองการรูปแบบขั้นตอนเนาะการประกอบเอกสารกับเวลายังอยู่เนาะก็จะมาเพิ่มเติมกรณีคุ้มครองอุณเสียชีวิตนี้เนาะก็จะบ่ได้เฉพาะแต่ว่าผู้ประกันตนเท่านั้นเนาะอุณเสียชีวิตเพิ่นจะคุ้มครองรวมไปถึงคู่สมรสที่เป็นประชาชนเนาะและก็ลูกที่อายุต่ํากว่า18ปีกรณีคู่สมรสเสียชีวิตจะได้อยู่6เดือนเนาะ6เดือนของเงินเดือนของผู้ประกันตนนั่นแหละส่วนลูกอายุต่ำกว่า18ปีจะได้อยู่3เดือนเนาะอันนี้เป็นนโยบายเพิ่มเติมกรณีที่คู่สมรสหรือว่าลูกเกิดมีการเสียชีวิตก็มีสิทธิ์ห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตนำประกันสังคมได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่นำมาอ้อมมาลมให้มีการได้รับฟังในมื้อนี้ก็ท่านใดที่สนใจข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมโทรไป1508บ่เสียค่าในวงราชการนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะสำหรับมื้อนี้เบิ่งเวลาสวัสดีภาพจะได้ลาเมริกันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: หน้าป้าปุ๋งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและหนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาถูกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใสหั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใสอย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส่สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําใส่อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําใส่อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําใส่สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําใส่ตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ปลาประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ปลาสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: เสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้
1: ประเทศของพวกเขายังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวรรณพันธุ์จงช่วยกันรักษาเพื่อความยืนยงสวัสดีท่านผู้ฟังทุกแพงต้อนรับกับสู่รายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววิทยุแห่งชาติคณะโฆษกสำนักงานพรรคร่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะทำรายการที่ขึ้นมานำเสนอข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวนำเอาข้อมูลข่าวสารกฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าพืชป่าเดมานำเสนอให้บริการรับฟังเป็นประจำพบบริการมื้อนี้กงกับมื้อวันพฤหัส18มิถุนายน2026ขึ้น4ค่ำเดือน8นะปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569นะมื้อนี้18และมื้ออื่น19เวลาจังแม่นไวๆอาทิตย์นี้สมมาลาครับหน้าที่ดำเนินรายการสลับสับเปลี่ยนกับอดิศักดิ์ศรีดาวงในการจัดรายการในแต่ละอาทิตย์เนาะวันนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะแล้วเวียกงานประมวลรายการมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มป่าไม้นิเลงสร้างคู่ฝึกการวางแผนป้องกันและก็สกัดกั้นไฟป่าตามบุฟังเอาจึงจะมานำเสนอพร้อมกันก็มีเสียงประชาชนที่ทางทีมงานของพวกเขาและการป่าไม้ได้ลงพื้นที่ได้สัมภาษณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะแล้วทั้งอุทยานแห่งชาติได้ลงปัญหาประชาชนแต่ละบ้านนี้ว่าเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมปัญหาไฟไหม้ลำป่าเรื่องคุณประโยชน์ป่าไม้ต่างๆนี้พวกเขาก็ได้นำเอาเสียงมาออกอากาศเอาเราถามฟังตื่มจากรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรายการนี้จะให้ท่านได้รับฟังเกี่ยวกับข้อมูลสปป.ลาวยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวานานาพันธุ์ย้อนอยู่ประเทศของพวกเขามีความแตกต่างทางด้านภูมิสันฐานจากเขตผู้สูงทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกจนฮอดทงเพียงทางบกฝั่งเป็นเงื่อนไขที่ดีในการสร้างความหลากหลายทางด้านระบบนิเวศและทางด้านภูมิอากาศที่แตกต่างกันซึ่งกลายเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการเติบโตของทรัพยากรธรรมชาติเครื่องป่าของดงชีวานานาพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูกฝังซึ่งเป็นบ่อนพึ่งพาอาศัยเพื่อการเติบโตและขยายตัวของพันธุ์พืชและสัตว์น้ำสัตว์ป่าชีวานานาพันธุ์ในสปป.ลาวในนั้นประเทศของพวกเขานี่มีนกประมาณ700ชนิดเหยี่ยประมาณ90ชนิดป่าประมาณ500ชนิดมีสัตว์เลือคานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา166ชนิดและมีสัตว์เลี้ยงด้วยน้ำนมหลายกว่า247ชนิดอื่นๆอีกในนั้นยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมใน3ชนิดที่บ่สามารถพบเห็นเพียงแต่อยู่ในสปป.ลาวและเวียดนามเช่นว่ากระฮอกใหญ่บินได้เสาลาและขยุหรือว่านูหินนอกจากนั้นสปป.ลาวยังมีสายพันธุ์ของต้นไม้ให้ดอกนี้ประมาณ 8,000 หา 11,000 ชนิดเฉพาะและยังเป็นแหล่งกำเนิดของข้าวเหนียวชนิดพันธุ์ต่างๆอยู่ในภาคพืชอาชีน้ำอีตับบุฟังอันนั้นก็แม่นข้อมูลสปป.ลาวยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวรรณพันธุ์นะมานำเสนอสู่ท่านฟังต้นรายการนี้ให้ท่านได้ฟังเพียงก่อนแล้วจะได้จึงกลับเข้าสู่รายการมาฟังโดยเฉพาะแล้วข้อมูลข่าวสารนี้เกี่ยวกับกรมป่าไม้เล็งสร้างกูฝึกการวางแผนป้องกันและสกัดกั้นไฟป่าและอย่าต่อไปจึงมาฟังเติมมุ่นเสียงเพลงสักก่อน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส่หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ่
2: โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส่อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮามดทุกคนสามารถนำใส่สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการผู้พักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสั่นลาวคณะโฆษณาห้องสุดกลางผักห่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงกิจการและสิ่งแวดล้อมจะทำการนี้ขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารทำเรื่องงานอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมนี้ให้บรรยากาศได้ฟังเป็นประจำหนึ่งอาทิตย์พบกันสองมื้อวันพฤหัสและวันศุกร์16:00 ถึง 16:30 น FM 103.7 MHz มาฟังข้อมูลข่าวสารกรมป่าไม้เล็งสร้างครูฝึกวางแผนป้องกันและสกัดกั้นไฟป่าท่านผู้ฟังกรมป่าไม้กระทรวงกิจการและสิ่งแวดล้อมจัดฝึกอบรมและสร้างครูฝึกการวางแผนป้องกันและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าในวันที่8-11 มิถุนายน 2026ผ่านมานี้อยู่ที่ห้องการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองสังทองโดยการเป็นประธานของท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้มีหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองสังทองหัวหน้าห้องการสำรวจป่าไม้และป้องกันไฟป่าเชี่ยวชาญป้องกันไฟไหม้ลามป่าจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO ด้วยพร้อมด้วยพนักงานสมรกรขั้นสูงกลางและเมืองสังทองเขาหวมการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้เลือกเฟ้นเอาบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้นำพาและสนับสนุนการวางแผนป้องกันไฟไหม้ลามป่าอยู่รับท้องถิ่นเพื่อเป็นครูฝึกสวยถ่ายทอดความรู้ทักษะและบทเรียนที่ถอดถอนได้จากการฝึกอบรมโดยผ่านรูปแบบการฝึกอบรมเป็นครูฝึก TOT นี้ตลอดการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ทฤษฎีเคียงคู่กับภาคปฏิบัติตัวจริงและรูปแบบการมีส่วนร่วมขบวนการวางแผนตัวจริงอยู่ภาคสนามในแต่ละระดับของบ้านการมีส่วนร่วมของชุมชนการเก็บกำข้อมูลการสร้างแผนและการวางแผนอาจจะตั้งปฏิบัติการป้องกันไฟไหม้ลามป่าเพื่อนำไปจะตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างมีประสิทธิผลสูงท่านผู้ฟังเนื่องจากทุกๆปีไฟไหม้ลามป่าได้ส่งผลกระทบต่อป่าไม้ที่ดินกสิกรรมความหลากหลายทางด้านชีวพันธุ์การดำรงชีวิตและสุขภาพของประชาชนแล้วอันนี้ก็เป็นการฝึกอบรมนี่แหละสร้างความเข้มแข็งให้แก่เรียกงานป้องกันไฟไหม้ลามป่าสกัดไฟไหม้ลามป่าพันมาแต่ละปีเช่นเนาะอุทยานแห่งชาติโอ้กระทึกไม่ถูกทำลายย่อนไฟไหม้ลามป่าสูญเสียหลายเฮกตาร์เนาะเอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารมาให้บริการได้ฟังในรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้และยังน่าจะมาฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้งทีมงานของพวกเขาได้ลงไปติดตามสัมภาษณ์ความรู้สึกประชาชนพวกแหละทั้งอุทยานแห่งชาติได้หินนำนอสมทบกับบ้านลงไปสนทนาโอ้ลมประชาชนอยู่ขอบเขตอุทยานแห่งชาติหน่อยจึงกับกระทรวงรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

0: และยานี่มีแขกต่างดาวเท่าต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากฮงจักโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
1: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นหันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได้
0: นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหอมแห้งหอมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการป้องกันรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนะผ่านไปข้อมูลข่าวสารจากรายการของพวกเขาเนาะโดยเฉพาะแล้วการเคลื่อนไหวเวียกงานอนุรักษ์รักษาชีวิตรอบในเหตุป่าไม้ยืนยงมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติชีวนานาพันธุ์เนาะเอาขอบใจทั้งทีมงานโดยเฉพาะแล้วเขตอุทยานแห่งชาติหินน้ำโนนี่นะเพิ่นได้ลงไปเก็บกับข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของการกสิกรรมในชีวิตรอบเมืองลงไปบ้านมีหลายบ้านในทีมงานพวกเขาลงไปนี่เนาะในวังเดือนผ่านมาที่ทั้งทีมงานของพวกเขาได้ไปมีบ้านวังคนบ้านแสนพันบ้านคายุบ้านวังมะเนอร์บ้านสะอางนี่บ้านหญ้าวายเนาะแล้วก็บ้านหนองบัวบ้านฝานบแล้วก็บ้านหนองแสงทีมงานพวกเขาได้ลงไปหาประชาชนโดยเฉพาะเราเป็นเจ้าการในการรักษาชีวนานาพันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินี้ให้ท่านพักฟังเสียงความรู้สึกของประชาชนทีมงานพวกเขาได้ลงสัมภาษณ์ตัวจริงลงพื้นที่ตัวจริงรายละเอียดเป็นกันเลยที่ตามมาฟังได้เห็นมวล
1: หมู่สักกุนาก็ดีใจที่ได้มาเห็นหน้ากายนะมาเห็นฮู้นำครูอาจารย์เนาะที่มาสิทธิสอนทางด้านเทคนิคต่างๆให้ความรู้และวิชาการด้านวิชาการที่เอาไปนำใช้เนาะในเวียกงานทางด้านโทรโคงการเขียนข่าวเกี่ยวกับเทคนิคหรือว่าการตัวอย่างเช่นอัดเสียงเอาเสียงเนาะตัดต่อเฮาก็ได้เรื่องไปสัมภาษณ์สำคัญเนาะเกี่ยวกับในการเขียนข่าวลงข่าวของเมืองเพื่อไปเอาข้อมูลไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทางบ้านนะได้รับรู้จะมาเรียนรู้เนาะในมื้อนี้ก็คือถือว่าสําคัญหลายอันสิ่งที่เฮาบ่เคยได้เรียนบ่เคยรับรู้เฮาก็ได้รู้ในมื้อนี้และอันในความรู้ของอันที่อาจารย์สิสอนก็เป็นการอันใหม่สิ่งใหม่ๆสําหรับอันน้องน้ําแล้วก็เฮ็ดให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นตื้มเนาะในเวียกงานแล้วก็ไปบุญไซอันในหน้าที่การงาน

0: ไหมบ่ได้หั่นน่ะอากาศก็สดชื่นแจ่มใส
1: แม่นล่ะ
0: บ่ร้อนว่างั้นซะ
1: นี
0: ่ในเฮานี่ปอดนี่ก็แข็งแรงถ้าว่าป้าไม้ถูกทําลายนี่ผลเสียหายนี่หลายอย่างหลายเส้นนุกตัวอย่างเนาะเส้นบ้านน้องก็คืออยู่เมืองหิมบูรณ์เกิดน้ําท่วมไผนี่แห้งแล้งแล้วเกิดมีสัตว์ที่อยู่ป่ามาอยู่ป่ามาบุกรุกบ้านเฮ็ดให้แมงไม้หยังต่างๆที่บ่เคยเห็นก็มันก็มาทําลายผักหรือว่าพืชพันธุ์ที่เฮาปลูกไว้แถมซ้ําบ่นําเนาะเวลาลมมานะบ่มีต้นไม้ในเฮือนนี่ก็พัดเฮือนลงไปอีกเป็นการที่ว่าเฮานี่ขาดป่าไม้นี่บ่ได้อันตรายหลายเฮาว่าคุณ
1: ครับระยะพันธุ์มาปัญหาเรื่องไฟไหม้ลําป่ามันเกิดมาจากอีก
0: น้องคิดว่าเกิดจากการถางให้สะทรายโดยที่บ่มีการกันแล้วไฟให้อันเป็นที่ระยะคงการเขาจูดไฟหั่นบ่ระวังเป็นการเลอะล้านว่างั้นซะเฮ็ดพอไผพอลาวโดยที่บ่ควบคุมในการแล้วไฟกันหั่นเฮ็ดให้ลามไปทั่วบ่ทั้งบ่แม่นว่าเป็นของตัวเองบ่หรือว่าเป็นของหมู่ลามไปก็เถียงกันทุบเถียงกันจนเกิดคดีความมี
1: บ่แม่นไม้แต่ป่าคนก็ยังผิดกัน
0: แม่นสัตว์ป่าอีกบัดที่อาศัยอยู่ก็อยู่บ่ได้อย่างเช่นงูเนาะก็ยังเลื้อยมาเฮือนบ่ธรรมดาเคยอาศัยอยู่ป่าก็บ่ได้แล้วไปมันก็เลยมาเข้าบ้านเฮือนคน
1: แต่ซั่นเพื่อบ่ให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกคิดว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมจังได
0: ๋ถ้าว่าในการปกป้องรักษาเนาะหรือว่าอนุรักษ์ของรักษาเฮ็ดให้ป่าไม้ให้เฮานี่อยู่กับเฮาตลอดไปเฮาควรปลูกหรือว่าบ่ปลูกน้อยก็ต้องปลูกหลายเนาะมีต้นนึงก็มีอากาศให้เฮาหายใจนี่ได้หลายถ้าต้นไม้ใหญ่เท่าใดเฮ็ดให้อันของป้องกันลมพายุลมแดงที่เกิดขึ้นนี่ใส่เฮานี่ก็เลยดังนั้นเฮาจึงอาศัยต้นไม้ในการอยู่รอดของมันต้นไม้นี่อายุมันหลายร้อยปีแต่ถ้าเฮาไปตัดเนาะคนเฮานี่บ่ฮอดปานนั้นซ้ำ
2: ท่านไปนั้นก็เป็นความรู้สึกของประชาชนที่ได้ให้สัมภาษณ์จากทีมงานของพวกเฮาโดยเฉพาะแล้วทั้งอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเนี่ยได้ลงไปเก็บกำข้อมูลสัมภาษณ์ความรู้สึกประชาชนพื้นที่ตัวจริงนั่นแหละในการเฝ้าระวังปัญหาเรื่องไฟไหม้ป่าได้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมของอุดมสมบัติธรรมชาติคุณประโยชน์ของป่าไม้ต่างๆอันนี้ก็เป็นความรู้สึกจากประชาชนที่ได้ลงไปตัวจริงเนาะเอาเวลากับเบิดพอดีมื้ออื่นจึงมาฟังตื่มข้อมูลและการจากและการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้สมลาพีมาวงพร้อมด้วยในสร้างของคุมเสียงและท่านผู้ฟังไปสําหรับมื้อนี้สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ดูมันสื่อสัตว์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพพมีรายการที่ฮักเพลงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่16,130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถที่ตามฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพบพอกับมื้อนี้กับมีรายการในมื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสแล้วท่านผู้ฟังมื้อวันพฤหัสขึ้น4ค่ําเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569กงกับวันที่19เนาะมิถุนายน2026มื้อนี้พบพ่อกับมีรายการท่ามกลางบรรยากาศอยู่นครลำจันค่อยคำยำแรงคือจังซี่ก็มีอากาศที่ว่าร้อนเนาะมีอากาศที่ว่าร้อนฝนก็บ่ตกเนาะ2-3 มื้อผ่านมาฝนตกเต็มเมืองแรงนี้ตอนนี้อากาศก็ยังร้อนแต่ก็บ่ถึงขั้นว่าร้อนหลายแต่ว่าก็รู้สึกว่าร้อนได้เนาะพบพ่อกับมีรายการค่อยคำยำแรงคือจังซี่ก็ได้เนาะสมองหิบด่วนอีกได้นี่นะ16:30หรือว่า16:30นั่นแหละหลายคนก็เรื่องห้องเรื่องเว้าว่า16:30ซั่นบ่แม่นเด้อท่านผู้ฟังก็แล้วแต่สะดวกเนาะแต่ว่าจะให้มันถือกระแท้ก็16:00เนาะ16:30หา17:00ว่าซั่นซะ16:00หา17:00ใส่ซับทางการน้อยนึงเพื่อว่าบางคนโอ้16:00มาแต่ใส่อีกผดวายเอาอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเนาะแล้วแต่ความเข้าใจของใครของมันจะเอิ้นว่าจะไหนก็แล้วแต่พบพ่อก็มีรายการกะวันที่19แล้วได้นี่นะเดือนมิถุนาก็ถือว่าวันเวลานาทีบ่คงคอยท่าผู้ใดอีกบ่พ่อเฮาได้มื้อ11มื้อนึง10ปลายมื้อเนาะอีกประมาณอีก2อาทิตย์นี่แหละก็สิหมดเดือนแหละหมดเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาคมก็จะเข้ามาแทนทีวันเวลาบ่คงคอยท่าผู้ใดเด้อท่านผู้ฟังทางว่าเฮ็ดอันใดแล้วประสบผลสําเร็จก็ให้สืบต่อเนาะอันใดที่ยังบ่ประสบผลสําเร็จก็ให้สืบต่ออีกเส้นเดียวกันเนาะแก้ไขจุดอ่อนข้อคงค้างนั้นเวลานี่วนเวียนเปลี่ยนไปอ้อนกลับคืนมาก็บ่ได้ได้เนาะไปหน้าเลยๆได้อันใดที่มันเฮ็ดแล้วมันดีก็ขอให้จัดตั้งพันขยายสืบต่อเนาะจัดตั้งพันขยายสืบต่อไปเอาค่อยคำยำแรงคือจังซี่ฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าหยังก็บ่มีนั่นอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่อยขี่รถเถิดท่านผู้ฟังค่อยขับขี่ยดยานพาหนะได้เนาะพาหนะนี่นะขี่ตามท้องถนนนี่นะนักขับขี่จะสุใส่ความไวเกินขอบเขตหลายเนาะสิ่งแซงกันก็บ่ดีได้ไล่ตาซะกันจี้ก้นรถกันแล้วก็เปิดตาบีบแก่ซะกันโอ้อันนี้เป็นการเสียมารยาทที่สุดเนาะบ่ควรเฮ็ดเนาะค่อยไปค่อยมาก็ได้ฮอดคือกันบ่จําเป็นครับขี่ไวดอกเจ้าไปไวเจ้าก็ไปบ่ฮอดใส่ดอกเพราะว่ารถแออัดหลายระยะนี้ก็ได้ระยะสมองเหียบด่วนสิเอาขอฝากไว้ระยะนี้ก็แม่นการสอบเสียงเนาะภาคเรียนของนักเรียนสายสามัญเฮานี่แหละถือว่าหลายสั้นหลายสายหลายขั้นก็ซึ่งพักพรแล้วแต่ก็ยังสืบต่อแม่นม7เนาะม7ก็อาจจะเสียงแล้วได้เนาะสกเรียน2026 2025 2026นี่นะแต่มื้อนี้พวกเฮาก็จะมีนัดสัมภาษณ์เนาะท่านอ่อนศรีแก้วผักดีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางเกี่ยวกับการสอบเสียงม4ม7นี่แหละผลการสอบเสียงเป็นแนวใดเนาะคาดหมายแนวใดวางคาดหมายแนวใดเนาะเริ่มต้นทวีตของรายการเนาะเริ่มต้นทวีตของรายการผู้ใดจะไปทั้งแขวงเสียงขวางจะเป็นลงกับท่านอ่อนศรีแก้วผักดีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางเพิ่นจะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับนี่แหละการสอบเสียงม4ม7และก็สั้นอื่นๆในศกเฮียน2025 2026นี้จะเป็นขึ้นแนวใดมาฮอดปัจจุบันนี้สวัสดีท่านอ่อนศรี
2: เ
1: จ้าก็จะสนทนากันจะถามก่อนท่านสภาพดินฟ้าอากาศอยู่แขวงเชียงขวางเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้เจ้า
2: แต่สำหรับดินฟ้าอากาศอยู่แขวงเชียงขวางมื้อนี้นี่ว่ามีเมฆปกคลุมเป็นส่วนหลายแต่ว่าบ่มีแสงแดด
1: อืมเจ้าเจ้าเจ้
2: อ
1: า
2: อุณหภูมิประมาณ19 องศา
1: เจ้าเจ้าเจ้าจากสัมภาษณ์ท่านจากให้ท่านเว้าสู่ฟังในเกี่ยวกับการสอบเสียงม .4 ม .7 และก็สั้นเฮียนอื่นๆนี่เป็นอะไรท่านอยู่ทางแขวงเสียงขวางของพวกเขามาฮอดปัจจุบันนี้เจ้า
2: เจ้าผมขอประกาศสวัสดีหมดทุกท่านที่รับฟังในปัจจุบันสำหรับแขวงเสียงขวางของเขาแม่นได้จัดตั้งปฏิบัติการสอบเสียงจุดสั้นสายสามัญไปตามแกนการของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเนาะเป็นต้นเรื่องการสอบเสียงเลื่อนขั้นเฮียน
1: เจ้า
2: ทุกสั้นนั่นแหละเนาะทุกสั้นทุกสายมันพวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติไปแล้วเรื่องสอบเสียงแล้วแต่สำหรับการสอบเสียงจบสั้นโอ5มันสำเร็จแล้ว 100% โม4ก็สำเร็จ 100% ปัจจุบันมีการสอบเสียงโม7พวกเขากำลังดำเนินการสอบเสียงเป็นวันที่2มาฮอดในมื้อนี้เรื่องขบวนการสอบเสียงจะเห็นว่ามีความคึกคืนเป็นต้นเป็นการสอบเสียงจบสั้นม4นี้โดยว่าจำนวนนักสอบ 4,164 น้องมี 1,846 น้องเพราะว่านักสอบมาสอบสิ่งเขาควรสอบสิ่งหมดทุกคน
1: อัน
2: นี้เป็นหน้าสงสัยลายสำหรับเป็นเสียงของพวกเขาแล้วมาว่าปัจจุบันนี้คณะครับที่สอบในการกวดวัดสอบสิ่งกำลังดำเนินการกวดวัดสอบสิ่งสำหรับสันโดษีเมื่อวานยังกระทำสำเร็จเทื่อยังกระทำสำเร็จเทื่อและถ้าท่านถูกสำเร็จพวกเขาจะทันสามารถจะให้บรรณาธิการได้รับทราบโน้ตาอีกแบบวันหนึ่งสองวันคิดว่าผลสำเร็จการกวดโมซีของเขาจะสำเร็จและสำหรับการสอบเสียงขั้นโมจิตโดยพวกเขาดำเนินมาฮอดมื้อนี้วันที่18เป็นมื้อที่สองที่ได้ดำเนินโดยพวกเขาสอบเสียงสำเร็จไปแล้วจำนวน3วิชา1กับวิชาภาษาละวันคดีแล้วก็กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมและตอนเช้ามื้อนี้ก็เป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ทั้งตัวเขาได้สอบสิงแล้วเมื่อวันแล้วสำหรับการสอบสิงจบชั้นบทเย็ดนี้แขกเชื้อขวงนี้มีนักสอบทั้งหมดทั้ง200,316น้องมี1,033น้องนักสอบนี้มาสอบสิงตัวจริงตามการรายงานของคณะกรรมการที่ลงจัดตั้งปฏิบัติอยู่ตัวสูงสอบเสียงมันมีนักเรียนหาคนมาตัวมาสอบเลยนิดหนึ่งเราแล้วก็นอกจากนั้นมีน้องนักเรียนที่ตัวสามารถมาสอบเสียงเป็นบางวิชาจำนวนสองน้องเป็นต้นคือตอนเช้านี้ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่เรียกว่านักสอบเสียงพวกเขาได้ผ่าตัดเราเซตติ้งก็สามารถมาเข้าควบสอบสิ่งได
1: ้เจ้า
2: อันนั้นเรื่องสภาพการแล้วเมื่อเบื้องแล้วความฟื้นเราในการจัดตั้งปฏิบัติการสอบสิ่งก็เห็นว่ามีความฟื้นสมควรเป็นต้นเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเป็นแนวใจใส่อย่างจริงใจจริงจังต่อกับนาทีที่งานแล้วก็คณะครับพี่โซ่ขั้นแข็งมันเป็นเรื่องติดตามสุดมือเป็นระสูนสอบสิ่งเนาะเป็นระสูนสอบสิ่งเป็นคณะฮัตติสอบไปลงไปเป็นต้นเป็นคณะฮัตติสอบขั้นศูนย์กลางเราทางกระทรวงศึกษาธิการกีฬาที่ลงมาที่น้ำยุเกียวเจ้าขวดก็มันได้ลงไปติดตามบรรดาศูนย์เนาะบรรดาศูนย์ที่มีการสอบสิ่งขั้นแล้วเมื่อเป็นตัวนักสอบเองตัวนักสอบเองเห็นว่าปัจจุบันเนาะได้ลงติดตามนี้เห็นว่านักเรียนนี่มีความเอาใจใส่เข็ดบุตรนี่อย่างตั้งนาแล้วก็มีความยุติธรรมอันนั้นมันแสดงถึงว่าขบวนการสอบเสร็จทุกชั้นเบอร์เจ็ดของพวกเขาปีนี้มีเรียกว่ามีความปุ๊บซูนมีความเป็นไปตามระเบียบหลักการที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬากำหนดออก
1: เจ้า
2: ประการเจ้าอันนั้นในสภาพในการจัดตั้งปฏิบัติการสอบเสร็จของเขตเชียงขวบของเราเจ้า
1: เจ้าคาดหมายวางคาดหมายอะไรน้อยกว่าในท่าน
2: เพราะในคาดหมายการสอบเสร็จจบชั้นทั้งเบอร์สี่และเบอร์เจ็ดของพวกเขาหรือพวกเขายังวางคาดหมายไว้98%
1: บอกคาดว่
2: านักเรียนจะได้สิ่ง
1: ใ
2: ดระด
1: ับ
2: 98%
1: เจ้า998ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสมควรแล้วท่านเนาะ
2: เจ้าแม่
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: 98%ที่พวกเขาได้กำหนด
1: ส่วนเฮียนท่านมากกับวางคาดหมายซ้ำเดียวกันนี่บ่ท่านหรือว่าลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นบ่ท่านตัวนี
2: ้ก็พวกเขาวางคาดหมายจะเพิ่มขึ้นตามอัตราการคิดไล่การพัฒนาเรื่องงานการศึกษา
1: ครับ
2: ส่วนเฮียนท่านมาพวกเขาก็วางกับ98.99%มาทีนี้พวกเขาวางให้เป็น98%
1: เจ้าเจ้าเจ้ามิโคอยากถามท่านตื่มอีกเกี่ยวกับมีคือท่านอาจารย์ว่าวังกี้นี่ว่ามีน้องหนึ่งนอกที่ว่าผ่าตัดธนาธานสำหรับโมเจ็ดนี่สำหรับกรณีนี้นี่พวกท่านมีการพ้นขั้วหรือมีนโยบายอย่างเพิ่มเติมอีกบ่เพื่อว่าจะให้เขาเจ้าได้มาสอบจริงภายหลังที่เขาเจ้ารับการเป็นป่วยแล้วนี่เจ้า
2: ตัวนี้มันมีนิติกรรมเปิดกระทรวงศึกษาธิการกีฬาก็ได้กำหนดไว้แล้วสำหรับน้องนักเรียนที่หากสอบที่มีเหตุผลเนาะแล้วพวกเขาจะได้สอบคืนให
1: ้
2: พวกเกี่ยวคืนลดทุกวีซ่าที่พวกเกี่ยวกับท่านได้มาร่วมสอบกับผู้อื่น
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ดังนั้นมันมีแนวทางมีระเบียบหลักการของกระทรวงศึกษาที่ได้กำหนดออก
1: เจ้าถือว่าอิงตามคันเทิงเนาะอิงตามนิติกรรมอิงตามระเบียบหลักการเจ้า
2: เ
1: จ้าเจ้า
2: เรียนอีกตามระเบียบราชการ
1: เจ้าจะถามท่านเติมอีกว่าในศกเฮียนผ่านมานี่เห็นว่ามีข้อสะดวกข้อยุ่งยากคือจังได๋ปอท่านในการเฮียนการสอนนี่เจ้าตัวนี
2: ้เจ้าเพราะในศกเฮียนผ่านมานี่การจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนท่านก็พวกเขาก็มีข้อสะดวกอยู่หลายด้านเนาะ
1: อ
2: ืมเป็นต้นด้านมีนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนการสอบเฉียงจุดสั้นขั้นต่างๆแล้วก็เขามีนิติกรรมอย่างละเอียดจากสุดกลางแล้วก็ของท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนอะไรหนึ่งข้อสะดวกแล้วก็พวกเขาก็มีคณะฮับพิเซอร์อยู่ในขั้นสุดกลางในขั้นแขวงและขั้นท้องถิ่นที
1: ่
2: เป็นตัวหลักในการจัดตั้งปฏิบัติการสอบเฉียงแต่พวกเขาก็มีอุปกรณ์แล้วฮับไซต์แล้วก็ได้จัดสรรงบประมาณเข้าสู่การจัดตั้งปฏิบัติการสอบเฉียงนี้อย่างเหมาะสมแล้วก็เพียงพอแต่คนหนึ่งอ่ะจำนวนหนึ่งอ่ะคือเนี่ยงบประมาณนี่ถือว่าพวกเขาได้จัดสรรอยู่แต่มันก็มีจำกัดมีจำกัดงานที่สอบมาในปัจจุบันนี้ลูกหลานนักเรียนส่วนใหญ่ก็ถ้าเทียบเสร็จตัวเลขแล้วว่าอยู่ในชั้นม .4 นี่มีนักเรียนจบชั้นม .4 หลายแต่ว่ามาครบสอบสิ่งชั้นม .7 เห็นว่าจำนวนนักเรียนมันลดลงอันนั้นแสดงถึงว่าลูกหลานพวกเขาที่อยากเข้าโรงเรียนอันนั้นมันเป็นสิ่งท้าทายให้พวกเขาที่สุดแต
1: ่
2: ในปัจจุบันพวกเขาเป็นมีทิศทางว่าแก้ไขเนาะนำน้องขึ้นสู่โรงเรียนต่างๆศึกษาอบรมลูกหลานประสานสมทบกับอำนาจการปกครองพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อส่งลูกหลานมาห้ำเรียนอย่างละเอียดให้จบอันนี้พวกเราได้เห็นตลอดแล้ว
1: หมายความว่ายังมีการอัตราการประหลาดการเรียนอยู่เนาะท่านเนาะแม่นบ่ตัวนี้
2: ใช่แม่
1: สาเหตุนี่สาเหตุนี่แม่นย้อนอะไรท่าน
2: สาเหตุที่เหตุให้นักเรียนปาละกันเรียนมันก็มีอยู่สาเหตุนึงกับสาเหตุในตัวของคะแนนการศึกษาตัวเขาเองมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากวิกฤตการด้านต่างๆเป็นต้นก็เรื่องการทำมาหากินของพ่อแม่ของนักเรียนแล้วเอาลูกเอาหลานนี้ออกไปทำการผลิตนั้นมันก็เหตุให้มีการปะละการเรียนส
1: ู
2: งหลังจากนั้นการกระทบภายนอกการกระทบทางด้านเศรษฐกิจพ่อแม่มีงบประมาณส่งเสริมให้ลูกหลานไปทำเรียนเป็นการปะละการเรียน
1: ก็ถือว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะท่านเนาะ
2: ตัวนี้เลย
1: มันเป็นกฎเกณฑ
2: ์
1: เจ้าบางคนก็อาจจะบ่เข้าใจแน่เนาะบางครอบบางครัวการใกล้การลงใกล้สิทธิแท้บางอันก็ยังอาจจะบ่ถึงแน่นอนแหละการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานอันใดก็ต้องมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากติดพันกันเนาะท่านเนาะตัวนี้ก็ได้
2: เจ
1: ้าก็ได้ก็คอยแก้ไขไปเนาะท่านเนาะ
2: เ
1: จ้าคอยแก้ไขไป
2: ก็อยากให้สังคมมันเข้าใจนําไทเฮา
1: เจ้า
2: เรื่องการแก้ไขอัตราการปะละกันเฮียนก็บ่แม่นว่าในขั้นการศึกษาพวกเขาจะแก้ได้หมดทุกอย่าง
1: เจ้า
2: แต่ความพร้อมแล้วอยู่ภายในขั้นการศึกษาพวกเขาก็เตรียมพร้อมนึงพวกเขาก็มีครูมีผู้สอนมีห้องเรียนมีอาคารสถานที่มีอุปกรณ์การเรียนเนาะอย่างแรกจะได้100%ของเขาเกิดได้อยู่ในระดับสูงแล้ว
1: เจ้า
2: อาจารย์ก็อยากระดมให้อุปกรณ์การเรียนนั่นแหละให้ส่งลูกหลานมาเรียน
1: แมนแมนเจ้าก็เคียงคู่กันกับครูอาจารย์ในกับผู้ปกครองสถาบันครอบครัวก็ต้องเบิ่งต้องเอาใจใส่ตื่มกันอีกเนาะทางนี้ทางนั้นซอยเหลือซึ่งกันและกันลูกหลานเฮาจะผู้กระดมลูกหลานแนวคิดจิตใจเฮาให้ฮักในการทําการเรียนนี่เจ้าอ้าวซั่นนั้นสุดท้ายนี่ท่านมีหยังบ่ทันอยากฝากถึงนักเรียนที่ว่ากําลังพักเรียนอยู่ปัจจุบันนี้รวมถึงที่กําลังสอบเสียงอยู่ในปัจจุบันนี้ให้เป็นเท่าใดท่านให้เขาเจ้าเป็นคนดีในสังคมขึ้นเท่าใดท่านตัวนี้
2: เจ้า บันนี้ก็อยากฝากฟังกันแหละให้ทางลูกหลานนักเรียนทุกทั่วหน้าอยู่ในเชียงเชียงปวดของเขาให้เขาเป็นคนดีของสังคมพากันศึกษาห้ำเฮียนเป็นผู้ห้ำเฮียน
1: เจ้า
2: อย่าเป็นผู้สืบทอดภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติของพวกเราในอนาคตและตัวน้องนักเรียนที่กำลังสอบสิงให้เขาพร้อมกันเอาใจใส่คุ้นคั่วห้ำเฮียนบนใดที่ยังไม่ทันเข้าใจบนใดที่ยังไม่ทันได้ดีให้พากันอ่านให้พากันคุ้นคั่วและเข้าร่วมสอบสิงให้จบทุกวิชาให้ได้คะแนนดีๆทุกคนเพื่อสืบต่อไปห้ำเฮียนอยู่ในสายวิชาอาชีพชั้นต่างๆในอนาคต
1: เจ้าอ้าวฉันขอขอบใจอาจารย์อ้นซีหลายๆที่เข้าร่วมในรายการนำพวกเขาในวันนี้อาจารย
2: ์
1: เจ้าขอขอบใจหลายๆเด้อท่านเด้อ
2: เจ้า
1: เจ้าขอขอบใจอาจารย์หลายๆเจ้าอันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านอ้นซีแก้วพักดีหรือว่าอาจารย์อ้นซีแก้วพักดีนอกห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางเพิ่นก็ว่าให้ฮู้ยกให้เห็นถึงสภาพรวมในการอาจจะตั้งการเรียนการสอนและการสอบเสียงม.4 ม.7รวมถึงบรรดาสั้นอื่นๆนอนอยู่ในทั้งแขวงเสียงขวางปัจจุบันนี้ทั้งม.4 ก็ได้เสียงไปเฮียมห้อยแล้วสอบเสียงจบสั้นแล้วก็ม.5 แม่นสอบเสียงไปเฮียมห้อยแล้วสอบเสียงจบสั้นยังเหลือม.7 ที่กำลังสืบต่อสอบเสียงอยู่เนาะแต่เพิ่นก็คาดหมายรวมเป้าหมายรวมนี่มัน98ส่วนห้อยคาดหมายรวมผลการสอบเสียงแต่กันยังมีบางน้องที่บ่สามารถมาสอบเสียงได้นอกโดยเฉพาะเป็นสั้นม.7ก็มีการผ่าตัดเนาะคือท่านอาจารย์ได้ว่าเมื่อกี้นี้การผ่าตัดใส่ติ่งแต่ว่าก็ต้องมีนโยบายอิงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาหรือกระทรวงการเทิงนี้วางออกเนาะก็จะมีนโยบายให้ภายหลังที่เพิ่นปิ้นปั่วดีแล้วก็จะให้เพิ่นกลับขึ้นมาสอบเสียงอีกคือเก่าเนาะคืออาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อกี้นี้หลายผู้หลายคนก็สิบ่เข้าใจเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราการประหลาดการเฮียนในศกเฮียน2005-2006ยังมีอยู่แต่กันเนื่องจากเกิดจากหลายปัจจัยเนาะ2ปัจจัยใหญ่ๆล่ะเพิ่นได้เว้ามาแล้วเคียงคู่กันนั้นเพิ่นก็ได้มีวิธีการแก้ไขแก้ไขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิให้แต่ทางครูอาจารย์แก้ไขอย่างเดียวก็บ่ได้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเอาใจใส่เบิ่งแยงลูกหลานของตัวเองอบรมบ่มสอนเขาเจ้าเติมอีกได้เป็นหูเป็นตาช่วยกันจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้เนาะเอาอันนั้นก็ขอฝากไว้ไปให้มีรายการรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแต่ครั้งรายการสักก่อนแล้วจะกลับคืนเข้ามาสู่ระยะต่อไปของรายการ
3: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ของวงการอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือทึนฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและ

0: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
1: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
1: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุล
0: สืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
1: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
1: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: แนะนำท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านพันเมืองรายการของพวกเฮานี่ก็มีนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นระยะที่2นี้พวกเฮานับจากแขวงเสียงขวางแล้วจะไปทางเมืองสมคีไซแขวงอัตปือเนาะลงไปทางภาคใต้จะไปสัมภาษณ์ท่านสมสุขอินทิวงศ์เนาะห้องหัวหน้าห้องการโฆษณาอบรมเมืองสมคีไซแขวงอัตปือเพิ่นจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหัวข้อสินค้าหมดอายุสินค้าเสียคุณภาพเนาะสบายดีทานสมสุข
4: เจ้าสบายดี
3: เจ้าได้ยินแจ้งดีเนาะ
4: เจ้าได้ยินแจ้งดีอยู่
3: เจ้าเป็นจังได๋เนาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางเมืองสมคีไซ
4: เจ้าสภาพดินฟ้าอากาศปัจจุบันแล้วฝนอบเอาเ
3: จ้า
4: เป็นกระ
3: แสเจ้าฝนบ่ตกท่านเนาะอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังนี่ท่านมื้อนี้ท่านมีหัวข้อตัวใดที่จะมานําเสนอให้มีรายการได้ฟัง
4: ครับเพราะว่ามื้อนี้จะมีข่าวนึงว่าถึงแม้นั้นในจักรที่ทําลายสินค้าที่หมดอายุและเสื่อมคุณภาพ
3: เจ้า
4: ว่าในปัจจุบันนี้เนาะคุณว่าทางอะไรคณะกวดกล้าตลาดแต่ว่าหรือว่าสปอร์ตสปอร์ตคิดขันเมืองอะไรต่างๆได้ลงตรวจการชิ้นขาบรรดาหันต่างๆเป็นต้นแม่นหันเครื่องขายเครื่องย่อยตลาดตรงไม้ตลาดเมืองตลาดรักษาเมืองต่างๆไปกันไปตื
3: ้
4: อในระยะ6เดือนที่ผ่านมาของ2026นี้ที่ว่าประเภทชิ้นขาที่ทำลายประกอบนี้สินค้าหมดอายุเสื่อมคุณภาพสินค้าเกลือคามและสินค้านอกระบบเป็นต้นแมนประเภทขนมเครื่องสำอางเบียร์เครื่องดื่มหมูกำลังต่างๆมีสำเร็จรูปเครื่องปรุงรสชาติเครื่องใส่ประจำวันแชมพูครีมบำรุงผิวหมูเก็บโซบ้าพาดิ้งอะไรจักสิติ้งไทยยางพลาสติก
3: เจ้า
4: แย่สูบอีซี่แย่สูบอีและเครื่องใส่ที่เครื่องคุณภาพต่าง
3: ๆ
4: รวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ย114,000กว่าจีบ
3: โอ้เจ้า
4: การที่ทำลายมันได้ปฏิบัติตามและการรักษาจริงเป็นรอบโดยการจู่ทำลายอยู่ที่สนามขี่เงือของเมืองสมุทรสาครและตู้เพื่อเพื่ออะไรจึงผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตรอบของชุมชนอ่อมขางฉะนั้นทางการก็คืออันนั้นนะครับก็เมื่อสมุทรสาครได้เหยียบห้องถึงพอสายชาพายจงปรับการชี้ขาดมาท้ายตีนี้ที่เครื่องขายของคุณของคุณที่เครื่องขายของต้นนั้นบ่ให้มีคุณภาพหรือมดอายุเพื่อช่วยกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคต่าง
3: ๆเจ้าอันนั้นก็โอ้ถือว่ามีมูลค่าหลายพอสมควรเนาะ114ล้านกีบเนาะท่านเนาะ
4: เจ้า
3: เอาสั้นขอขอบใจท่านสมสุขอินทิวงหลายๆที่เข้าร่วมในรายการนะพวกเขาถือว่าท่านรายงานได้ค่อนข้างที่ว่าละเอียดพอสมควรเนาะท่านเนาะ
4: เจ้า
3: ขอขอบใจท่านหลายๆโอกาสหน้าเชิญท่านเข้าร่วมใหม่เด้อท่านเด้อ
4: เจ้า
3: อันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมสุขอินทิวงเนาะห้องหัวหน้าคณะโฆษณาของเมืองสมัคคีไซแขวงอัตตปือเพิ่นก็ว่าให้ฮู้เกี่ยวกับการจัดทำลายสินค้ามดอายุอยู่ทางเมืองสมัคคีไซถือว่า6เดือนในย่าง6เดือนสามารถสั่งรวมบรรดาสินค้าได้หลายพอสมควรเนาะสินค้ามดอายุรวมมูลค่า114ล้านเกียรติถือว่าเป็นมูลค่าที่หลายสมควรเพิ่นก็ได้จัดทำลายอายุสนามทำลายขี้เหยื่ออยู่ทางเมืองสมัคคีไซจัดไว้โดยเฉพาะเพื่อว่าลดพรสิ่งบ่ให้มันเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนาะเอานั่นก็คือพวกเขาได้สัมภาษณ์เนาะ2หัวข้อในมื้อนี้ถึงว่าระยะที่1เกี่ยวกับการเรียนการสอนระยะที่2คือวังกี้นี้ก็แม่นสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทําลายสินค้ามลอยู่ฉะนั้นบ่ว่าจะอยู่เมืองสมัคคีไซอยู่เมืองใดก็แล้วแต่เนาะท่านผู้ฟังอยู่เมืองใดก็แล้วแต่อยู่ในขอบเขตตัวประเทศนี่แหละเอาใจใส่เฮาพ่อค้าชาวขาย1มาสินค้ามดอายุโดยเฉพาะแม่นกระตาของขวัญนี่นะเอาไปอวยพรกันในงานบุญสําคัญสําคัญต่างๆนี่นะเบิ่งซะก่อนเนาะอย่าสู้เอาแต่ปริมาณเบิ่งคุณภาพถ้าว่ามันหมดอายุแล้วควรเข้มงวดกวดกาเพื่อว่าบ่ให้มันเสียลูกค้าแล้วก็บ่เสียชื่อเสียงตัวเองอีกเนาะเฮ็ดให้มันเป็นเอกภาพนําสังคมบ่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันผู้บริโภคเนาะถือเอารัดเอาเปรียบเขาเจ้าก็สิให้หัวซะแล้วเนาะก็สิด่าน้ําก้นซะแหละอันนี้เว้าได้อรุณก็เว้ากงไปกงมาแบบสิเนาะฉะนั้นก็ขอให้นำมัดระวังแล้วก็ขอให้เอาใจใส่พ่อค้าชาวขายก็จะสู้อยากได้แต่กำไรหลายเนาะก็คิดเห็นคุณภาพเนี่ยจะสู้แต่เอาแล่นเอาแต่ปริมาณและอีกอย่างนึงก็จะสู้สวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในยามวิกฤตการเพิ่งสิต้องเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่ซึ่งกันและกันขึ้นก็ขึ้นได้แต่ว่าต้องเบิ่งจะสู้ขึ้นเกินเหตุเกินผลผู้ใดก็ให้รับผลกระทบเบิดบ่ว่าพ่อค้าชาวขายบ่ว่าผู้บริโภคเองเอาเงินไปซื้อนี่ก็ได้รับผลกระทบหาเงินมาก็ยากซื้อสินค้าก็แพงสินค้าก็เว้าแต่เงินตาต่างประเทศเพราะว่าแน่นอนแหละเฮาได้นําเข้าเนาะสินค้าทุกอย่างได้นําเข้าเบิดก็ต้องได้ไปเว้าเป็นเงินตาต่างประเทศก็ต้องได้ไปไล่เอาเลทเงินตาต่างประเทศนั่นเนาะอันนี้ก็ขอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็พ่อค้าชาวไข่มีความตื่นตัวเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่ซึ่งกันและกันเฮ็ดให้มันสมเหตุสมผลเนาะเฮ็ดให้มันสมเหตุสมผลอย่าสู้เอารัดเอาเปรียบหลายเกินไปมันก็บ่ดีเนาะถูกภัยก็บ่มักแค่แหละอันนี้อันนี้ก็ขอฝากไว้เนาะการซื้อขายสินค้าบ่ว่าจําต้องตลาดอย่างต่างๆก็ควรอยู่ในราคาสมเหตุสมผลว่าซั่นซะเอ้าก็มาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ยับจ่อหม้อเข้ามาเต็มทีแล้วก่อนจากกันในมื้อนี้ก็เตือนกันอีกครั้งนึงบ่ก็บ่แม่นว่าบอกว่าสอนในอันนี้ใดเดชอรุณก็เตือนนี่แหละขอเตือนมิตรรายการทุกๆท่านทุกๆคนเนาะบ่ว่าจะอยู่ไสการนําใช้รถใช้ถนนบ่ว่าจะอยู่เขตก็แค่ใจหัวบ่ว่าจะเขตชนบททางไกลโศกลีกบ่ว่าจะเขตในตัวเมืองก็แล้วแต่การนําใช้รถใช้ถนนนี่นะต้องระมัดระวังลดพรการนําใช้ความไวค่อยไปค่อยมาหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเกิดขึ้นมาแล้วก็บ่แม่นว่าซ้ําเติมได้อันนี้ไหนบ่แม่นเดรุ่นบ่ได้ซ้ําเติมเด้อเพียงแต่ยกปัญหายกตัวอย่างขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วหายแฮงเสียชีวิตหายแฮงพิการหายแฮงเสียเงินเสียคําโอ้หลายอย่างกระทบหลายอย่างน้องกระทบหลายอย่างค่อยไปค่อยมาบ่ต่ําเขาเขาก็มาต่ําเฮาเฮาเขาบ่ต่ําเฮาเฮาก็ไปต่ําเขาสินะมันเป็นลักษณะนี้เนาะอุบัติเหตุบ่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าบ่อยากให้มันเกิดขึ้นต้องเคารพกฎระเบียบจราจรให้เข้มงวดที่สุดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการของพวกเขามาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดําเนินรายการเดชอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยนายสางควบคุมเสียงและทีมงานทุกท่านทุกคนต้องขอจากท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอขอบใจเมตตาการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาด้วยดีตลอดมาสบายดี
5: เออนี่ตุ๋นผู้บอกว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: โ
5: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
5: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบ ไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเล็กเจ็ดให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
6: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
8: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
5: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเซนลูกเซนหลาน
7: คันซั่นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
5: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
8: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
9: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใส่ตลอดไป

บายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารับท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกท่านตอนฮักท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเซนเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17 โมงถึง 18 โมงดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้บรรพหัสบันที่18มีธุนาคิดศักราช2026กุมกับเมื่อขึ้น4คำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการเมื่อนี้บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะสืบต่อนำเสนอวิทยากรลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีสุทันฟังต่อจากมือซื่อเนาะวันอังคารยังมื้อนี้แล้วก็มื้ออื่นที่จะนำเสนอสู่รายการรับฟังอาทิตย์หน้าวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์อาจารย์แสงฟ้าก็จะเข้าร่วมสนทนาในรายการเป็นปกติแล้วมีรายการมื้อวานนี้ขออภัยมื้อซื่นวันอังคารเฮานำเสนอฮอดบทที่8เนาะมีรายการในวิทยากรลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีนี้ประกอบมีทั้งหมด15บทมีรายการนำเสนอให้ท่านรับฟังมาแล้ว7บทแล้วๆเนาะบทที่8ก็ได้ครึ่งนึงบทที่1เสียงในภาษาลาวบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะบทที่3ว่าด้วยสระบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตบทที่5เครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวบทที่6ตัวเลขลาวและการนับบทที่7วิธีผสมอักษรบทที่8การแปลงอักษรและการแปลงคำซึ่งในบทที่8นี้วันอังคารหันดอกซ้อนได้นำเสนอให้มีรายการฟังแล้วส่วนนึงเนาะก็คือข้อที่1แม่นการแปลงอักษรในการแปลงอักษรนี่ก็ได้นำเสนอความหมายของการแปลงอักษรแล้วก็วิธีแปลงอักษรในวิธีการแปลงอักษรนี้มี2อย่างคือแปลงสระและแปลงพยัญชนะได้เสนอหมดแล้วเนาะแปลงสระนี่นะวิธีแปลงสระนี่นะมีทั้งหมดอยู่การแปลงสระนี่มีทั้งหมดอยู่21แบบซึ่งว่าได้เสนอเห็นพอแล้วในมื้อนังคารมื้อนี้จะสืบต่อนำเสนอวิธีที่2ก็คือวิธีแปลงพยัญชนะเพื่อประหยัดเวลาจะเสนอให้มีรายการรับฟังเลยการแปลงพยัญชนะนี่แม่นการแปลงพยัญชนะบาลีมาเป็นพยัญชนะลาวเพื่อให้แท้เหมาะกับการพันเสียงการปากเว้าและการขีดเขียนแต่บ่แม่นจะแปลงหมดทุกตัวมีรายการก็ต้องแปลงบางตัวเท่านั้นที่1แปลงตัวโตเป็นตัวดอมีคำว่าตีกาแปลงเป็นดีกามีความหมายว่าใบแจ้งข่าวกุติแปลงเป็นกุดีเฮือนของพระสงฆ์คติแปลงเป็นคดีมีความหมายว่าเรื่องทางเหตุปิตาแปลงเป็นบิดามีความหมายว่าพ่อมาตาแปลงเป็นมาดามีความหมายว่าแม่ตาราแปลงเป็นดารามีความหมายว่าดาวหรือว่านักแสดงกันตาระกันตาระรอฮันลีนอมีรายการโอรอราราแปลงเป็นกันดารมีความหมายว่าลำบากฝืดเคืองทางลำบากหรือว่าป่ามีความหมายขออภัยมุกตาแปลงเป็นมุกดาแก้วมุกดาหรือว่าซื้อแก้วสนิทหนึ่งอันที่สองแม่นแปลงปอป่าเป็นบอแบปารามีแปลงเป็นบารามีความเต็มเปี่ยมหรือว่าคุณความดีปะวาระแปลงเป็นบวรมีความหมายว่าประเสริฐเลิศล้ำปริวาระบริวารแปลงเป็นบริวารเนาะมีความหมายว่าผู้แวดล้อมหรือว่าลูกน้องปริโภคะแปลงเป็นบริโภคมีความหมายว่ากินไส้ปริการะแปลงเป็นบริการหมายถึงหับไส้หรือว่าปฏิบัติช่วยปฏิบัติหรือว่าช่วยเหลือปริจาคะแปลงเป็นบริจาคเอาให้หรือว่าให้หรือว่าสละปริเวระขออภัยปริเวณะแปลงเป็นบริเวณมีความหมายว่าพื้นที่ที่กำหนดปริปุณณะมีความหมายว่าบริบูรณ์หมายถึงครบถ้วนหรือว่าเต็มปริสุทธิมีความหมายว่าแปลงเป็นบริสุทธิ์ท่องใสสะอาดบ่มีความผิดปริปาทะมีความหมายว่าแปลงว่าบริบทคำหรือว่าข้อความแวดล้อมที่ช่วยให้เข้าใจเนาะอันนั้นแม่นที่2แปลงปอป่าเป็นบอแบแล้วก็ยังมีปรมะแปลงเป็นบรมที่สุดอย่างยิ่งบุญญะแปลงเป็นบุญหมายถึงความดีอันที่3แปลงวาวเป็นพอเทวีแปลงเป็นเทพีนางกษัตริย์วิธีแปลงเป็นพิธีแบบอย่างหรือว่าธรรมเนียมวิทูระแปลงเป็นพิทูลแก้วพิทูลวานิสะแปลงเป็นพาณิชย์หมายถึงการค้าวิระแปลงเป็นพีละหมายถึงเก่งกล้าอ่านหาร
ที่สี่เป็นปอปลาเป็นพอพึ่งปรากตะแปลงเป็นพากดเนาะเกิดขึ้นแสดงออกให้เห็นผสมแปลงเป็นผสมปนกันเอาเข้ากันปาสาทะแปลงเป็นภาษาเฮือนที่มีหลังคาเป็นยอดโปรดแปลงเป็นพูดหรือว่าปูดหมายถึงปล่อยให้เป็นอิสระกรุณาเนาะปาบแปลงเป็นภาพหมายถึงคู่หรือว่านาบคู่ที่5แปลงโตรอโตรอเป็นกอหรือว่าโตตาก็ใกล้หรือโตตาสานตราแปลงเป็นสานตาเนาะหนังสือแต่งตั้งผ้าไตรแปลงเป็นผ้าไก่ยืนตรงแปลงเป็นยืนกงตรึกตรองแปลงเป็นกึกกองหรือว่าตึกตองแตรวงแปลงเป็นแกอันที่6แปลงทอทุ้งเป็นโตตาอินท้าแปลงเป็นอินตาหมายถึงพระอินอันที่7แปลงกอไก่เป็นขอไข่กาบเป็นคาบ8แปลงโตตาเป็นทอทุ้งย้ำแต่แปลงเป็นย้ำเทหมายถึงใกล้เทียงนะมีรายการ9แปลงรอเป็นหอเหือนบูรณะขออภัยบูราณะแปลงเป็นบูฮานรักษะแปลงเป็นรักษานักรบแปลงเป็นนักหบ10แปลงรอเป็นลอลิงอนุรักแปลงเป็นอนุรักรัฐะแปลงเป็นรถแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถอีกเทอร์นึงมีความหมายว่าพาหนะระสะแปลงเป็นรถแล้วก็แปลงเป็นรถที่หมายถึงรถซาดเนาะแต่มันก็นะทูบคำเดียวกันกับคำว่ารถที่หมายถึงพาหนะแต่ว่าในเข้าอะนะแม่นคุณละคำแต่ว่าก็แปลงเนาะแล้วก็มีทูบคำที่คือกันแต่ความหมายต่างสมารสะแปลงเป็นสมรสแล้วก็แปลงอีกท่านึงเป็นสมรสหรือว่าแต่งดองเนาะ11แปลงห่อเฮือนเป็นลอลิงหางวันแปลงเป็นลางวันสังห้วมเป็นสังรวมห้วมห้วมเป็นรวบรวมอันนี้มันการแปลงพยัญชนะได้เสนอให้มีรายการฟังการแปลงอักษรเนาะมีรายการ1แม่นการแปลงสระ2แม่นแปลงพยัญชนะได้เสนอมาแล้วแปลงสระแมนเสนอตั้งแต่วันค้านเมื่อนี้แมนเสนอแปลงพยัญชนะบัดนี้ยังมีวิธีแปลงวรรณยุตการแปลงวรรณยุตนี่มันจะแปลงเสียงสามัญเป็นเสียงเอกเสียงสามัญเป็นเสียงเอกมีคำว่าเสน่ห์แปลงเป็นเสน่ห์ฝรั่งแปลงเป็นฝรั่งญี่ปุ่นแปลงเป็นญี่ปุ่นมีรายการเสียงโทเป็นเสียงเอกเริ่มเป็นเริ่มเรื่องเป็นเรื่องเพิ่มเป็นเพิ่มมุ่งหมายเป็นมุ่งหมายอันนี้มันนอนอยู่ในหลักการเลยเป็นรายการจะต้องได้จือต้องได้เล่าให้มันนะอยู่ในใจอยู่ในสมองในตลอดเพราะว่าสันนี้คณะบ่จือเนาะมันก็สิใส่ผิดจากหลักการก็เป็นการใช้คำศัพท์ที่ผู้ถูกต้องอันนั้นแม่นหมดแล้วสำหรับข้อที่1ก็คือการแปลงอักษรเนาะในการแปลงอักษรท่านก็จะมีวิธีที่ให้แปลงก็มี2อย่างคือแปลงสระและก็แปลงพยัญชนะและนอกจากนั้นก็ยังมีแปลงวรรณยุตวันนี้ข้อที่2ใหญ่จะนำเสนอเป็นการแปลงคำแปลงคำสะกดสระแองพอแปลงความหมายของการแปลงคำการแปลงคำเป็นการเปลี่ยนแปลงขออภัยเป็นการเปลี่ยนแปลงคำที่มีพยางค์หนึ่งให้เป็นคำที่มีสองพยางค์ถ้าเป็นคำปาลีสันสกิตก็แมนคำที่ถูกดัดแปลงมาให้เป็นคำลาวที่มีพยางค์เดียวลักษณะของการแปลงคำนี่อยู่ในความลาวทั่วไปพวกเขาอาจจะสังเกตได้ว่าคำใดเป็นคำแปลงนั่นมีลักษณะดังนี้หนึ่งคำแปลงแมนคำที่มีสองพยางค์ขึ้นไปพยางต้นแมนสระอะหรือสระอําเนาะอันนี้มันจือเป็นหลักการไว้เลยมีรายการเพราะว่าคําที่เพลงนี้สลายจะมีลักษณะมี2พยางขึ้นไปคันพยางเดียวกับแมนคําลาวเดิมเพราะว่าคําลักษณะของอันน่ะคําลาวเฮานี่มันเป็นคําพยางเดียวหรือว่าคําโดดเนาะแต่ว่าคําที่เพลง
ขอสังเกตทีหนึ่งเป็นคำที่เพลงมันมีสองพยางค์ขึ้นไปพยางค์ต้นเป็นสระอะหรือสระอำคำแพงนั้นเมื่อแพงออกแล้วบางเทือมีความหมายคือกันกับคำเดิมบางเทือมีความหมายใกล้เคียงแต่บางเทือสมัติมีความหมายต่างกับคำเดิม 3. คำแพงสลายใช้สำหรับคำที่เป็นนามธรรม 4. พยัญชนะต้นพยางค์คำที่หนึ่งของคำแพงนั้นแม่นพยัญชนะต้นพยางค์ของคำรูปเดิมคำลาวแท้ในแม่สะกดทั้ง8ของคำเล้าเดิมนั้นเป็นสระในแม่สะกดทั้ง8ของพยางค์ที่2ของคำแพง6พยัญชนะของพยางค์ที่2ของคำแพงแม่นดอเด็กนอนกพอพูหอเฮือนหรือลอลิงมานี่จะนำเสนอหลักการแพงคำเนาะฮู้แล้วว่าความหมายของการแพงคำเป็นหยังลักษณะของคำแพงแม่นแนวใดวันนี้มาเบิ่งหลักการแพงคำในการเอาคำมาแพงนั้นต้องได้คัดเลือกหรือซอกหาว่าคำใดที่จะแพงออกแล้วยังมีความหมายในความลาวดังนั้นจึงต้องเอาใจใส่บางปัญหาดังนี้1คำที่จะเอามาแพงนั้นต้องแม่นคำลาวดื่มแท้คำมีพยางค์เดียวถ้าแม่นคำที่มาจากภาษาปาลีสันสกฤตก็ต้องแม่นคำที่มีพยางค์เดียวเมื่อเวลาแพงแล้ว3. ต้องแม่นคำที่ประกอบด้วยตัวสะกดแม่ทั้ง8อันนี้ 2.4 จะเป็นวิธีแพงคำการแพงคำมีวิธีแพงแต่ละคำบ่คือกันคือดังนี้วิธีที่1เนาะแพงคำด้วยวิธีตืมสระอ่ำใส่พยัญชนะต้นพยางค์แล้วตืมพยัญชนะนอนกนอหนูดอเด็กลอลิงหอเฮือนเป็นตัวแกนของพยางค์ที่2นี่ก็เป็นหลักการที่ได้มีรายการหลักการที่ควรจื้อในการแผงคำซึ่งเป็นวิธีที่1แม่นแผงด้วยวิธีตืมสระอ่ำใส่พยัญชนะต้นพยางค์แล้วตืมพยัญชนะนอนกนอหนูดอเด็กลอลิงหอเฮือนเป็นตัวแกนของพยางค์ที่2ตืมตัวอื่นก็บ่ได้นอกจาก5ตัวที่กล่าวมานี้ตัวอย่างเนาะคำเดิมเกิดแปลงเป็นกำเนิดทำอิทแมนดอกซอนจะเบาเป็นคำเดิมที่2จะเป็นคำแพงเนาะมีรายการคำเดิมแมนเกิดแปลงเป็นคำแพงกำเนิดคำเดิมแมนกดแปลงเป็นคำแพงกำหนดคำเดิมแมนจุนคำที่แพงเป็นจำนนแจกแพงเป็นจำแนกจุงแพงเป็นจำนงติแปลงแพงเป็นตำหนิท้ายแพงเป็นทำนายผักแพงเป็นพำนักเสียงแพงเป็นสำเนียงเสาแพงเป็นสำเนาอวยแพงเป็นอำนวยอาจแพงเป็นอำนาจซานแพงเป็นสำนานจ่ายแพงเป็นจำนายแตงแพงเป็นตำแหน่งแสงแพงเป็นสำแดงเซตแพงเป็นสำเร็จสองแพงเป็นสำหองแพงคำด้วยการตืมสระอะใส่พยัญชนะต้นพยางค์แล้วตืมพยัญชนะนอนกนอหนูลอลิงตุลอเป็นตัวแกนของพยางค์ที่2ตัวอย่างสุขแพงเป็นสนุกขานแพงเป็นขนานทัดแพงเป็นคณัตที่แพงเป็นทนีเติ้นแพงเป็นตะเลินตึงแพงเป็นตะลึงตูดแพงเป็นตะลูดกับแพงเป็นกะลับไถแพงเป็นถลายซับแพงเป็นสลับซักแพงเป็นสลักซากแพงเป็นสลากโซกแพงเป็นสโลกสองแพงเป็นสลองเติดแพงเป็นตะเลิดวันนี้วิธีที่2เนาะมันแพงคำด้วยวิธีตืมพยัญชนะตัวอื่นประกอบเข้ากับสระเดิมของพยางค์ต้นพยัญชนะเดิมของพยางค์ต้นเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแต่ให้ประกอบกับสระอ่ำนี่คือหลักการที่ประกอบกับสระอื่นกับบ่ได้ใดมีรายการตัวอย่างแป้งแพงเป็นจำแรงเปิ้แพงเป็นบำเลอปุ้งแพงเป็นบำลุงวิธีที่3แพงด้วยวิธีตืมพยางค์ที่มีเสียงสระคือกับเสียงสระของพยางค์ขออภัยคือกับเสียงสระของพยางค์เดิมลงข้างท้ายแต่ขึ้นต้นด้วยคำเก่าตัวอย่างส้มแพงเป็นส้มล้อมส้มแพงเป็นส้มล้มซุ้มแพงเป็นซุปแพงเป็นซุ้มนุ่มจำแพงเป็นจำนำจ้องแพงเป็นจำนองซึ้งแพงเป็นซึ้งลึงซ้อนแพงเป็นซ้อนร้อนสวยแพงเป็นสวยรวยวิธีที่4แพงคำด้วยวิธีตืมพยัญชนะที่ประกอบด้วยสระอะลงข้างหน้าของพยางค์เดิมเพื่อสร้างเป็นพยางค์หนึ่งอีกตัวอย่างนาบแพงเป็นขนาบ
โค้งแผงเป็นประโค้งซุ้มแผงเป็นประซุ้มสานแผงเป็นประสานพันแผงเป็นพนันพาดแผงเป็นพลาดวิธีที่5ถ้าคำใดที่มาจากภาษาปาลีสันสกฤตซึ่งมี2หรือ3พยางค์ขึ้นไปต้องเปลี่ยนแปลงพยัญชนะต้นของคำให้เป็นสำเนียงของลาววิธีนี้เอิ้นว่าการเปลี่ยนแปลงพยางค์ต้นของคำตัวอย่างอละหนแปลงเป็นอนละหนสาละวนแปลงเป็นสนละวนอุตสาหะแปลงเป็นอุตสาวิธีที่6การแปลงคำในภาษาคแม่มาเป็นคำลาวตัวอย่างตมเนียบแปลงเป็นทำเนียบตมเนะแปลงเป็นตำนิขลางแปลงเป็นขังเครื่องล้างของขังกมลังแปลงเป็นกำลังกงวนแปลงเป็นกังวลตรองแปลงเป็นตุงหรือว่ากุ้งสรานแปลงเป็นสำรานบอมเรอแปลงเป็นบำเลอโรลึกโรลึกแปลงเป็นระลึกบองเกิดแปลงเป็นบังเกิดบอมบัดบอมบัดแปลงเป็นบำบัดปรอซุมแปลงเป็นประซุมปรอมอนแปลงเป็นประมวลปรอมินแปลงเป็นประมินพำนักแปลงเป็นพักโรเบียบแปลงเป็นละเบียบจอมนุ่มแปลงเป็นซุมนุ่มนี่แหละการอันนี้เป็นการแปลงคำในภาษาคแม่วิธีที่7เป็นการแปลงคำอุปสรรคคำอุปสรรคเป็นอย่างเป็นคำที่ประกอบเข้าหน้าคำนามและคำกรรมะหรือบากิริยาเพื่ออธิบายหรือขยายคำนามและคำกรรมะให้แจ้งขึ้นตื่มการแปลงคำอุปสรรคที่ใช้นำหน้าคำปาลีสันสกฤตมีดังต่อไปนี้สุภาวะแปลงเป็นสุภาพหรือว่าโสภาพหมายถึงเหี้ยมห้อยสุจริตะแปลงเป็นสุจริตหมายถึงสัตว์ซื่อสุภาษิตะแปลงเป็นสุภาษิตคำเว้าอันดีทุสนะแปลงเป็นทุรสนหรือบัทโทรสนเป็นคนสัวทุจริตะแปลงเป็นทุจริตบสัตว์ซื่อนิทุกขะแปลงเป็นนิรทุกข์ปราศจากความทุกข์นิโทสะแปลงเป็นนิรโทษหมายถึงยกโทษให้นิระภัยะแปลงเป็นนิรภัยบ่มีอันตรายนิระนามะนิระนามะแปลงเป็นนิระนามบ่มีซื่อเนระคุณะเนระคุณะแปลงเป็นเนระคุณบ่ฮู้บุญคุณจังจระแปลงเป็นสัญจรขออภัยสังจระแปลงเป็นสัญจรการเที่ยวไปมาร่วมกันวิวิทะบวกกับพันดะแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ของต่างๆที่โฮมไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาอติตะแปลงเป็นอดีตเวลาที่ล่วงไปแล้วอนาคตะแปลงเป็นอนาคตเวลาที่ยังบ่ทันมาถึงอนุสาแปลงเป็นอนุสาคำเดิมเนาะหมายถึงน้องอธรรมะแปลงเป็นอธรรมหมายถึงบ่มีสิ่งทำนี่มันข้อที่7วิธีที่7บัดนี้วิธีที่8แปลงคำปัจจัยคำปัจจัยมันคำที่ใช้ประกอบหรือต่อท้ายคำการแปลงคำปัจจัยที่ใช้ต่อท้ายคำปาลีสันสกฤตมีคือแนวนี้เนาะมีรายการตัวอย่างนากยะโมเมนต์อ่านหลายคำหลายอ่านลงโอมาคำที่มีคำเข้ามาจากคำปาลีสันสกฤตแน่นอนว่าเสียงนี่มันบ่คือกับเสียงคำลาวเฮาตั้งใจหลายพดพิษนายกะแปลงเป็นนายกหัวหน้าหรือว่าผู้นำปูสะอานียะปูสะนียะขวานบูซาทัศอานียะทัศนียะเป็นตะเบิงขมานาคมขมานาคมแมนคมมานาคมการไปกันมาปะเรสะอานียะไปสนีมีละการก็ลงนะเทียบเบิงมาถ้าหากว่าแมนคำที่เฮายังบ่ทันนะแผงเนาะหรือว่าบ่ทันแผงค่ะนะมันก็มีความยุ่งยากพอสมควรในการใช้ฉะนั้นแล้วดอกซ้อนกับอาจารย์แสงฟ้าก็เคยล้มกันเรื่อยๆว่าบรรพบุรุษเฮาบรรพบุรุษเฮานี่เก่งได้มีรายการการที่จะรับคำมาจากภาษาอื่นนี่แผงซะก่อนถ้าใช้ตามคําดื่มหรือว่าใช้ตามเข้าเลยนี่ก็ยุ่งยากหลายภาษาลาวเฮานี่นะเนาะคําศัพท์แต่ละคํานี่อาจจะยากงุ่งยาก

าะบทที่8นี่แม่นเว้าเฉพาะการแปลงอักษรและการแผงคำวันนี้ก็จะสืบต่อนำเสนอให้ท่านได้ครับฟังเป็นบทที่9ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยทั้งหมดมี15บทเลยบทที่9นี่ก็สิเอายาวได้นี่แม่นว่าด้วยสนธิเมื่อกี้แม่นการแปลงอักษรและการแผงคำวันนี้สนธิมันก็ใกล้กันได้มีรายการเนาะเนื้อในของอันน่ะบทแต่ละบทนี่นะบทที่8กับบทที่9แต่ว่าบทนี้ก็ยาวสมควรต้องสั้นให้มีรายการฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศ1เพลงซะก่อนจักหน่อยจึงกลับมารับฟังเนื้อในของบทที่9ในไวยากรณ์ปัจจุบันภาคอัครวิธี

ณะนี้มีรายการพร้อมให้แกติดตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวโยรายการนี้ออกอากาศในทางรับฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ่อนครับนาทีดำเนินรายการตามปกติแล้ววันจันทร์วันพุธและวันศุกร์จะมีอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพเข้าร่วมสนทนาในนามนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เนาะอาทิตย์นี้อาจารย์บ่สะดวกเพิ่นค่ะประชุมเพิ่นเข้าร่วมนำได้แต่เมื่อวานนี้ก็คือวันพุธเนาะส่วนอาทิตย์หน้าก็ปกติแล้วมีรายการในระยะที่ว่าอาจารย์บ่เข้าร่วมนี่ดอกซ่อนก็พยายามซอกเอาเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านวิชาการนำเสนอสุทานฟังบ่ว่าจะเป็นบทค้นคว้าหรือว่าบทความวิชาการการอธิบายและชี้แจงคำศัพท์ของบรรดานักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หรือว่าครูอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาลาวจากหลายภาคส่วนรวมถึงไวยากรณ์เนาะหากเริ่มต้นนี่มันไวยากรณ์เราปัจจุบันภาคอักขรวิธีนำเสนอสุทานฟังหากก็เดินทางมาฮอดบทที่9ไวยากรณ์หน้านี้หากก็สำเร็จบทที่8เนาะบทที่9กับเกี่ยวเนื่องมาจากบทที่8 2บทนี้ก็คือบทที่8ก็แม่นการผสมก็ขออภัยการแปลอักษรและการแปลคำแล้วก็บทที่9ว่าด้วยการสนธินี่2บทนี้แม่นมีความสำคัญหลายเนาะต่อกับถ้าว่ามีรายการจะเข้าใจที่มาของคำศัพท์ที่มีเข้ามาจากคำบาลีสันสกฤตหรือว่าจากภาษาอื่น2บทนี้จะบอกมีรายการให้เข้าใจแจ้งขึ้นเติมเอาเพื่อประหยัดเวลายันบ่หมดบทนี้ก็ยาวๆได้มีรายการบทที่9นี่นะว่าด้วยสนธิความหมายก่อนสิฮู้อันอื่นให้ฮู้ความหมายซะก่อนบ่ซั่นมีรายการสิงงว่ามันเป็นหยังล่ะเฮ็ดหยังล่ะเป็นหยังคือว่าแนวนั้นเนาะสนธิแมนการเอาคำเข้าปาลีและสันสกฤตตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเสื่อมต่อเข้ากันให้เป็นคำเดียวโดยมีการแปลงสระหรือพยัญชนะเฮ็ดให้เสียงพยางค์หลังของคำหน้ากลมกลืนกับเสียงพยางค์หน้าของคำหลังเอาอีกเท่านึงย่านมีรายการงงส่วนที่แมนการเอาคำเข้าภาษาปาลีและสันสกฤตตั้งแต่สองคำขึ้นไปมีรายการสองคำขึ้นไปได้มาเสื่อมโตเข้ากันให้เป็นคำเดียวเนาะจุดประสงค์ของการนั้นนะเสื่อมเข้ากันก็เป็นเพื่อให้มันเป็นคำเดียวกันแล้วมีวิธีการโดยการเปลี่ยนแปลงสระหรือพยัญชนะเพื่อเฮ็ดให้เสียงพยัญขออภัยเพื่อเฮ็ดให้เสียงพยางค์หลังของคำหน้าเสียงพยางค์หลังของคำหน้ากลมกลืนกับเสียงพยางค์หน้าของคำหลังอันนี้แม่นกันอันน่ะเฮ็ดยังมีหลักการเนาะมีรายการบัดนี้การสนธินี่มีจักประเภทสนธินี่ประกอบมี3ประเภทคือสระสนธิพยัญชนะสนธิและนิคหิตสนธิซึ่งมีหลักการในการสนธิคือแนวนี้มีรายการจะนำเสนอเป็นข้อที่3เป็นหลักการสนธิอันที่1แม่นสระสนธิเนาะสระสนธิแมนการเสื่อมต่อสระกับสระพยางค์หลังของคำหน้าลงท้ายด้วยเสียงสระและพยางค์หน้าของคำหลังก็ขึ้นต้นด้วยสระสระหลังของคำหน้าเอิ้นว่าสระหน้าและสระหน้าของคำหลังเอิ้นว่าสระหลังตัวอย่างกัมมะบวกอาซีบเป็นกัมมาซีบบัดนี้หมวดคำที่มีสระหน้าแมนสระอะหรือสระอาอันนี้นี่นะมีรายการมันเป็นหลักการที่ว่าหมดทุกคนที่ว่าเฮียนหรือว่าค้นคว้าลงลึกด้านวิชาภาษาศาสตร์เนาะที่จริงอันนี้นี่มันเฮียนตั้งแต่อยู่ในขั้นสามัญได้มีรายการวิชานี่น่ะเวอร์บุตรเฮียนดังกล่าวนี่น่ะเมนเฮียนตั้งแต่ที่เฮาอยู่สามัญเนาะในวิชาภาษาลาวในนี้นี่ได้กล่าวไว้ว่าสระสนธิเมนการเสื่อมโตสระกับสระพยางค์หลังของคำหน้าลงท้ายด้วยเสียงสระและพยางค์หน้าของคำหลังก็ขึ้นต้นด้วยสระสระหลังของคำหน้าเอิ้นว่าสระหน้าสระหลังของคำหน้าเด้อเอิ้นว่าสระหน้าและสระหน้าของคำหลังเอิ้นว่าสระหลังก็คือตัวอย่างที่ได้บอกในรายการกัมมะบวกอาซีบเป็นกัมมาซีบ
ในนี้นี่ก็หมายความว่ากัมมะเนาะตัดสระอะหันออกแล้วก็บวกกับอาซีบก็คือตัดออกอูหันออกเป็นกัมมาซีบวันนี้ต้องได้ฮู้อีกว่าหมวดที่มีสระหน้าแม่นสระอะหรือสระอานะแม่นมีคำใดเด้เนาะถ้าสระหลังแม่นสระอะหรือสระอาให้โฮมเข้ากันเป็นสระอาตัวเดียวเลยมีรายการอันนี้ก็เป็นมีหลักการคือว่าแหละต้องได้จื้อต้องได้เราจื้อบ่หมดจดไปต้องได้จื้อทุกคําแท้ๆนี่ได้มีรายการบ่ซั่นนี่เฮาก็สิบ่ฮู้ว่าคํานั้นนี่มันมีการสนธิคือแนวใดจึงได้มาเป็นคํานี้ตัวอย่างสุขะบวกอภิปาละเป็นสุขาภิบาลการรักษาสุขภาพกัมมะบวกอธิการเป็นกัมมาธิการกรรมการสูงสุดราสะบวกอธิราสะเป็นราสาธิราชเป็นการปกครองโดยถือผู้ปกครองเป็นใหญ่พละบวกอธิการเป็นพาละขออภัยพละบวกอธิการเป็นพระราธิการกลุ่มพระราธิการกองทัพปัณณะบวกอธิการเป็นบรรณาธิการผู้กวดแก้ธัญญะบวกอาหารเป็นธัญญาหารอาหารประเภทผักอะนะบวกอามายะเป็นอนามัยความสะอาดเลยว่าความบ่มีโรคเสวกะบวกอามาตเป็นเสวกมาตหมายถึงข้าราชการในราชวังและอามาตกัมมะบวกอาชีพเป็นกัมมาชีพอาชีพการออกให้งานธนะบวกอาคารเป็นธนาคารบนดำเนินกิจการด้านการเงินพัตตะบวกอาคารเป็นพัตตาคารนี่เว้าหมดคำนี้เลยอยากเตือนมีรายการบอกคำนี้เป็นคำที่มักสะกดผิดหลายแท้ๆเนาะไผกระไส้พัตตะคารพัตตะคารที่จริงนะมันบ่ถูกมันต้องเป็นพัตตาคารเพราะว่าเข้าคำมันพัตตะบวกอาคารเป็นพัตตาคารเสียงยาวจังค่อยถูกกันตาหันนะตาหันบ่ถูกมีรายการหมายถึงห้านอาหารจิตตะบวกอนุภาพเป็นจิตตานุภาพหมายถึงอำนาจแห่งจิตศิลปะบวกอากรเป็นศิลปากรบนเกิดแห่งศิลปะมังสะบวกอาหารเป็นมังสาหารแม่นอาหารประเภทสิ้นคมนะบวกอาคมเป็นคมนาคมหรือว่าเป็นคมมนาคมเนาะการขนส่งไปมาภาษาบวกอภิปานเป็นประชาภิบาลการปกครองชาวเมืองประชาบอกอธิปไตยเป็นประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่อัตตาบอกอธิปไตยเป็นอัตตาธิปไตยมันถือตนเองเป็นใหญ่เสนาบอกอธิการเป็นเสนาธิการหมายถึงกองทหารมหาบอกอนิสงส์เป็นมหานิสงส์แม่นผลบุญอันยิ่งใหญ่วิทยาบวกอารยะเป็นวิทยาลัยสถาบันการศึกษาขั้นต่ำกว่ามหาวิทยาลัยอันนั้นแม่นถ้าว่าสระหลังแม่นสระอะหรือสระอาให้โฮมเข้ากันเป็นสระอาตัวเดียวมื้อนี้ที่2แม่นถ้าสระหลังแม่นไม่กันและมีตัวสะกดให้โฮมเข้ากันเป็นไม่กันตัวเดียวนิระบวกอันตระเป็นนิรันดรสัวฟ้าดินสลายบ่มีที่สิ้นสุดมหาบวกอันนบเป็นมหันนบแม่น้ำใหญ่ทะเลใหญ่มหาบวกอันตรายเป็นมหันตรายอันตรายใหญ่มหาบวกอันธการะเป็นมหันธการเป็นความมืดมัวที่ใหญ่หลวงมหาบวกอัศจรรย์เป็นมหัศจรรย์ความงึดง่อหลายหรือยางใหญ่ปาขออภัยบ่แม่นปาเด้อเสียงสั้นปะระมาบวกอัฏฐะเป็นปะละมัทธะเป็นข้อความละเอียดวันนี้ที่3ถ้าสระหลังแมนสระอิหรือสระอีมีตัวสะกดให้โฮมเข้ากันเป็นอิหรืออีถ้าบ่มีตัวสะกดแมนให้แปลงเป็นสระเอยากบอกมีรายการยากในหลักมันนี่นะต้องอาศัยความจืดได้เนาะการศึกษาเรียนรู้บ่มีมือสิ้นสุดจักเทื่อสนะบวกอินทะเป็นสนินทะผู้เป็นใหญ่แห่งคนทั้งหลายหรือว่าเจ้าสวิตนรบวกอินทะแมนนลินทะหรือว่านลินหรือว่านอลินเนาะหมายถึงจอมคนเจ้าแผ่นดินมหาบวกอิสีเป็นมเหสีเมียใหญ่เมียกกหรือว่าเมียเจ้าสวิตนรบวกอิสวนเป็นนเรสวนหมายถึงพระเจ้านเรสวนบัดนี้กรณีที่4
ถ้าสระหลังแม่นสระอุหรือสระอูให้โฮมเข้ากันเป็นสระบุหรือสระอูหรือแปลงเป็นสระโอก็ได้ตัวอย่างมัคคะบวกอุเทสะเป็นมัคคุเทศผู้บอกทางหรือผู้นำเที่ยวราสะบวกอุปถัมภ์เป็นลาสูปถัมภ์เป็นการค้ำสูของพระราชาเนาะเอกะบวกอุตระเป็นเอกุตระหมายถึงความเป็นยอดยิ่งหรือว่าเกินหนึ่งนรบวกอุตมะเป็นนโรดมคนผู้สูงสุดอุรุขออภัยอนุอรุณะบวกอุทยะเป็นอรุณโนไทยเป็นยามเศร้าหรือว่ายามตะวันเริ่มขึ้นยุทธะบวกอุปายะเมนยุทโธบายวิธีต่อสู้หรือว่าวิธีสู้หุบนะยะบวกอุปาญะเมนนโยบายวิธีการปฏิบัติต่างจากระเบียบต่อไปถ้าสระหลังแมนสระเอสระไอไม้ไม้สระโอสระเอาให้เข้ากันเป็นสระเอสระไอสระโอสระเอาถ้าสระหลังมันแมนสระเอสระไอสระโอสระเอานะให้โฮมเข้ากันเป็นสระเอสระไอสระโอสระเอาเลยมหาบวกเอลาวันก็เป็นมหีลาวันเนี่ยมันโฮมเข้ากันเลยมีอะไรกันหมายถึงสร้างใหญ่สร้างสามหัวนี่ใหญ่โพคะบวกไอสวรรค์เป็นโพไคสวรรค์หมายถึงทรัพย์สมบัติมหาบวกโอลานเป็นมโหลานเนาะคำนี้เขากระชายเรื่อยๆยิ่งใหญ่กว้างใหญ่คือขึ้นมหาบวกโอสุดเป็นมโหสุดอย่าศักดิ์สิทธิ์สื่อพระโพธิสัตว์ชาติหนึ่งนี่ได้สื่อพงหมอมโหสถนี่มีความหมายที่มวนได้อันนี้นะเป็นยาศักดิ์สิทธิ์มหาบวกเอาล้านเป็นมหาล้านแล้วก็แปลงเป็นมโหล้านอีกทีหนึ่งนะความมวนซื่นในนี่มีหมายเหตุบอกไว้ว่าสำหรับตัวโอโบออกเสียงจึงจัดเป็นพยัญชนะที่อาศัยสระดังนั้นจึงจัดว่าเป็นการโตเข้ากับสระเลยอันนี้มันบอกไว้เป็นหลักการอย่างคักแน่มีรายการบัดนี้เมื่อกี้มันเฮาเสนอไปให้มันหมวดที่มีหมวดคำที่มีสระหน้าแมนสระอะหรือสระอาบัดนี้หมวดคำที่มีสระหน้าแมนสระอีกับสระอีเนาะบัดนี้หมวดคำที่มีสระหน้าแมนสระอีหรือสระอีนี่ที่1ถ้าสระหลังแมนสระอีหรือสระอีให้โฮมเข้ากันเป็นสระอีหรือสระอีตัวใดตัวนึงก็ได้ตัวอย่างว่าธรณีบวกอินทะก็เป็นธรณินทะเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินหรือว่าเจ้าแผ่นดินมุนิบวกอินทะเป็นมุนินทะหมายถึงจอมนักปราชญ์หมายถึงพระพุทธเจ้าโกสีบวกอินทะมันโกสินทะเทพเจ้าแห่งศาสนาพราหมณ์บางคำนี่ที่อันน่ะสุนทิเนาะที่แผงหรือว่าที่แปลงมาหรือที่สุนทิมานี่ก็เป็นคำที่เฮาบ่สู้ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าก็บ่หมายความว่าสิบ่ได้ใช้ได้เนาะในบางในบางกรณีเนาะมีรายการหรือว่าในบางวิชาสาขาอาชีพสิก็มีคำที่สุนทิมาแล้วแผงมาแล้วก็กลายเป็นคำลาวที่เฮ็ดให้เฮามีอยู่ในคลังคำศัพท์ภาษาลาวและก็สามารถนำใส้กลายเป็นที่มาว่าคำลาวเฮานี่อุดมสมบูรณ์เนาะมีรายการประเด็นกรณีที่2ถ้าสระหลังแมนสระอื่นนอกจากสระอิหรือสระอีให้แปลงสระอิหรือสระอีให้เป็นตัวย่อก่อนแล้วจึงโฮมเข้ากันบึงแม้มีรายการหลักการแต่ละอันมีวิธีอย่างคักแน่แล้วก็บอกอย่างละเอียดอยู่ในบทที่9นี้อัคคีแปลงเป็นอัคคยะแล้วก็ยังมาบวกอาคาระหมายความว่าอัคคีหันแปลงซะก่อนแปลงเป็นอัคคยะซะก่อนแล้วจังมาบวกกับอาคาระและจังเป็นอัคคยาคารหรือว่าเฮือนไฟหรืออีกคำหนึ่งแม่นสามัคคีแปลงเป็นสามัคคยะซะก่อนแล้วจังมาบวกกับอาจระเป็นสมัคคยาจารย์หมายถึงความพร้อมเพียงของอาจารย์รัตติแปลงเป็นรัตตยะและยังมาบวกกับโอภาสะรัตตโยภาคหมายถึงแสงสว่างในยามกลางคืนหรือว่าแสงเดือนแสงดาวเป็นต้นเนาะทางคำศัพท์พวกนี้เขาก็จะใช้หลายในทางวรรณคดีมีรายการโดยเฉพาะเป็นการแต่งกาบกรบ่มีกับบ่ได้ใดอันนี้มันเป็นความม่วนความอ่อนซอนสัมผัสเกาะกายจำเป็นต้องใช้เนาะ
มติแปลงเป็นมัตญะบวกกับอธิปายะเป็นมัตติญาธิบายการซี้แจงหรือว่าการอธิบายตามการตกลงหรือว่าความเห็นกิตติแปลงเป็นกิตตญะบวกกับอาการะแล้วก็จึงเป็นคําว่ากิตตญะก่อนแม่นบ่เกิดแห่งชื่อเสียงรติแปลงเป็นรัตตญะและจึงมาบวกกับคําว่าอารมณะเป็นคําว่ารัตตญาลมความรู้ศึกษาแห่งความรักอารมณ์ความพอใจมาลีแปลงเป็นมารยะยังมาบวกกับคําว่าอาภรณะแปลงเป็นมาระขออภัยมาละญาพรเป็นเครื่องประดับด้วยดอกไม้เนาะและนอกจากนั้นก็ยังมีหมวดคำที่มีสระหน้าแมนสระอุหรือสระอูถ้าหากว่าหน้าสระแมนสระอุหรือสระอูส่วนที่กับสระอุหรือสระอูให้โฮมเข้ากันเป็นสระอุหรือสระอูก็ได้คารุบวกกับอุปกรณ์เป็นคารูปกรณ์เครื่องมือของผู้สอนหรือว่าสื่อของการสอนของครูคารุบวกอุปเทศะเป็นคารูปเทศหมายถึงคำแนะนำสั่งสอนของครูคารุบวกอุปถัมภ์เป็นคารูปธรรมความดูแลเบื้องแยงของครูบัดนี้ในกรณีถ้าสระหลังแม่นสระอื่นนอกจากสระอุหรือสระอูให้แปลงสระอุหรือสระอูหันเป็นตัววอก่อนแล้วจึงโฮมเข้ากันตัวอย่างสินทุแปลงเป็นสินทวะบวกกับอาจารยะเป็นสินทวาจารย์หมายถึงผู้ฝึกมาจักขุแปลงเป็นจักขวะแล้วก็มาบวกกับอาภัสสะแปลงเป็นจักขวาพาธหมายถึงเจ็บตาจักขุแปลงเป็นจักขวะบวกกับอาญาตนะจักขวาญาตนะขนาดแปลงมาแล้วก็ยังยากอยู่ความรับรู้ทั้งตาเหตุแปลงเป็นเหตวะบวกอเนกะเป็นเหตวะเนกหมายถึงหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ธนุแปลงเป็นธนวะบวกกับอาคมแปลงเป็นธันวาคมเดือนธันวาได้มีรายการก็จะได้คำหนึ่งโปรแมนง่ายวันนี้ 3.2 พยัญชนะสนธิเมื่อกี้เห็นเป็นที่นำเสนอไปเห็นเป็น 3.1 สระสนธิว่าทั้งหมดเนาะการสนธิมี3ประเภทคือสระสนธิและวันนี้นำเสนอแล้ววันนี้จะโตพยัญชนะสนธิพยัญชนะสนธิและที่3จึงเป็นนิคหิตสนธิพยัญชนะสนธินี่เป็นพยัญชนะแม่นการเสื่อมโตคำสองคำเข้ากันด้วยพยัญชนะซึ่งมีวิธีดังนี้เนาะลบพยัญชนะถ้าพยัญชนะซ่อนกัน2ตัวให้ลบตัวหนึ่งออกถ้ามีพยัญชนะซ่อนกันอยู่2ตัวซึ่งตัวหนึ่งเป็นตัวสะกดและตัวหนึ่งเป็นตัวแกนให้ลบตัวสะกดของภาษาปาลีหันออกแล้วใส่ตัวสะกดแล้วแทนบ่อนั่นโดยบ่ต้องตามแม่สะกดทั้ง8ของเราตัวอย่างบุพพะบุพพะปุ๊บเนาะมีรายการในรูปเขียนปอปาสระอุและมีตัวพอภู2ตัวแล้วก็บวกกับการีเป็นบุพพกาลีคุณผู้มีบุญคุณและผู้มีบุญคุณเพราะว่าในรูปนี่นะปอปาสระอุแล้วก็มีพ่อผู้เนาะแล้วก็พ่อผู้อีกตัวหนึ่งในนั้นตัวหนึ่งก็เป็นตัวสะกดตัวนึงก็เป็นตัวเกณฑ์รัฐะบวกกับปาระเป็นรัฐบาลวันนี้อันที่วิธีที่2แม่นวิธีเติมหรือเพิ่มพยัญชนะเมื่อกี้ฮัลลาแมนว่าตัดหรือว่าลบตัวหนึ่งออกหมายถึงการลบพยัญชนะวันนี้ที่2วันนี้นะวิธีเติมหรือเพิ่มพยัญชนะถ้ามีสระอยู่หลังให้เติมพยัญชนะตัวใดหนึ่งคือลอลิงยอยุ้งทอทุ้งตัวอย่างจตุบวกอังคะเป็นจตุลงองค์ประกอบ4อย่างคือกองสร้างกองม้ากองรถและกองทหารเนาะนิระบวกพยะเป็นนิรภัยบ่มีภัยอุบวกอาหอนเป็นอุทาหอนตัวอย่างสิ่งที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะมีรายการเนาะวันนี้อันที่3แม่นการแปลงพยัญชนะการแปลงพยัญชนะนี่พัดประกอบมี2อย่างคือแปลงพยัญชนะคู่เช่นว่าปติและปัจจะตัวอย่างปติบวกเอกะเป็นปัจเจกะหมายถึงพระพุทธเจ้าปติบวกอุปปันนะเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้แล้วก็อันที่2แปลงพยัญชนะเดียวแปลงพยัญชนะเดียวนี่แปลงต่อตาเป็นทอทุ้งคันตัพพะเป็นคันทัพพะเป็นเทวดาเซียวซานทางศิลปะแปลงรอเป็นลอลิงแล้วมาแปลงเป็นนออีกเทื่อหนึ่งได้สองเทื่อแปลงตัวอย่างมหาสารแปลงเป็นมหาสาระขออภัยมหาสาระ
เปียงปินมหาสาระเปียงปินมหาสาระและจังเปียงปินมหาสารเนาะมีประโยชน์หลายความหมายนะและนอกจากนั้นก็ยังมีการซ่อนพยัญชนะอีกเนาะในแบบที่4นี่มันการซ่อนพยัญชนะยอยุงกตัญบวกยูเป็นกตัญญูหมายถึงฮู้บุญคุณปริบวกญาเป็นปริญญาและก็ยังปปาบวกญาเป็นปัญญาแล้วก็ซ่อนยอยุงวิบวกญาคะเป็นวิญญาณมีรายการอันนี้มันกำหนดไว้เป็นหลักการแล้วถ้าแต่ว่าไผอยากฮู้ต้องได้ศึกษาเนาะดร.ส้นก็นำเสนอให้มีรายการฟังเพื่อเป็นความฮู้แลกเปลี่ยนมีรายการก็อาจจะเข้าใจได้บ่เข้าใจได้ก็บ่แม่นเรื่องแปลกเพราะว่าเฮาบ่ได้ศึกษาลงลึกแต่อยากให้มีรายการฮู้ว่าที่มาของคำแต่ละคำที่เฮาใช้ในภาษาลาวปัจจุบันแม่นมีหลักการในการแปลงการแพงหรือว่าการสุทธิมาพอสมควรจึงจะมาเปลี่ยนคำลาวแต่ละคำที่เอาใส่คือแต่ละเทือที่อาจารย์แสงฟ้าได้อธิบายและซี่แจงอาจารย์ก็พยายามบอกมีรายการว่าคำนี้มีคำเข้ามาจากภาษาปาลีภาษาสันสกฤตมาจากเข้าเดิมคำนี้บอกคำนี้เป็นคำนี้หลายเทือที่อาจารย์เคยถามดอกส้นว่าเป็นอะไรยากบอกยากคำเข้ายากเทือก็มีหลายพยางก็จะมาแปลงเป็นคำลาวเนาะมีรายการอันนี้มันมีโอกาสดีก็ได้นำมาเสนอแลกเปลี่ยนสู่มีรายการให้ฟังอันที่3วิธีที่3เนาะนิคหิตสนธินิคหิตสนธินี่แม่นการเสื่อมโตคำสองคำให้เข้าเป็นคำเดียวด้วยการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนิคหิตหมายความว่าพยางค์หลังของคำหน้าเป็นนิคหิตก่อนจะโตเข้ากันต้องเปลี่ยนนิคหิตให้เป็นพยัญชนะซะก่อนโดยอิงตามลักษณ์ของนิคหิตสนธิรูปนิคหิตสนธิแบบนี้เนาะโอให้อ่านว่าอังสระโอนี่นะให้อ่านว่าอังปึงมีวิธีที่1เมื่อนิคหิตสนธิโตกับสระต้องแปลงนิคหิตสนธิให้เป็นตัวมอซะก่อนมีรายการโสเปลี่ยนเป็นโสมออ่านว่าสมะบวกอาคมเป็นสมาคมหมายถึงการประชุมการเข้าร่วมหมู่การไปมาหาสู่กันสเปลี่ยนเป็นสมอ่านว่าสมะบวกกับอาทานเป็นสมาทานการถือเอาข้อปฏิบัติสมาทานศีลการตั้งมั่นในศีลสเปลี่ยนเป็นสมอ่านว่าสมะบวกกับอาจาระเป็นสมาจารการประพฤติผิดในฮิตของประเพณีผัวเมียโสเปลี่ยนเป็นโสมออันวัสมะบวกกับโอสระเป็นสโมสรเนาะสโมสรคำที่เฮาใช้ทุกมื้อนี่นะเนาะมีที่มากับบ่แม่นง่ายคือเสนอมาแหละแม่นหมายถึงบอนประชุมหอประชุมบอนเต้าโฮมกันหรือว่าบอนหวมกันมื้อนี้กรณีที่2เมื่อนิคหิตเมื่อนิคหิตโตเข้ากับพยัญชนะวรรคให้แปลงนิคหิตให้เป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของวรรคซะก่อนแล้วจึงโตใส่กันมันนี่ก็ต้องฮู้อีกเด้พยัญชนะวรรคพยัญชนะสุดท้ายของวรรคในปาลีหั่นก็มีแต่ละตัวแต่ละตัวมีก่อวรรคมีโจวรรคมีโยวรรคมีโตวรรคมีปอวรรคแล้วก็ยังมีเศษวรรคอีกซึ่งว่าอันนี้มันเป็นนะมีลักษณะวิสาการสูงเนาะมีรายการสำหรับเป็นผู้ที่ศึกษาเรียนฮู้วิชาภาษาศาสตร์จะเสนอเป็นตัวอย่างในกรณีที่2นี้สเปลี่ยนเป็นสงออ่านว่าสังแล้วก็บวกคมะเป็นสังคมการคบค้าสมาคมกันสเปลี่ยนเป็นสงออ่านว่าสังบวกกับกะระเป็นสังกรความเกี่ยวข้องหรือความสับปนเช่นว่าสังกรประโยคสเปลี่ยนเป็นสนออ่านว่าสันบวกกับจะระเป็นสัญจรเดินไปเที่ยวไปเส้นการสัญจรไปมาตามท้องถนนสเปลี่ยนเป็นโสโนอันวาสันบวกกับนิวาสะนิวาสะเป็นสันนิวาสการอยู่ร่วมกันเส้นบุพเพสันนิวาสเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อนสเปลี่ยนเป็นโสโนอันวาสันบวกกับฐานะเป็นสันฐานหุบหางลักษณะวาดทรงเส้นภูมิสันฐานประเทศลาวสเปลี่ยนเป็นโสโมอันวาสัมบวกกับภาษะเป็นสัมภาษณ์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเว้าน้ำกันเว้าโตกันเจรจากัน2เปลี่ยนเป็นโสมออันมาสมบวกกับมติเป็นสมมุติเนาะหมายถึงตกลงกันบัญญัติขึ้นแต่งตั้งขึ้นกำหนดแต่งตั้งขึ้นการเห็นดีพร้อมกันตั้งขึ้นหรือว่าความยินดีนำกันกรณีที่3แบบนี้นะเมื่อนิคหิตต่อกับพยัญชนะวรรคเศษให้แปลงนิคหิตเป็นตัวงอแล้วจึงโตเข้ากันตัวอย่างสเปลี่ยนเป็นสงออ่านมาสังบวกกับหอนเป็นสังหอนเป็นความบัดดลใจเหตุที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือว่าลางสังหอนโสเปลี่ยนเป็นสงออ่านว่าสังบวกกับคุ้มเปลี่ยนเป็นสังคุ้มการคบค้าสมาคมกันโสเปลี่ยนเป็นสงออ่านว่าสังบวกกับบอนเป็นสังบอนความระวังตัวหรือว่าความสงบสติอารมณ์โสเปลี่ยนเป็นสงออ่านว่าสังบวกโยกเป็นสังโยกการประกอบเข้ากันการสะกดตัวหนังสือโสเปลี่ยนเป็นสงออ่านว่าสงแล้วก็บวกกับสารเป็นสงสารความอิดูกูนาการวนเวียนของชีวิตโลกเมืองคนโสเปลี่ยนเป็นสงออ่านว่าสังบวกหารเป็นสังหารมีความหมายว่าฆ่าหรือว่าทำลายชีวิตอันสุดท้ายโสเปลี่ยนเป็นสงออ่านว่าสังบวกสันเป็นสังสันพบปะสนทนาทำความลึ่งแกลึ่งแกวนกันฉะนั้นแล้วคำนี้นะคำเดิมมันแม่นสังกับสันเนาะฉะนั้นบางคนนี่ยังมักเห็นไส้เป็นสร้างสรรค์สินะในกรณีว่าพบปะสนทนาเป็นงานเลี้ยงกินดื่มพบปะกันนะเฮาบ่ได้ใส่สร้างสรรค์แม่นเฮาใส่คําว่าสังสรรค์เพราะว่าเข้าดื่มมันก็มาแนวนี้เนาะมีรายการอันนั้นแม่นความเข้าใจผิดซึ่งกรณีหนึ่งอีกต่างหากที่เฮาจะใส่คําว่าสร้างสรรค์เป็นโบเมนคำเฉพาะที่มีความหมายว่าพบปะสนทนาทำความเรื่องแกนกันอันนี้แมนบทที่9เนาะหมดแล้วมีรายการโอ้พอดีกับเวลาขนาดเลยมืออื่นจะสืบต่อบทที่10แมนการใส่อักษรย่อบทนี้ก็บ่มีลักษณะวิสาการสูงคือ2บทที่ผ่านมาคือบทที่8กับบทที่9เนาะอักษรย่อแต่ก็จะนำเสนอให้มีรายการรับฟังเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนว่าการใช้อักษรย่อก็มีหลักการที่กำหนดไว้แล้วและเบิ่งคืนมาผ่านมานี้เฮาใช้ถูกแล้วหรือบ่มื้ออื่นจึงค่อยกลับมาพบกันใหม่เวลาจากรายการยังน้อยเดียว 2-3 นาทีให้มีรายการฟังเพลงอัดท้ายรายการแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงที่มีรายการสละเวลามีค่าให้เกียรติตามมาฟังรายการของพวกเฮาให้ถือซะว่าเป็นความรู้แลกเปลี่ยนคือดอกซอนได้บอกเรื่อยๆการเนี่ยนะจะเป็นภาษาใดก็ตามการเรียนวิชาไวยากรณ์นี่บ่ม่วนหลายคนก็บอกว่าเป็นวิชาที่มันบ่ม่วนแล้วก็อาจจะเกิดความรำคาญหรือว่าแนวใดแต่ว่ามันให้ความรู้หลายที่สุดเลยมีรายการอย่างเรียนภาษาใดได้เก่งเข้าใจได้อย่างท่องแท้อย่างลึกซึ้งท่านจะต้องได้ศึกษาลักไวยากรณ์ของภาษานั้นๆเนาะมืออื่นจะค่อยกลับมาพบกันใหม่อีกขอบใจอีกเทื่อนึงแล้วก็ฟังเพลงอัดท้ายรายการขอความสุขโชคดีเกิดเป็นของเป็นรายการทุกท่านลาก่อนสบายดี

0: นี่ตุน
1: หืม
0: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแหน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
1: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันคือเก่ารายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ยังออนไลน์ทางเพจ Facebook ลาว National Radio และก็ออกทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์ครับฟังได้ทั่วโลกนะท่านผู้ฟังเนาะรายการก็มาออกอากาศในทางได้ฟัง 18:00 น. ถึง 19:00 น. วันจันทร์จนฮอดวันพระฮอดมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์สำหรับรายการอาทิตย์อัสดงเด้ยังมีมืออื่นแต่ว่ารายการครับบ่มีเนาะมืออื่นมีฮอดวันพระฮัดมีข้อมูลคมซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงขับเสียงรำจังซี่แหละแบบลูกทงบ้านนาหมอร้องหมอลำให้ท่านได้รับฟังกันในตอนกำลังกลับบ้านกลับซองครับรถกลับล้างอยู่ก็ดีเป็นการผ่อนคลายโควิดความเมื่อยที่ว่าเฮ็ดเวียงมาเบิดมือเนาะได้ฟังแนวมวนๆเข้าหูมันก็มีกำลังใจแต่ว่าคนใจก็ดีเนาะแถมกลับเมื่อฮอดบ้านฮอดเฮือนแม่สีเฮือนกะเว้าจาเว้ามวนนวลหูโอ้ยเมื่อยบ่พอมันเอ้ยคันว่าผัวอยู่เงินกับเมื่อยบ่แม่มันเอ้ยจะสิยืนน้ำเย็นๆให้กินบ่อันใดก็แล้วแต่สิว่าเป็นกำลังใจให้กันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแม่นบ่ท่านผู้ฟัง คันเมื่อฮอดเฮือนโอ้ยได้ยินแต่เสียงเป็ดเสียงไก่จักเสียงไห้เสียงด่ากันว่าจะม่วยมันก็บ่คักเลยเนาะอันนั้นเนาะเป็นกำลังใจให้เบิดสุผู้สุคนเด้อนั่นใดก็ขอให้มีความสุขพาเข้าแรงมือใดก็ขอให้แซ่บๆเต็มไปด้วยความหักความแพงความสามัคคีลูกเต้ากินข้าวหอมพาลางเทื่อในลางคนนี่ก็สิบ่มีโอกาสได้กินข้าวน้ำกันก็มีเด้เวียกไผเวียกลาวกับเด็กกับเดินก็มีสู่มือนี่บันทอนสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังนอนเด็กกับฮอดเทือน11:00 น. 12:00 น. กลางคืนก็มีเฮ็ดเวียกกลางคืนเด้เพื่อนั่นใดเพื่อค่าของชีพที่มันแพงขึ้นในปัจจุบันนี้เนาะเพื่อความอยู่รอดนั่นแหละก็บ่ว่ากันแตกต่างอาชีพกับเพื่อน11:00 น. 12:00 น. ไปอาบน้ำอาบในกินข้าวกินน้ำซั่วสิได้นอนกับบ่าย1บ่าย2ทุกมื้อ5:00 น. พันลุกแล้วนอนบ่เพียงพอพักผ่อนบ่เพียงพอเคให้สุขภาพบ่แข็งแรงภูมิต้านทานต่ำลงต่ำลงเสน่ห์เนาะขอบใจบริษัทไอราด้าลาวมีข่าวดีมาบอกนะทุกมื้อเนาะทางบริษัทไอราด้าลาวเพิ่นจะสนองข่าวดีให้กับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะการเบิ่งแยงสุขภาพหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยสำหรับบริษัทไอราด้าแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอท่านได้รับฟังทุกมื้อก็คือโนนีเอนไซม์มีคุณประโยชน์ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของท่านให้แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงระบบย่อยอาหารดีระบบลำไส้ดีเนาะกินข้าวแซ่บนอนหลับสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายพวกที่เป็นต้านเซลล์มะเร็งเนาะท่านผู้ฟังต้านเซลล์มะเร็งในลำไส้ในสุขภาพของเฮานี่แหละต้านสารอนุมูลอิสระจังซี่เด้นั่นก็คือโนนีเอนไซม์เนาะและอีกหลายสรรพคุณและก็ยังมีสุพัฒน์โอสถช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดเลือดบ่มีสารพิษตกค้างเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวช่วยให้ไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายหลีกเว้นอาการเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกต่างๆถ้าไปแตกอยู่ในสมองเนี่ยก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเสียชีวิตได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนั้นแม่นสุพัฒน์โอสถช่วยได้เช่นเดียวกันติดตามมากับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือนารายคลายเส้นปวดเส้นปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาเจ็บหลังเจ็บแอวจังซี่โอ้ยจะแม่นมันทรมานดำหน้าขึ้นมานี่แห้งปวดแอวนอนก็บ่ได้ว่าซั่นพูดลางคนว่าเอานารายคลายเส้นช่วยได้เช่นเดียวกันเด้อเป็นสุดบำรุงสุขภาพมีโนนีเอนไซม์และก็สุพัฒน์โอสถนารายคลายเส้นเป็น1สุดท่านผู้ฟังส่งเสริมการคลายและก็เน้นให้ทุกคนนั้นเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรงทางบริษัทจัดโปรโมชั่นใหม่ให้ก็มีรายการเฉพาะมื้อนี้2ท่านเด้อท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเด้อท่านผู้ฟังเป็นการกำไรคืนกำไรให้กับลูกค้ากับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ทานทีซื้อผลิตภัณฑ์2ชุดแถมให้อีก1ชุดหมายก็ว่าทานซื้อ2ชุดนี่จะได้ละล่าอีก1ชุดสำบ่ได้ซื้อผู้ใดท่านผู้ฟังนะ2ท่านนะ2ท่านเฉพาะมื้อนี้เท่านั้นเด้อผ่านทางรายการอาทิตย์อัสดงและก็พิเศษกว่านั้นจะได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้มีสวัสดิการของทางบริษัทเล็กๆน้อยๆตอบแทนกับ
มีรายการที่ว่าเบิ่งแยงสุขภาพหลังจากที่ซื้อผลิตภัณฑ์แล้วหลายคนก็ขึ้นง้อว่าโอ้ยเฮ็ดจังได๋สิได้เข้าร่วมโครงการนะเพิ่นต้องซื้อหลวงซื้อหลายบ่เป็นแนวนั้นเด้อท่านผู้ฟังเพียงแต่ท่านซื้อมื้อนี้2ชุดแถมให้ลาล่าอีก1ชุดแล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการเฮาลาล่าอีกเนาะท่านผู้ฟังลองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ปรึกษาปัญหาสุขภาพสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายก็แม่น8856 55995449เด้อสอบถามบ่ต้องเสื้ออภิญญาก็ได้ทางบริษัทเพิ่นจะเป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดกับทุกๆ ท่านเอามวนซื่นกันซะก่อนอีกจัก1 2เสียงเพลงเสียงลำมอบให้ทางเทคนิคเฮาจัดความสุขให้กับทุกๆ ท่านจักหน่อยจังกลับมาโอ้ล้มกัน

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนิเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยๆติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: ที่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อย
0: แล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: บ่ห่ว
2: ยเขาพอเขาอยากแก้วินก
0: ัน
2: ติ๊กกี้กินอยากแก้วิน
0: โอติกี้พอกินยาแก้วินดิโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เช้ากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็โบกินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยวินพร้
3: อม
0: เมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิน
0: ยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินมันก็โบกิน
0: เนี่ยดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเถื่อ02054495449

เสียงฮ้องจากทุ่งนาเป็นเสียงเพลงสุดเก่าๆของเอกพลโสภาฝากตอนเป็นรายการทั้งสุภสิทธิ์เพิ่นบอกว่าอยู่ในดงบ่มีไม้เสี่ยวหยังมาเป็นป่าบ่มีหนองบ่มีหญ้าป้องป่าสิซ่นอยู่บ่อนใดอยู่ในดงบ่มีไม้ดินสิไงเป็นผงอยู่ในบ่มีดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแล้งสายทะเลสิเกิดแห้งแสงสุรีสิฮ้อนจี

สองต้นจะเป็นไม้อุตสาหกรรมหรือไม้ให้มากอย่างก็แล้วแต่เนาะท่านผู้ฟังถ้าแนมเป็นต้นไม้สวยฟอกอากาศเฮ็ดให้อากาศสดชื่นสุขภาพแข็งแรงคือเป้าหมายของทางรายการของเราอยากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันและการเพลงทำอิฐเป็นเสียงเพลงเก่าๆของวันวิสาโพธิราชให้มีรายการฟังเติมเงินให้ในห้องเด้ว่าสั้นในยุคนี้นี่นะถ้าเงินอินเทอร์เน็ตเบิดมันซำได้เล็กเศษบนได้โทรศัพท์นี่ท่านผู้ฟังกำเล็กเศษยางหวนจะได้ลังคนบ่อยเงินเดือนกับบ่ทันเข้าเงินสิเติมค่าเน็ตกับบ่มีว่าซั่นเติมให้น้องเติมให้น้องแน่ว่าซั่นเด้เว้าว่ากันมวนๆคันเติมให้แล้วก็สิโทรหาแต่อ้ายล่ะบ่โทรหาคนอื่นดอกว่าซั่นเพิ่นว่ามันแม่นบ่เนาะมาโทรไผก็สิฮู้จักนําแม่นบ่ล่ะก็เป็นเสียงเพลงมวนๆซื่อๆดอกอย่าไปคิดหลายครับเนื้อหาสาระต่างๆฟังให้มวนฟังให้มีศีลฟังให้เป็นการผ่อนคลายฟังให้บ่มีความกังวลฟังแล้วก็เพลินไปเฮ็ดให้สุขภาพจิตใจนั้นสบายไปปล่อยวางทางศาสนาเพิ่นว่าให้ฮู้จักปล่อยวางอย่าแบกไว้อันใดมันหนักแน่นะปล่งลงไว้เนาะอันที่มันพอแบกหาบก็ให้มันยังเบาอยู่ให้มันยังเบาบ่ให้มันหนักหลายเนาะชีวิตเฮาสิบ่ได้เข่งขึมเกินไปนะสุขภาพจิตใจสิได้สดใสบ่มีความเครียดปวดหลังคนนอนกลางคืนมือกายหน้าผากโอ้ยจังได๋เนาะเงินคำก็แห้งบ่มีพอมาเจ็บเป็นอุ่นตื่มอีกเอ้ายามบ่มีเงินอันใดก็ค้อนเพิ่นว่าบักเพชรก็อยู่เฮือนเหนือเกลือก็อยู่เฮือนใต้หัวสินไข่ก็อยู่เฮือนเพิ่นเข้ากินก็เบิดผ้าสิห่มแพรสิตุ้มยิบย่มเข้าใส่กันบูฮานว่ามันบ่เป็นตาเอาอันนั้นเนาะสุขภาพจิตดีแล้วสุขภาพร่างกายก็ต้องแข็งแรงคือเว้ากันเมื่อกี้นี่แหละเว้ากันทุกมื้อเนาะวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสในรายการอาทิตย์อัสดงนี่ว่าเรื่องการเบิ่งแยงสุขภาพโดยเฉพาะเพราะว่ารายการของเฮาเป้าหมายแม่นอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทไอลาดาลาวสมเสยวันแพทย์ลาววันที่18มิถุนาคมพ.ศ. 61ปีมื้อนี้ทางบริษัทแจกซื้อ2แถม1ซื้อ2สุดแถม1สุดซําบ่ได้ซื้อท่านผู้ฟังราคานะส่งให้ฮอดหัวกันใดเฮือนอีกต่างหากเนาะผู้ใดบอกว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงว่าสนใจเรื่องผลิตภัณฑ์เพิ่นลดราคาให้ตื้มอีกเนาะพิเศษพิเศษกันไปเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนนั้นสุขภาพดีบ่เน้นเรื่องว่าเอากําไรกระดกกระเดียเนาะเอาพอดีพองามเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นฮักเป็นแพงขอให้ทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงก็พอแล้วทางบริษัทเพิ่นว่าจังซั่นเนาะและก็ยังมีซื้อ2ชุดแถม1ชุดแล้วยังสามารถเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกําไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นี่เข้าร่วมโครงการฟรีอีกบ่ได้จ่ายหยังอีกเลยถ้าท่านซื้อ2ชุดและแถมชุด1มันมีดีบ่ใดท่านที่เข้าเป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีและมีสุขภาพแข็งแรงบ่ต้องเข้ารับการรักษาอยู่โรงหมอเนื่องจากอาการเจ็บป่วยต่างๆเนาะตามหลักการของโครงการนี้ทางโครงการจะมอบเงินเป็นผลตอบแทนเป็นขวัญกำลังใจนะให้กับสมาชิกโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบปกติแล้วถ้าบ่เข้าร่วมโครงการนะหมายความว่าเวลานอนอยู่โรงหมอเจ็บเป็นแต่ว่าซื้อผลิตภัณฑ์กินอยู่จังซี่ทางบริษัทจะมีเงินให้ 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบแต่ว่าถ้าบ่ได้เข้าห้องหมอเด้บ่ได้นอนห้องหมอสิได้บ่เงินได้คือการท่านแนมได้เข้าร่วมโครงการมื้อนี้2ทานเด้อสิทธิ์2ทานเฉพาะมื้อนี้เท่านั้นเข้าร่วมโครงการได้ละลาดซื้อ2ชุดแถมไปชุดนึงเนื่องในโอกาสวันแพทย์ลาววันที่18มิถุนาคมครบ61ปีทั้งบริษัทมอบสิ่งดีๆให้กับทุกๆท่านเนาะเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรงตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปบ่ต้องท่าให้ได้ไปนอนห้องหมอซะก่อนจังปินจังปัวแน่นอนไปหาแพทย์หาหมอนี่ได้ปินได้ปัวแน่นอนเนาะคันเจ็บคันเป็นก็ถูกต้องตามหลักการแล้วแต่ว่าดีบ่ถ้าเฮาแข็งแรงไปตั้งแต่มื้อนี้เงินที่เฮาหาไว้เอาไปเฮ็ดแนวอื่นโดยบ่ต้องมาโฮมใช้ซื้อยุกซื้อยานี่อันนี้หลายคนก็ต้องเป็นข้อคิดเอาไว้เนาะรวมทั้งผู้เว้าเองก็พยายามปฏิบัติเนาะกินคือการผลิตภัณฑ์เพื่อใดๆเบิ่งแยงสุขภาพเฮาเนาะบางคนนี่ตุ้ยว่าโอ้ยกินยาคือยังตุ้ยอยู่มันบ่เกี่ยวกันบางคนตุ้ยก็แข็งแรงบางคนจ้อยก็แข็งแรงบ่เป็นหยังจักเทื่อก็มีเนาะอันนี้คนคิดนํากันว่าตุ้ยแล้วสิมีปัญหาบ่บางคนก็บ่มีปัญหาสําคัญแม่นออกกําลังกายสม่ําเสมอกินอาหารที่มันเป็นประโยชน์เนาะให้กับร่างกายถ้ามันขาดหายไปเด้ภูมิต้านทานต่ำบ่เจ็บหลังเจ็บแอวมีระบบน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงจังซี่โนนีเอนไซม์ช่วยทานได้เช่นเดียวกันเด้โนนีเอนไซม์สกัดมาจากหมากไม้หมากโนนีเนาะคัดมาเหลือจาก6กิโลจังซี่นะ

มาเหลือแก้วน้อยๆนึงรสชาติส้มท่านผู้ฟังอภิญญากินอยู่ได้นะก็ช่วยได้สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายต้านเซลล์มะเร็งต่างๆนะแล้วว่าช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นลำไส้ดูดซึมอาหารไปรอเลี้ยงร่างกายได้ดีนี่เด็กกินข้าวแซ่บนอนรับลูกหลานผู้ลังคนกินข้าวแล้วก็เจ็บท้องจุกจังซี่ระบบลำไส้มีปัญหาเนาะท่านผู้ฟังเนาะมันปั่นมันเจ็บจังซี่นะโนนี่เอนไซม์ช่วยได้เด้อนอกนั้นเลือดขุ่นเลือดเหนียวเลือดขุ่นเลือดเหนียวบ่สามารถไหลเวียนสะดวกได้ก็เป็นสุภัทโอสถช่วยได้ได้ช่วยล้างเลือดว่าง่ายๆที่ว่าล้างเลือดมันก็คือสิล้างออกโพดก็คือว่าช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านนั้นสะอาดบ่มีสารพิษตกค้างและก็บ่เฮ็ดให้เลือดเหนียวบ่เฮ็ดให้เลือดขุ่นไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายหลายคนก็ย่านแม่นบ่เส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกในสมองจังซี่น่ะแตกอยู่ส่วนใดก็บ่ดีถ้าไปแตกในสมองนี่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือบางคนอาจจะเสียชีวิตได้นะนอกนั้นผู้ที่เจ็บหลังปวดแอวเจ็บเส้นเจ็บเอ็นลูกโอ้ยข้างโอ้ยจังซี่น่ะนารายคลายเส้นสวยทานได้เส้นเดียวกันเด้อฝากไว้กับมิตรรายการ1สุดก็มี3อย่างนะก็คือนารายคลายเส้นสุภัทโอสถพร้อมด้วยโนนิเอนไซม์ซื้อ2สูตรมื้อนี้แถมไป1สูตรพร้อมทั้งได้เข้าร่วมโครงการอีกละลาตื้ออีก2ท่านเท่านั้นเด้อมื้อนี้มื้อเดียวนะก็คือวันพฤหัสมื้อนี้มันอนุญาต2ท่านเท่านั้นติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือต้องการอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายทางบริษัทมีรายละเอียดให้กับทุกๆท่าน020-8856-5599และก็5449เด้อเอาเว้าละกันลายแล้วก็ม่วนอีกจักยกหนึ่งนะจัก2เพลงแล้วจังกลับมาโอลมกันต่อ

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: ความคิดถึงใส่ใจภาคเพียรหนุ่มมหา
1: หมอหนึ่งห้องคือน้องเอิญหาว่าสันเป็นเสียงเพลงเก่าๆเนาะที่ว่าห้องตอบกับมุกดาวันสันติพรหมอเอิญอ้ายแซมอ1มีที่ไปที่มาได้เพิ่นว่าเพลงเอิญอ้ายแซมอ1นี่หมายก็ว่าสมัยก่อนนะเปรียบเทียบให้ฟังเด้อสมัยก่อนผู้เฒ่าอยู่บ้านอัญปัญญาก็เป็นคือกันเอิญหมาหรือว่ามาเสียเนาะเอิญแซมอ1เพิ่นแม่นเพิ่นเอิญหมาเด้อในเมื่อก่อนนี่มาเสียนี่เพิ่นว่าถือว่าหมานี่มันอยู่นําเฮากินข้าวก็กินนําเฮาเพิ่นเลยเอิญแซมอ1เพื่อให้มันกลับมาว่ากลับมากินข้าวอยู่งานเฮาเด้ออย่างเจ้าไปอยู่ซ้ายอย่างเพิ่นก็ว่าไปเอิญแล้ว 2-3 มื้อก็เห็นมาน่ะก็กลับคืนมาเพิ่นก็เลยเอามาเขียนเป็นเพลงว่าถ้าบ่เห็นแฟนเลยเอิญแซมอ1ได้บ่คนเคยกินข้าวกินน้ํานํากันอันนี้คำตอบแม่นจากมกดาวันสันติพรเป็นผู้อธิบายให้อภิญญาฟังเองว่าที่ไปที่มาของเพลงนี้แม่นแนวนั้นเนาะก็เลยมาห้องตอบกันแสดงว่าเอิญใช้หม้อ1เนี่ยมันได้ผลทางนี้ก็ว่าหม้อ1ห้องวือโอ้คือกันต้องมีคนเอิญหาเฮาแหละว่าซั่น เอาเรื่องราวดีๆที่ว่าเคยเล่าขานกันมาตั้งแต่อดีตเนาะเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนี่นะแต่ว่าสามารถเอามาเป็นข้อมูลความซื่นเป็นเสียงเพลงถ่ายทอดออกมาได้อย่างมวลซื่นและก็เพลิดเพลินนะกับรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราเวลาผ่านไปกับ18:41แล้วท่านผู้ฟังจะให้ท่านฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงขอบใจมีรายการขอฟังเพลงอีสังนี่บ่เป็นคือเจ้าคิดป่อเอ้าเวลามันออกมามันคือบ่แม่นเพลงเลยตัวนี้เป็นเพลงคิดถึงบ้านนี่ตัวนี้นะเบิ่งใหม่เบิ่งดูกดแบ็คคืนเบิ่งดูให้มีรายการได้ฟังเพลงมีรายการขอกันเข้ามาบ่เป็นคือที่คิดเนาะเอาจังหวะอภิญญาเบิ่งนําตื่มเนาะฟังเพลงนี้ไปก่อนเอาเปิดเลยเจ้าให้มีรายการได้ฟังเพลงนี้เลยเนาะจังหวะอภิญญาจะเบิ่งคืนให้เด้อขอบใจมีรายการติดตามทางเพจของพวกเฮาแล้วก็ขอเพลงกันเข้ามา

0: ี่ตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เอามาเบิ่งเวลาทางรายการโอ้ยใกล้สิเบิดอีกแล้วท่านผู้ฟังขอบใจเด้อมีรายการที่ว่าติดตามทางเพจของพวกเฮาและการแนะนำเสียงเพลงเข้าสู่รายการบ่เป็นคือเจ้าคือเด้อว่าซั่นไปคลิกเบิ่งแล้วมันเป็นภาพสั้นๆหนึ่งบ่แม่นเพลงเนาะตัวนี้เอาสิคนใหม่เอาเป็นวัดจันทร์เด้อติดนี่มีรายการอีกแล้วเป็นยาคนนี่หลาย จะเปิดคืนให้ตั้งแต่ต้นรายการเลยวันจันทร์นะรายการอาทิตย์อัสดงจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเป็นวันจันทร์พุ่นเด้อเฉพาะมื้อนี้มันเป็นสุดท้ายแล้วเวลาใกล้สิเบิดแล้วนะขอบใจมีรายการทุกท่านที่ว่าให้การสนับสนุนอุ้มซูรายการของพวกเฮาและก็อุ้มซูทางบริษัทไอราดาลาวช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ไปเบิ่งแยงสุขภาพไปรักษาสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะฝากไว้กันเติมสำหรับมื้อนี้2ท่านที่ซื้อที่ซื้อผลิตภัณฑ์2สูตรจะแถมให้ท่าน1สูตรละเพียง2ท่านเท่านั้นมื้อนี้เนาะเพื่อไปเบิ่งแยงรักษาสุขภาพของท่านก็คือโนนีเอนไซม์สุภัทโอสถนารายณ์คลายเส้นเวลาใกล้สิเปิดแล้วขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามฟังและก็รับชมขอให้ทุกท่านนั้นจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีเงินใช้ให้ประหยัดโลคาเบิดสู่ผู้สู่คนอภิญญาลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ตาแสงตะเวนออกลายเมฆแม่นหนึ่งใน4ตาแสงของเมืองดักจริงแขวงเสียกองกระทรวงสาธารณสุขเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขแห่งชาติหรือวันแพทย์ลาวครบรอบ61ปีลาวก็เกี่ยมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบานรอบเวียนที่3หรือ CCM ครั้งที่2สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมขยายตัวอย่างวงไวปี2025มูลค่าความเสียหายจากการซ่อโกงทางออนไลน์อยู่มาเลเซียเพิ่มขึ้น1ตื้อกว่าริงกิสต่อไปเมนรายละเอียดของข่าว
1: ปัจจุบันแขวงเซกองมี4เมืองคือเมืองละมามท่าแตงกะลึมดักจึงมี16ตาแสงในนั้นตาแสงตะเวนออกลอยเมฆแม่น1ใน4ตาแสงของเมืองดักจึงมีสำนักงานปกครองตั้งอยู่บ้านเสียงหลวงซึ่งเป็นสำนักงานของแขวงตะเวนออกในเมืองก่อนโดยรวมสภาพอากาศของเมืองแม่นเย็นมีเมฆลอยสวยงามตามหอมผู้หอมผ้าดังนั้นท่านทองหลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศจึงให้ขนานนามว่าตาแสงตะเวนออกลอยเมฆซึ่งเปลี่ยนชื่อจากองค์การปกครองตาแสงเสียงหลวงที่เป็นเขตหมู่เสื้อปฏิวัติเป็นเขตที่มันที่เคยเสียสละอย่างใหญ่หลวงในปางสงครามจึงมีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติลาวในโอกาสที่ท่านทองหลุนศรีสุรีให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานพิธีประกาศตาแสงตะเวนออกลอยเมฆได้ให้ความหมายความสำคัญเลือกซึ่งของตาแสงตะเวนออกลอยเมฆในแง่ของภูมิศาสตร์การเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมซึ่งคำว่าตะเวนออกและคำว่าลอยเมฆทั้งสองคำนี้ส่องแสงให้เห็นถึงธรรมชาติที่สวยงามยามตะเวนขึ้นในทิศตะเวนออกจะเห็นแสงตะเวนส่องแสงสว่างตัดผ่านทะเลหมอกเปรียบเหมือนแสงสว่างของการเริ่มต้นใหม่ที่สาดส่องลงมาให้แก่ประชาชนปัตตาเภาเสาตาแสงตะเวนออกลอยเมฆเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใหม่เนื้อแท้ของการสร้างตั้งตาแสงเพื่อสืบต่อพันธุ์ขยายผลการลงก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างเป็นบาดเก้าสำคัญในการสืบต่อบูรณาการปกครองในระบบประชาธิปไตยประชาชนภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นแนะใส่หาประกันให้ประชาชนเขตห่างไกลซอกลีกได้เข้าถึงการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงสะดวกว่องไวและยุติธรรมตาแสงตะเวนออกลอยเมฆเป็นตาแสงที่มีลักษณะพิเศษถึงว่าเนื้อที่ส่วนใหญ่จะเป็นเขตผู้ดอยผู้สูงกว่ำเอา95ส่วนห้อยและผู้เพียงกว่ำเอาเพียงแต่5ส่วนห้อยประชาชนหลายกว่า88ส่วนห้อยเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมเป็นอาชีพแต่ความพิเศษของตาแสงแม่นมีท่าแห่งหลายด้านในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเซนมีทรัพยากรที่ดินอุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงามมีหมุนเสื้อและมีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มีที่ตั้งอยู่จุดใจกลางที่มีเส้นทาง 16B เป็นแนวทางเศรษฐกิจตะเวนออกตะเวนตกจากท่าเรือราชอาณาจักรไทยท่าเรือนครดานังของเวียดนามโดยผ่านด่านสากลดักตะออกมีท่าแห่งด้านอุตสาหกรรมพลังงานแห่ธาตุเป็นต้นพลังงานไฟฟ้าแห่งลมขุดค้นแห่บุกซิตแหล่งอื่นอีกอย่างหลายเพื่อเป็นทีดและสร้างเงินไขต่างๆให้แก่การพัฒนาตาแสงให้มีการพัฒนาสามารถกลายเป็นเขตปกครองที่ตอบสนองได้ทั้งการค้าการบริการและกลายเป็นตัวเมืองใหม่ในอนาคตท่านทองลุนศรีสุริตได้เรียกร้องให้คณะพักคณะกรรมการปกครองแขวงเมืองและองค์การปกครองตาแสงคะแนนการอ้อมข้างแขวงและเมืองจงพร้อมกันสุมใส่เผยแผ่เสื่อมซึมบรรดานิติกรรมที่ติดพันกับเวียกงานอยู่ขันตาแสงโดยไวหีบฮอนแบ่งความหับผิดชอบระหว่างเมืองและตาแสงเพื่อให้การปฏิบัติเวียกงานในการบริการหับใส่ประชาชนสะดวกว่องไวต้องสั่งตาแสงให้เป็นหัวหน่วยจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองและเวียกงานพัฒนาสุรบทแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ขันบ้านให้ได้อย่างแท้จริงต้องหันเอาพนักงานนำพาและวิสาการลงสู่ตาแสงติดพันกับการยู่แหงขบวนการเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนหอบด้านพร้อมนี้ประชาชนจงสนับสนุนหวมแห้งหวมใจพัฒนาตาแสงตะเวนออกลอยเมฆ ด้วยการสร้างอาชีพเฮ็ดให้การผลิตกสิกรรมการผลิตเป็นสินค้าปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ให้เป็นธุรกิจเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากที่สำคัญองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มแม่หญิงต้องเป็นเจ้าการสร้างกระบวนการอย่างแข็งแรงตามพระบทบาทของตนไปพร้อมกับการปฏิบัติ3ส่อคือสงบสะอาดและสีเขียว
0: เมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขแห่งชาติหรือวันการแพทย์ลาววันที่18มิถุนายนครบรอบ61ปีอย่างเป็นทางการเพื่อหวนคืนมูลเสื้อแห่งการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของแขนงการสาธารณสุขลาวตลอดระยะ61ปีผ่านมาที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการให้เกียรติกับห่วมของท่านนางใบคำคัทธิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยรองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมห้องกลมผู้บริหารเวียกงานสาธารณสุขพนักงานปฏิบัติอาวุโสบำนาญทั่วแขนงการสาธารณสุขบรรดาแพทย์หมอพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่างๆท่านนางใบคำคัทธิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ยกให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของวันสาธารณสุขหรือวันการแพทย์ลาวแมนวันที่มีความหมายทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติลาวก็คือแขนงการสาธารณสุขพวกเราพร้อมกันหวนคืนมนต์เสื้อการกำเนิดการสร้างตั้งเคลื่อนไหวและเติบใหญ่ขยายตัวของแขนงการสาธารณสุขตลอดระยะ61ปีผ่านมาต้นต่อแมนแพทย์หมอพยาบาลได้ประกอบส่วนเข้าในการบริการเป็นปัวด้วยความเสียสละสูงเพื่อกอบกู้เอาชีวิตพนักงานหนักหบและประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: เวียกงานสาธารณสุขเป็นเวียกหนึ่งที่สำคัญหลายเป็นผู้ดูแลชีวิตและสุขภาพของพลเมืองนับตั้งแต่มือเกิดจนฮอดวินาทีสุดท้ายของชีวิตและในนั้นแพทย์ท่านหมอพยาบาลเป็นผู้ประเสริฐหน้าตัวจริงบ่ว่าจะอยู่ในเงื่อนไขสงครามหรือว่าอยู่ในเงื่อนไขสันติภาพล้วนแล้วแต่เป็นผู้เสียสละเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนซึ่งพรรคได้ขนานนามว่าเป็นนักพบเสื้อขาวเพื่อเสริมขยายบุญเสื้ออันดีงามดังกล่าวแขนงสาธารณสุขของพวกเขาได้ตั้งหน้าพัฒนาตัวเองอย่างรอบด้านเพื่อให้สามารถรองรับให้แก่ความเรียกร้องต้องการของหน้าที่เวียกงานในแต่ละระยะและด้วยบุญเสื้ออันดีงามเนาะแขนงสาธารณสุขของพวกเขาได้กลายเป็นแขนงหนึ่งที่มีผลงานดีเด่นและประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในแต่ละระยะ
0: พิธีเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขและวันแพทย์ลาวในปีนี้ผู้กังวลได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นทางด้านวิชาการในส่งหัวข้อเช่นพยาธิบอติดต่อและพยาธิทาราเซียเมียที่เป็นปัญหาติดพันกับชีวิตตัวจริงของพลเมืองติดพันกับอนาคตทรัพยากรมนุษย์ของชาติเป็น2พยาธิที่องค์การอนามัยโลกก็คือบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลให้ความสำคัญและเอาใจใส่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพัวพันถึงอนาคตของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
1: เมื่อวานนี้ที่โรงแรม Holiday Inn นครหลวงเวียงจันทน์กระทรวงการต่างประเทศในนามประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวได้จัดกองประชุมคณะกรรมการซีนำระดับชาติและอนุกรรมการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ประจำเดือนมิถุนาภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทางเป็นรองประธานผู้ประจำการโดยมีคณะกรรมการซีนำระดับชาติและคณะรับผิดชอบอนุกรรมการต่างๆเข้าร่วม100กว่าคนในกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามและรับฟังความคืบหน้าของบรรดาอนุกรรมการต่างๆในการจัดตั้งปฏิบัติผลกองประชุมครั้งวันที่25พฤษภาคมผ่านมาในกองประชุมได้รับฟังรายงานความคืบหน้าการแก้เกี่ยมเบื้องต้นโดยท่านนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลหัวหน้ากองเลขารายงานผลสำเร็จที่สำคัญในหลายด้านเป็นต้นด้านเนื้อในได้สำเร็จการหาเอกสารพื้นฐานของแผนปฏิบัติงานนครหลวงจันทร์2007-2032และห่างแถลงการการเมืองเพื่อหับห้องในกองประชุมเดือนกันยาปีนี้สัญญาระหว่างลาวและองค์การสหประชาชาติในการเป็นประธานกองประชุมแม้นอยู่ในขั้นตอนการกวดกาเนื้อในด้านกฎหมายขั้นสุดท้ายด้านการจัดตั้งและการสื่อสารแม้นได้พัฒนาเว็บไซต์ทั้งการ เพื่อห้องหับการลงทะเบียนออนไลน์และให้ข้อมูลข่าวสารพร้อมกันนั้นยังได้สำเร็จการส่งหนังสือเชิญถึง188ประเทศส่วนด้านพลาธิการได้กำหนดเอาหอประชุมแห่งชาติเป็นสถานที่จัดกองประชุมและกำหนดเอา14โรงแรมในนครหลวงจันทน์และแขวงหลวงพระบางเพื่อห้องหับคณะผู้แทนที่จะมาร่วมกองประชุมครั้งนี้สำหรับกิจกรรมเยี่ยมยามภาคสนามได้กำหนดเอาแขวงหลวงพระบางพร้อมกันนี้อย่างใดก็เกียมและจัดสรรพาหนะหับทรงในการอำนวยความสะดวกไปมาของคณะผู้แทนในตอนท้ายกองประชุมห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานกองประชุมได้เรียกห้องให้แต่ละอนุกรรมการสืบต่อเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามพลบทบาทของตนอย่างหัดกลุ่มเพื่อหับประกันให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทางได้เน้นนักถึงการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายอันสำคัญเปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาและให้จัดกองประชุมในรูปแบบกองประชุมสีเขียวที่เน้นใส่คุณภาพประหยัดมัธยัสถ์และส่งเสริมการผลิตภายใน
0: การแข่งขันทูตภาษาเวียดนามอนาคตครั้งที่2จัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่สถานทูตเวียดนามประจำลาวโดยการเข้าร่วมของทานกิมโนพรมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาฮันเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวพลจตวาวงไซอินทะคำหัวหน้ากรมการต่างประเทศกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยพนักงานจากกระทรวงองค์การและภาคส่วนเกี่ยวข้องของลาวต่างหน้าสมาคมใหญ่สาวเวียดนามประจำลาวต่างหน้าสมาคมสาวเวียดนามนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขกผู้มีเกียรติครูอาจารย์และผู้เข้าร่วมแข่งขันจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการฝึกฝนภาษาเวียดนามแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะการนำใช้ภาษาเวียดนามเพื่อเฮ็ดให้คนรุ่นใหม่รับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสัมพันธ์สุขบและสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่กรมสรรพากรแบบพิเศษการหอมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของสองชาติลาวเวียดนามในโอกาสนี้ท่านเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวได้กล่าวว่าการแข่งขันทูตภาษาเวียดนามในอนาคตข้างสมิทธ์ได้สร้างความประทับใจและมีผลสะท้อนอย่างกว้างขวางฉะนั้นการแข่งขันข้างที่สองถือเป็นการพัฒนาใหม่และมีผลสะท้อนอย่างกว้างขวางฉะนั้นการแข่งขันข้างที่สองถือเป็นการพัฒนาใหม่ทางด้านขนาดคุณภาพและความหมายของมันสิ่งที่เฮ็ดให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งและนับถือคือผู้เข้าร่วมแข่งขันส่วนใหญ่เป็นพนักงานอาจารย์นายทหารและผู้ที่กำลังประจำการอยู่บรรดาสำนักงานองค์การของลาวถึงว่าจะมีเวียกงานหลายก็ตามแต่ยังญาติเวลาเพื่อเรียนภาษาเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันด้วยความจริงใจมีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นสูงพวกเขาเข้าใจดีว่าการเรียนภาษาใดหนึ่งบ่จำเป็นต้องอาศัยความอดทนความพยายามและความหักหมักอย่างแท้จริงดังนั้นผลสำเร็จที่ทุกท่านได้บรรลุในมื้อนี้จึงเป็นสิ่งน่าชมเชยอย่างยิ่งบ่เพียงแต่เป็นมากผลของขบวนการเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการซอกรู้หำเรียนความปรารถนาในการเข้าถึงความรู้และความหักอันดีงามที่มีต่อประเทศประชาชนและวัฒนธรรมเวียดนามภาษาเป็นขั้วเชื่อมต่อที่มั่นคงที่สุดระหว่างประชาชาติสำหรับสายพัวพันเวียดนามลาวภาษาเวียดนามบ่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสื่อสารเท่านั้นแต่ยังเป็นขั้วต่อแห่งความรู้สึกวัฒนธรรมความรู้และการร่วมมือระหว่างสองชาติลาวเวียดนามการแข่งขันทูตภาษาเวียดนามอนาคตครั้งที่2ครั้งนี้มีทั้งหมด9ทีมแข่งขันมาจากสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติวิทยาคารป้องกันความสงบห้องหมอศูนย์กลางกองทัพ103กรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพเวียงจันทน์ฮานอยศูนย์ภาษาเวียดนามสถาบันพัฒนากรรมบาลลาวสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโรงเรียนการเมืองการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ห้องเรียนภาษาเวียดนามวัดเฟอร์ติกและสมาคมเวียดนามประจำลาวผ่านการแข่งขันตัวจริงทีมชนะแมนวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบที่2ห้องเรียนภาษาเวียดนามวัดเฟอร์ติกและ7ทีมที่เหลือได้รับอันดับ3ร่วม
1: 6เดือนต้นปีนี้งานตัวจริงของแขวงหัวพันสามารถยัดได้ผลสำเร็จหลายด้าน เป็นต้นคงเขตป้องกันซาดป้องกันความสงบได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันซาดป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนหอบด้านโดยการจัดตั้งเสื่อมซึมนิติกรรมต่างๆจัดตั้งหำเหียนการเมืองฮัดแอบศิลปยุทธยุทธวิธีสู่หอบปรับปรุงกองร้อนกองป้องกันความสงบเพื่อยกระดับความหูความสามารถและกำลังแห่งสู่หอบให้สูงขึ้นเหตุให้ทั่วแขวงมีความสงบโดยพื้นฐานสำหรับคงเขตเศรษฐกิจได้สุ่มใส่ผลิตกสิกรรมตามฤดูกาลหันลงสุกโยให้การแนะนำความรู้เทคนิควิชาการการเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและสุกโยการผลิตฤดูฝนได้เอาใจใส่พัฒนากสิกรรมป่าไม้ตามที่สีเขียวสะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและโภชนาการผลิตสินค้ากสิกรรมที่มีคุณภาพโดยได้สุกโยส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจและกสิกรนำใส่เทคนิคใหม่เข้าใส่การผลิตแบบครอบครัวเพื่อทดแทนการนำเข้าก้าวไปสู่เศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้หลายขึ้นท่านคอนประพันธ์เลื้องศรีจันทองห้องเลขาผักแขวงผู้ประจำการคณะบริหารงานผักแขวงหัวพันรายงานต่อกองประชุมเกี่ยวกับการนำพาซี่นำจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้าน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีของคณะบริหารงานผักแขวงสมัยที่11ในวันที่16มิถุนายนนี้ว่าได้เอาใจใส่คุ้มครองการเฮียนการสอนเป็นปกติการปฏิบัติตัวซี่วัดของคะแนนการศึกษาบรรลุได้คาดหมายเป็นส่วนใหญ่จัดการสอบเสียงหนักเฮียนเก่งและเสียงจบสั้นประถมและมัธยมทั่วแขวงมีผลสำเร็จขยายตานางสาธารณสุขเพื่อควบคุมและปกคุมการให้บริการประชาชนทั่วแขวงคงเขตอำนาจรัฐได้นำพาการก้าเกียมและดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10และสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงสุทธิ5สำเร็จตามคาดหมายพร้อมทั้งได้เอาใจใส่ปรับปรุงองค์การรัฐแต่ละคันตามมติคำสั่งของศูนย์กลางภาคให้มีความกระทัดรัดสมเหตุสมผลและการปรับปรุงพลบทบาทกำหนดตำแหน่งงานบรรจุซับซ้อนบุคลากรให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองเหตุให้การเคลื่อนไหวเวียกงานมีประสิทธิผลสูงขึ้นนอกจากนี้ยังได้เพิ่มทวีความสามัคคีปองดองระหว่างเผ่าสันคนเพศวัยศาสนาและก้อนกำลังสามัคคีทั่วปวงส่วนภายในแขวงเอาใจใส่นำพาซี่นำเวียกงานก่อสร้างฮักฐานการเมืองตามสีนใน4คาดหมายปรับปรุงระบบการเมืองอยู่คันฮักฐานให้มีความเข้มแข็งนักแน่นตีถอยปรากฏการย่อท้อในสังคมสำหรับทิศทางแผนการในตอนหน้าคณะบริหารงานผักแขวงหัวพันจะสืบต่อสร้างทุกเงื่อนไขเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองหาประกันความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอย่างนักแน่นสร้างความสามัคคีปองดองและยุติธรรมในสังคมสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงเลิกเซิงหอบด้านในการนำพาของคณะบริหารงานผักแขวงก็คือคณะผักแต่ละขั้นติดพันกับการเสริมขยายผลงานอันพ้นเด่นสร้างหักฐานผักหน่วยผักให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู่โซนบุกปืนแก้ไขความหยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินโดยการนำไส้บางมาตรการและสร้างบรรดาปัจจัยตัวจริงเพื่อจัดเก็บรายหับข่าวงบประมาณให้บรรลุตามแผนการนำไส้ถ่ายแห่งบ่มซ้อนของคะแนนการและท้องถิ่นเข้าในการพัฒนาตามเงื่อนไขสภาพตัวจริงขยายนอนแหงตัวแบบด้านต่างๆยกสูงประสิทธิภาพของการคุ้มของหลัดคุ้มของสังคมโดยกฎหมายติดพันกับการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งในสายเหตุให้กงจักรการจัดตั้งกระทัดหัดเข้มแข็งหลุดพรขันคอดการบริการเคลื่อนไหวเป็นระบบหัดกลุ่มโปร่งใสและว่องไวในสายสร้างแขวงหัวพันให้มีการพัฒนาดีขึ้น
0: คณะกรรมการปกครองเมืองแบ่งแขวงอุดมไซสุ่มไซจัดตั้งปฏิบัติมติ04ของคณะบริหารศูนย์กลางภาคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองทานบุญสวงคำโพวงห้องเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบ่งแห่งฮุ่งว่าการหันเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่ภายในเมืองแม่นอิงสายทางแห่งที่ตั้งและเส้นทางคมนาคมเมืองแบ่งเป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และเส้นทางคมนาคมผ่านใจกลางเมืองโดยเฉพาะเส้นทางเลขที่ 2W เป็นเส้นทางเสื่อมต่อระหว่างเทศบาลแขวงหาบรรดาเมืองและแขวงใกล้เคียงเป็นต้นสัญญาบุรีบ่อแก้วและหลวงน้ำทา
3: ภายหลังพวกเราได้จัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12แล้วก็มติของประชุมใหญ่ขององค์คณะผักแข็งครั้งที่10แล้วก็มติของประชุมใหญ่ขององค์คณะผักเมืองครั้งที่23ที่ได้สําเร็จไปแล้วนั้นทางการนําเมืองพวกเราก็ได้ขุดค้นซุ้มไซโดยเฉพาะแม่นอีกไซท่าแห่งและจุดพิเศษบุมซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเรานี้เพื่อหันเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองที่หนึ่งในพวกเราอิงใช้เส้นทางคมนาคมมีเมืองแบงของพวกเรานี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และมีเส้นทางค มันคมผ่านใจกลางและโดยเฉพาะมันเป็นทางเลขที่ช่อง W ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้ก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเพชรตะบานแข็งไปหาบรรดาเมืองแข่งไปเคียงไปต้นก็เป็นแข่งสัญบุรีบ่อแก้วลงลำธารก็เห็นได้มีเส้นทางสะดวกสบายในการสัญจรสินค้าและขนส่งผลผลิตกสิกรรมออกสู่ตลาดภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะการส่งไปสปอร์ตจีนมีความมองไว้การนำใช้ต้นทุนนั้นต่ำ
0: ท่านบุญสวงคำพวงแห่งฮู้ตื่มว่าเมืองแบงยังอิงเศรษฐาแห่งด้านการกสิกรรมการเลี้ยงสัตว์เนื่องจากมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยทั่วเมืองมีได้ที่เฮ็ดการผลิต 53,000 กว่าเฮกตาร์ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่แม่นข้าวสาลีแข็งพืชล้มลุกและพืชผักต่างๆส่วนการเลี้ยงสัตว์แม่นสุ่มใส่เลี้ยงสัตว์ใหญ่งัวควายแบ่เพื่อส่งออกสามารถสร้างรายรับเพิ่มให้ประชาชน
1: เมื่อวานนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซกงประธานคณะกรรมการหับผิดสอบซีนำและตัดสินผลการสอบเสียงจบสั้นม.7สายสามัญขันแขวงได้เคลื่อนไหวติดตามการสอบเสียงของนักเรียนมัธยมตอนปลายม.7พร้อมทั้งห่วงเปิดหัวบทสอบเสียงอยู่ศูนย์สอบเสียงห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแขวง
4: ท่านคำมันจันทาวีไสหัวหน้าคะแนนศึกษานอกโรงเรียนผู้รับผิดสอบศูนย์สอบเสียงโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแขวงได้รายงานว่าสำหรับศูนย์สอบเสียงแห่งนี้มีนักเรียนมาจาก3โรงเรียนเข้าร่วมสอบเสียงคือมาจากโรงเรียนมศแขวง103คนหญิง55คนมาจากโรงเรียนมศส่วนเผ่าแขวง60คนหญิง42คนและมาจากโรงเรียนมศสงแขวง11คน11องค์แบ่งออกเป็น9ห้องสอบเสียงซึ่งแต่ละห้องสอบเสียงมีคณะกรรมการควบคุมย่ามห้องสอบเสียงห้องละ2คนสำหรับในทั่วแขวงสิกองมีนักเรียนที่มีเงินค่าสอบเสียงทั้งหมด819น้องหญิง394น้องซึ่งจัดเป็น7ศูนย์การสอบเสียงมี44ห้องสอบเสียงห้อง1บรรจุนักสอบเสียงได้ประมาณ18-59คนมีคณะกรรมการย่ามห้องสอบเสียง

0: ป็นตกเสียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่างเช้าหา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง21หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง25หา33องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง24หา34องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง21หา26องศาหากใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง25หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง18หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่17มิถุนายนนี้ทันเหอลี่เฟิงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนห้องนายกรัฐมนตรีจีนได้เข้าห่วมและกล่าวคำปราศัยต่อพิธีไขกองประชุมเวทีปรึกษาหารือลู่เจียจู2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนท่านเฮอร์รี่เฟิงซีออกว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในหอบห้อยปีพวมผันแปรอย่างว่องไวกลายเป็นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบการเงินของโลกจีนจะยึดมั่นเส้นทางการพัฒนาการเงินที่มีสีสันพิเศษของตนอย่างบ่เปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีคุณภาพสูงเพิ่มเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจโลกจีนจะสืบต่อเปิดกว้างการเปิดประตูสู่ภายนอกตามระเบียบการในคงเขตการเงินอย่างมั่นคงยินดีต้อนรับสถาบันการเงินทั่วโลกเข้ามาเฮ็ดธุรกิจในตลาดของจีนอย่างลึกซึ้งและร่วมกันสมไส้โอกาสการพัฒนาของจีนท่านเฮอรี่เฟิงกล่าวเติมว่าจีนจะสนับสนุนนครเซี่ยงไฮ้นำหน้าหมู่ในการเฮ็ดทดลองพัฒนาการเงินนอกแคมป์ฟังเฮ็ดให้การค้าและการลงทุนข้ามชาติมีความสะดวกยิ่งขึ้นจีนยินดีร่วมกับทุกฝ่ายเพิ่มทวีการร่วมมือในด้านการบริหารการเงินทั่วโลกก็แข่งกันหับมือกับความเสี่ยงและสิ่งท้าทายต่าง
1: ๆสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมืองบดุลมอนีทานมูฮัมหมัดคาริสอิดมาอิสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเปิดเผยว่ามูลค่าความเสียหายจากการโฉกงทางออนไลน์อยู่มาเลเซียเพิ่มสูงขึ้น2ตื้อ97ล้านริงกิตในปี2025เมื่อเทียบกับปี2024โดยเฉพาะคดีหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในโครงการปลอมที่บ่มีที่ตั้งสร้างความเสียหายหลายที่สุดด้วยมูลค่าความเสียหาย1ตื้อ47ล้านริงกิตในปี2025และมีคดีส่อโกงทางออนไลน์ 66,204 คดีเพิ่มขึ้น 87 ส่วนร้อยเมื่อเทียบใส่ปี2024การส่อโกงทางโทรคมยังเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สุดโดยมีจำนวน 28,388 คดีในปี2025ในขณะที่กลุ่มแก๊งโซ่โกงยังคงปรับเปลี่ยนวิธีและรูปแบบการก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและเฟซปลอมการสื่อสารที่ทันสมัยใหม่เป็นเครื่องมือด้วยเหตุนี้การป้องกันและการให้ความรู้แก่ประชาชนและการเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทางดิจิตอลจึงกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หลายฝ่ายของมาเลเซียให้ความสำคัญที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและกันข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสนีและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

0: นลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สบายดีท่านผู้ฟังที่รักเพลงทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มพัวพันคุณเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้นและกันพวกเขาออกอากาศให้ท่านฟังทุกวันอังคารและวันพฤหัสมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสื่อท่านฟังมาพร้อมกับนายสร้างบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์แสงประกอบงานเพลงให้พวกเขาได้รับฟังกันและกันพวกเขาเริ่มต้นและยะทำอิฐเป็นและยะเมืองลาววันนี้ลาวได้สนองทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นการสุกยู่การตลาดดิจิตอลเป็นการพัฒนาเรื่องงานตลาดดิจิตอลของลาวส่วนระยะลาวกับพันมิตรมื้อนี้จะเว้าถึงกองสำรวจและปักหลักหมายแสดงลาวกัมพูชาสรุปผลงานและการเคลื่อนไหวประจำปี2015ด้วยผลสำเร็จอันพ้นเด่นละเอียดจะเว้าเป็นตลาดระยะกันไปส่วนระยะสุดท้ายกับระยะลาวหักลาวจะลมสู่ท่านฟังหรือว่าจะให้ท่านได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านอนุมาประพันจิตคนสื่อสารลาวที่อยู่สหรัฐอเมริกาเพิ่นก็ได้เดินทางมาเยี่ยมยามและก็เฮ็ดธุรกิจอยู่ลาวพวกเขาจะมาฟังเสียงความรู้สึกของเพิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศชาติกันที่ได้เข้าร่วมกองประชุมอยู่ในลาวพวกเขาว่าเพิ่นมีความภาคภูมิใจแนวใดและเพิ่นก็ยังได้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเป็นคนลาวอยู่ต่างประเทศนั้นให้กลับมาท่องเที่ยวให้กลับมาพัฒนาให้กลับมาลงทุนเพื่อมาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศลาวร่วมกันรายละเอียดท่านก็จะได้รับฟังเสียงสัมภาษณ์ของเพิ่นทั้งหมดเลยอยู่ในระยะลาวหักลาวเริ่มต้นรายการนี้น้ำทานเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังในท่ามกลางที่สภาพเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยสิ่งท้าทายกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เล็งเครื่องเต็มสูบเพื่อว่าสุกยู่จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางผ่านยุทธศาสตร์5ปีเป้าหมายสำคัญก็แม่นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนลักทรัพย์ค้ำประกันการสนองแรงทุนดอกเบี้ยตามพิเศษและการยกระดับผู้ประกอบการลาวให้ก้าวสู่ทันยุคของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียกงานนี้ท่านนางมลัยคำพีรพรห้องหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้ให้ฮู้ว่าปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการและประชาชนลาวกำลังเผชิญกับผลกระทบจากเงินเฟ้อและต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหานี้รัฐบาลได้วาง3เสาคำหลักสำหรับแผนพัฒนา5ปี2026-2030คือการส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าแนวใส่สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองโดยเฉพาะเป็นค้ำประกันเสบียงอาหารเช่นว่าการเลี้ยงสัตว์และแปรรูปการเพิ่มทวีเข้าถึงตลาดสากลและการพัฒนาภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็งจุดที่น่าสนใจที่สุดก็แม่นการสนองทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลผ่านมาถือว่ากองส่งเสริมได้ปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเพียงแต่3ส่วนห้อยต่อปีให้แก่ธุรกิจไปแล้วถึง 3,895 หัวหน่วยมูลค่าหลายกว่า 2,200 ตึกิบโดยเน้นนักใส่แขนงกสิกรรมหลายที่สุดถึง 48.52 ส่วนห้อยเพื่อกระตุ้นการผลิตข่าวดีสำหรับชาวเกษตรกรก็คือการกาเกียมจะตั้งปฏิบัติกองทุนส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าอย่างเป็นทางการซึ่งเน้นใส่การสนับสนุนกลุ่มปลูกผักหมักไม้เลี้ยงปลาและการแปรรูปกิจกรรมโดยเฉพาะและนอกจากนี้ยังมีการอนุมัติทุนช่วยเหลือล่าด้านวิชาการถึงห้อยล้านกีบต่อโครงการเพื่อช่วยเหลือการฝึกอบรมและยกระดับเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการซึ่งนะครับการอนุมัติไปแล้วถึง236โครงการมูลค่าหลายกว่า20ตื้อกีบอย่างไรก็ตามอุปสรรคอย่างที่สุดตลอดระยะที่ผ่านมาของธุรกิจลาวก็คือการขาดลักทรัพย์ค้ำประกันรวมไปถึงการขาดระบบบัญชีที่ชัดเจนเพราะว่ามักใช้เงินธุรกิจปนกับเงินส่วนตัวเพื่อทำลายข้อจำกัดนี้หลังจากใช้เวลาค้นคว้าถึง 3-4 ปีกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางจึงได้เปิดนำไส้บริษัทค้ำประกันสินเชื่ออย่างเป็นทางการในเดือนเมษาที่ผ่านมาซึ่งตั้งอยู่ชั้น4ของอาคารของกรมนั้นกลไกดังกล่าวจะเข้ามาอุดหนุนหรือว่าอุดส่องวางอย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างว่าหากธุรกิจต้องการเงินกู้1ตื้อกีบแต่มีลักทรัพย์เพียง500ล้านกีบบริษัทค้ำประกันสินเชื่อจะลงมากวดสอบร่วมกับธนาคารและสามารถค้ำประกันเงินส่วนที่ยังขาดอีก500ล้านกีบให้ได้
ปัจจุบันนี้มี6ธนาคารเข้าร่วมโครงการเช่นว่าธนาคารการค้าต่างประเทศลาวธนาคารส่งเสริมเกษตรกรรมธนาคารมารูฮานเจแปนลาว BIC และอื่นๆสามารถกดสอบรายละเอียดได้ที่ icgc.com.la และพร้อมกันนั้นทั้งกรมก็ยังได้เกี่ยมเปิดศูนย์นวัตกรรมสำหรับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางและสตาร์ทอัพและศูนย์บ่มเพาะเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจขนาดน้อยที่ยังบ่กล้าเข้าหาสถาบันใหญ่ๆช่วยให้เขาเจ้าสามารถทดลองแนวความคิดและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบันการปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่า mindset เป็นสิ่งที่ขาดบ่ได้ซึ่งท่านนางมาลัยคำได้ให้คำแนะนำให้แก่ผู้ประกอบการลาวว่าบ่อยากให้แข่งขันกันทางด้านราคาบ่ให้ตัดราคากันเพราะว่าหยังแต่ละคนนี่มีต้นทุนที่แตกต่างกันผลิตภัณฑ์ของพวกท่านอยากให้ผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะว่ามีเรื่องราวมีการบรรยายความสำคัญของผลิตภัณฑ์นี้ในการเข้าถึงตลาดหันเข้าใจว่าถ้าว่าปัจจุบันพวกท่านบ่เข้าถึงการตลาดออนไลน์เมียนพวกท่านซ่าหลายแห่งสิทธิ์ให้บ่ทันหมู่ฉะนั้นพวกเขาจึงให้หันเข้ามาสู่การตลาดออนไลน์และเฮ็ดให้หันมาศึกษาสากลนำใช้ AI เข้ามาช่วยการเคลื่อนไหวอย่างรอบด้านทั้งหมดนี้สะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่บ่เพียงแต่จะช่วยสุกยู่ธุรกิจขนาดน้อยให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเน้นใส่เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางธุรกิจหรือเอิ้นว่าอีโคซิสเต็มเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าลาวให้สามารถยืนยันหรือว่าแข่งขันและเติบใหญ่ในเวทีอาเซียนและตลาดโลกได้อย่างแท้จริงท่านผู้ฟังนั้นกะแมนและยามเมืองลาววันนี้ที่พระบรมสู่ท่านฟังรัฐบาลแมนได้สนองขึ้นดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรดาผู้ลงทุนทางด้านจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางให้ยืนยันหรือว่าให้อยู่คงตัวได้อภรจะพากันตื่มให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการก่อนนอนจะหน่อยกลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะรวมสู่ท่านฟังกองสำรวจและปักลักหมายแสดงลาวกัมพูชาสรุปผลงานการเคลื่อนไหวประจำปี2025ด้วยผลสำเร็จอันพ้นเด่นตอนนี้ให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการก่อน

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตรกองสำรวจและปักหลักหมายแสดงลาวกัมพูเชียซึ่งตั้งอยู่บ้านหาดทรายคูนมงคงแขวงจำปาสักได้สรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในปี2015ผ่านมาซึ่งสามารถญาติได้ผลสำเร็จหลายด้านโดยเฉพาะการหัดแน่นความสมัครใจของเส้นแสดงแห่งชาติพันโทโพสวรรค์พิมพ์วงศ์หัวหน้าแผนกแผนการสังรวมกระทรวงป้องกันประเทศรายงานให้ฮู้เมื่อบ่ดลมานี้ว่าผลสำเร็จที่พ้นเด่นในปีผ่านมาแม้นสามารถกำหนดจุดที่จะปักหลักหมายแบบใหม่เปลี่ยนแทนหลักหมายเก่าและปักหลักหมายเพิ่มเติมได้ทั้งหมด76หลักหมายพร้อมทั้งสำเร็จการก่อสร้างหลักหมายตัวจริงในพื้นที่ได้ถึง67หลักหมายทีมงานวิชาการได้นำใช้เทคโนโลยี GPS ระบบ2ขึ้นเพื่อวัดแทกค่าพิกัดหลักหมายได้77หลักหมายนับแต่หลักหมาย034หาหลักหมาย078และได้สำเร็จการสร้างหลักบล็อกเข้าพิกัดพื้นฐานในขั้นต่างๆอีกหลาย10หลักเพื่อเป็นบ่อนอิงด้านวิชาการที่ชัดเจนได้ลงสำรวจพื้นที่ตัวจริงเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างขั้วข้ามสีลำเภาและเส้นทางเสื่อมต่อไปแขวงเพรวิเฮียราชอาณาจักรกัมพูเชียเพื่ออำนวยความสะดวกในการไปมาหาสู่และการค้าขายระหว่างสองชาติบริเวณลักหมายเลขที033หา034สองฝ่ายได้เป็นเอกภาพกำหนดจุดสำเร็จจำนวน6ลักพร้อมทั้งติดตามและแก้ไขปัญหาการบุกเบิกหน้าที่กสิกรรมล่วงล้ำสายแดนอย่างใกล้ชิดโดยรวมแล้วนับแต่เดือนพฤษภาในปี2023มาถึงท้ายปี2025เวียกงานกำหนดจุดปักหลักหมายแสดงลาวกัมพูเชียแม้นสำเร็จแล้ว280หลักหมายจากทั้งหมด510หลักหมายและก่อสร้างสำเร็จแล้ว213หลักหมายผลสำเร็จที่ย่านบันไดนั้นแม้นเกิดจากความมั่นอดทนและการประสานงานอย่างกลมเกลียวของพนักงานวิชาการจากหลายภาคส่วนเช่นว่ากระทรวงการต่างประเทศกรมแผนที่ป้องกันกรมสักการทานแสดงและกรมแผนที่แห่งชาติที่ได้ห่วมแหงห่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติเพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยและสร้างเส้นแสดงแห่งสันติภาพมิตรภาพในการร่วมมือแบบยืนยงระหว่างลาวและกัมพูเชียนั่นก็แม่นระยะลาวกับเพื่อนมิตรที่พวกเรามาร่วมสู่ท่านฟังวันนี้พวกเราจะพักกันตื่นอีกให้ท่านไปผ่อนคลายไปฟังเพลงมันม่วนจากรายการและจนกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการกับระยะลาวหักลาวมื้อนี้จะท่านมาฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านอนุมาประพันธ์จิตที่เพิ่นได้มาเฮ็ดธุรกิจอยู่เมืองลาวหลังจากที่ได้ไปอยู่ต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายปีมาฟังความรู้สึกของเพิ่นมันความรู้สึกแนวใดตอนนี้ท่านไปฟังเพลงจากรายการก่อน

0: ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะลาวฮักลาวมื้อนี้จะนำเสนอทานฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านอนุมาประพันจิตคุณสัสสาตลาวสัสสาตอเมริกาผู้ดิธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายอยู่ลาวในโอกาสที่เพิ่นได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาตทั่วประเทศครั้งที่12แสดงความรู้สึกของตนเองมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมกองประชุมครั้งนี้พร้อมกับได้เชิญชวนพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศนั้นให้มาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนให้มาเฮ็ดธุรกิจมาช่วยกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติรายละเอียดเชิญท่านติดตามฟังพร้อมกันเลย
1: และมื้อนี้ฮักรู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจที่สุดที่ว่าทางรัฐบาลเพิ่นได้เชิญเฮามาในร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาตทั่วประเทศครั้งที่12ที่ว่าฮับมาอยู่ประเทศลาวนี่ก็รู้สึกว่าดีหลายมีหลายอย่างที่ได้มีหลายแนวที่ได้เฮ็ดเพราะประเทศเฮาก็ประเทศกําลังพัฒนามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮ็ดและก็กายเห็นหลายคือกระทรวงการต่างประเทศเพื่อก็แต่งตั้งอันกรมนึงขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเศรษฐศาสตร์ลาวเพิ่นก็เอาใจใส่หลายเฮาก็เข้าใจเนาะคือเฮาหาผู้แล้วสิยกสมมุติก็คือประเทศรัฐบาลก็คือพ่อแม่เฮาก็คืออันลูกเต้าก็สัญชาตญาณของคนในรายการคิดเพื่อลูกอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีอันนั้นเฮาก็ภูมิใจหลายที่ว่าได้มาอยู่ประเทศลาวแล้วก็อยากให้ห้องถึงอันคนอยู่ต่างประเทศเนาะก็อยากให้มาเบิ่งว่าลาวนี่เพิ่นเจริญสําไรแล้วมีโอกาสกับสิ่งที่เฮาสิมาดํารงชีวิตอยู่นี่เป็นแบบใดมีหลายอย่างที่ว่าทางรัฐบาลเพิ่นให้ความสะดวกของให้พวกเฮาฉันลองมาเบิ่งเนาะบ่เชื่อเฮาก็อย่าลองทรายมาเบิ่งก่อนมีอันนึงที่ว่าเฮาอยากได้ถ้าว่าทางรัฐบาลเพิ่นให้ได้อย่าได้2สัญชาติอยากให้มีสัญชาติต่างประเทศแน่ก็สัญชาติลาวแน่อันนี้แหละความเบี่ยงของอันอยากได้นะแต่อื่นๆที่ว่าทุกอย่างโอเคแล้วนอกก็คือเฮาไปอยู่ต่างประเทศนั่นแหละจังได๋ก็จังได๋ก็อยากคือเฮาเคยออกไปต่างประเทศนั่นน่ะอยู่จังได๋ก็อยากก็ยังคือฮอดประเทศลาวอยู่คือเก่าย่องขึ้นบ้านเฮาก็คือผู้เจ้ากันได้ออกไปต่างประเทศนอก 2-3 มื้อคือฮอดประเทศลาวเลยแหละจังได๋ก็อยากเฮาก็มีศาสตร์เกิดศาสตร์เดียวเนาะคนนี้มีศาสตร์เกิดศาสตร์เดียวจังได๋ก็อยากไปอยู่สักอยากก็ต้องอยากกลับมาประเทศลาวคือเก่าเปลี่ยนแปลงหลายการพัฒนาอย่างก็หลายขึ้นเรื่องถนนหนทางก็หลายตึกล่างก็สร้างขึ้นหลายเรื่องธุรกิจนี่ก็เทื่อง่ายเลยเพิ่นก็ให้ความสะดวกหลายอย่างและคือว่าแหละประเทศลาวเป็นประเทศกําลังพัฒนามีทุกอย่างให้เฮ็ดมีแต่เฮาสิเลือกเฮ็ดตัวใดอยากคนมาอยู่ประเทศลาวนี่เสื้อสารลาวไปอยู่ตามประเทศก็มากหลายเนาะมันก็มีหลายเป้าหมายบางคนก็มาบํานาญบางคนก็มาเฮ็ดธุรกิจบางคนก็มาสอบเฮ็ดเวียกอย่างแต่นี่ไงทวงธุรกิจคือเฮาบอกไปเมื่อกี้นี่แหละมันมีหลายแนวสิเฮ็ดอยู่ลาวที่เฮามานี่ก็ทํามีหลายแนวในสมองเฮาอยากเฮ็ดอันนี้มีหลายมันมีโอกาสหลายเพราะประเทศเรากําลังพัฒนาน่ะแต่ว่าคือว่าเมื่อกี้แล้วให้อยากเชิญชวนผู้คนอยู่ต่างประเทศเรามาเบิ่งมีหลายโอกาสมีหลายโอกาสที่ว่ามีหลายโอกาสที่เฮาสิเฮ็ด
0: นั่นก็เป็นเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านอนุมาประพันจิตคุณสัสสาตลาวสัสสาตอเมริกาเฮ็ดธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายอยู่ลาวในโอกาสที่เพิ่นได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนและสร้างศาสตร์ทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นอยู่ณคงวิจันในวางบดลมานี้ขอบใจมีรายการทุกท่านรับติดตามรายการแต่ต้นฮอดท้ายรายการมาวันนี้เวลาบ่เข้ากับใกล้จะหมดแล้วมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์ผะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์มาแสงลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพวกเราจะพบกันใหม่ในวันอังคารต่อไป

0: มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกในรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของประกอบและความโปร่งใสจึงขอเชิญเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกในรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกะความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเรียงรางวัลเขาเห็นเชิญ
1: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรียงรางวัลจะได้กวดกะความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเรียงรางวัลแต่ละชนิดส่วนจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อทำการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองรับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยฐานอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลขครบโถนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยฐานประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสังน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยฐานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะนำไปจัดเรียงไว้บนรองรับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กดเสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บนรองรับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาทที่อยู่บนรองรับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุรวมการใช้อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสี่ยงให้หน่วยบาทออกจากอุปกรณ์วงกลมเท่าละหน่วยบาทจนครบ6หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการไขหน่วยบาทและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีโครงประกอบมูลค่าของตารางรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถึง 1,000 กีบจะทำเป็นรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหรือขีดข่าเปื้อนเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทางราชการการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวยึดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทน์ซึ่งนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศซึ่งในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งจะได้มีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแม้ยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์ยังจันใหม่ หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักได้คัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่ห้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดตราความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวดตราความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือคันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1

0: ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองยกเสียงได้เป็นที่ยับห้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0จะบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกลิ้นรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสร้างชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนในตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2จะดำเนินกิจการหอยพัฒนาเพื่อเป็นการพักผ่อนเป็นอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเวทนาทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหอยจากรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเพื่อคู่กับการประกอบความช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดผ่อนการประกันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลแม้นจะถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6หน่วยบาทเข้าใช้อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใช้อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบาทถึงจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใช้อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและให้เกียรติประจำหน้าที่ยกอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงในบัตรหมายเลขประจำหลักเป็นหน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1เลขหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การออกเลขรางวัลหวยเลขโคโคแม่นการเสี่ยงออกพกหน่วยบาทจากทางมาพก10หน่วยบาทมักเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้รับผลทั้งเลขโคโคเลข5โคโคเลข4โคโคเลข3โคโคเลข2โคโคและเลข1โคโคได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์ทั้งกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2เรื่องไปในการทับออกรางวัลหอยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีรอยลึกขีดข่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบฐานขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องพักอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การจะตั้งการออกเลขรางวัลหัวไอพัฒนาในร่วมสู่บัดเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหัวไอพัฒนาซึ่งนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจนักคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนหน้าผับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำนาทีอุปกรณ์ของกรมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ของกรมเป็นข้างที่4บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแบรนด์ของหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐซึ่งมีพลังบทบาทในการเคลื่อนไหวทิ้งจำหน่ายใบหวยพัฒนาตัวประเทศด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสี้ยนประจำหลักเป็นข้างที่5

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำรับข้างที่5ได้แก่หมายเลข4พอเสื้อพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่5เพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลส่งมาจาก7ภาคส่วน

0: ีตุ้มหมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาลได้ตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับประมวลผานและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ในเวลานี้หน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลแม้ได้ถึกไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่90ออกครั้งวันที่18เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขศูนย์สามสามสี่สามศูนย์ศูนย์สามสามสี่สามศูนย์เลขห้าตัวได้แก่หมายเลขสามสามสี่สามศูนย์สามสามสี่สามศูนย์เลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขสามสี่สามศูนย์3 4 3 0เลข3ตัวได้แก่หมายเลข4 3 0 4 3 0เลข2ตัวได้แก่หมายเลข3 0 3 0และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปมันจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่90ออกครั้งวันที่18เดือนมิถุนายนปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข033430 033430เลข5ตัวได้แก่หมายเลข33430 33430เลข4ตัวได้แก่หมายเลข3430 3430เลข3ตัวได้แก่หมายเลข430 430เลข2ตัวได้แก่หมายเลข30 30และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ขอแสดงความเข้าใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่อยากแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ไล่การเพลงดังในอดีตมือนี้มีเพลงมวลมวลที่เคยดังในอดีตมาแล้วมาเปิดสู่ฟังเป็นเพลงที่ติดพันกับการต่อสู้ยืดเยื้อยยาวนานของประชาชนลาวและเพลงเหล่านั้นที่นักประพันธ์ได้แต่งขึ้นมามันติดพันกับท้องถิ่นภูผาป่าดงสถานที่ดำรงชีวิตของพี่น้องของพวกเขาท่านที่หักแพงหากเก้าถึงภูคุ้นหลายคนคงนึกออกได้ว่าเป็นเขตหนึ่งอยู่ภาคเหนือแต่หากว่าศาลาภูคุ้นสำหรับผู้มักเดินทางคงคิดพ่อทันทีว่าเป็นจุดชมวิวเป็นสถานที่สามารถไปพักผ่อนหรือไปท่องเที่ยวได้เป็นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามของเขตภูดอยหรือภูสูงเสียดฟ้าศาลาภูคุ้นเป็นซื่อที่คนลาวและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางด้วยรถตามเส้นทางภาคเหนือฮู้จักเป็นอย่างดีมันบ่แม่นซื่อของเมืองหรือแขวงแต่แม่นซื่อของจุดสามแยกที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของลาวตอนเหนือ
1: ท่านที่เคารพศาลาภูคุ้นตั้งอยู่เขตเมืองเชียงเงินแขวงหลวงพระบางมันเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางหลัก2เส้นคือเส้นทางเลขที่13เหนือซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับแขวงหลวงพระบางแล้วก็เส้นทางเลขที่7ซึ่งเป็นเส้นทางที่แยกออกจากเส้นทางเลขที่13ไปสู่โพนสวรรค์หรือไปเมืองแปกแขวงเสียงขวางว่าได้ว่าศาลาภูคุ้นเป็นประตูสู่3ทิศย้อนว่าถ้าเฮาขึ้นไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางก็ออกจากศาลาภูคุ้นไปก็ประมาณ130กม. 140กม.ก็จะฮอดถ้าว่าจากศาลาภูคุ้นลงมาทางใต้กับจะผ่านเมืองกาสีเมืองวังเวียงแล้วก็มาฮอดนครหลวงเวียงจันทน์แต่ถ้าว่าเฮาไปทางทิศตะวันออกก็แม่นมุ่งหน้าไปทางเมืองพลสวรรค์หรือว่าไปหาเมืองแปกแขวงเสียงขวางซึ่งเป็นแขวงหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากลูกระเบิดจากการทิ่มระเบิดของจักรพรรดิอเมริกาซึ่งมาฮอดทุกเมื่อนี้ลูกระเบิดที่ตกข้างในปางสงครามก็ยังหลายที่สุดก็ว่าได้เดี๋ยวนี้เฮามาฮวนคืนเบิ่งหลังจากสงครามสิ้นสุดจากเงินหนึ่งหลังที่ตกข้างจากสงครามนั้นแมนบ่มีให้เห็นแต่ชาวเชียงขวงได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ที่สวยงามและเจริญที่สุดเชิงบ่มียุคใดเทียมทานได้ดังนั้นในตอนต้นรายการมื้อนี้จึงขอเสนอเพลงที่มีเนื้อในบอกว่าเอาเลือดเนื้อแลกผืนภูเพียงในเพลงที่มีชื่อว่าเสียงขวางใหม่เนื้อห้องและทำนองโดยอาจารย์อุ่นคำบรรดาชักมอบให้คำพานดินดาวงเป็นผู้ขับห้อง

0: แผงเพลงเสียงขวางไมได้ชี้ให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้พวกเขามีความสุขสนุกสร้างสนุกสาและก็บ่ปรารถนาที่อยากจะพบพ่อสงครามนั้นตึมอีกเพราะว่าสงครามมีแต่ดับศูนย์ทำลายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขารายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะขอเว้าถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญในสมรภูมิการสู้รบอยู่ในเขตสลาโพโขนที่พวกเขาเว้ามาเมื่อกี้ว่าเป็น3แยกสู่3ทิศซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เจ็บแสบและเป็นประวัติศาสตร์ที่เฮ็ดให้คนลาวของพวกเขาบ่มีมือหลงลืมได้ในประวัติศาสตร์นั้นได้บันทึกบางส่วนไว้ว่าเขตนี้เป็นเขตที่มีข้อขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายต่อสู้ปฏิวัติกับฝ่ายราชนาจักรลาวซึ่งเป็นฝ่ายของรัฐบาลในสมัยนั้นโดยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาพร้อมกับกองกำลังพิเศษของนายพลวังเปาและก็มีการซาลือกันว่ากองกำลังทัพม่งของนายพลวังเปาในสมัยนั้นแม้นมีความชำนาญในการสู้รบบนภูสูงหรือว่าภูดอยแต่อันสำคัญที่สุดแมนได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจากองค์การสืบราชการลับของอเมริกาที่พวกเขาเอิ้นว่า CIA ซึ่ง CIA นั้นได้สนับสนุนทางอากาศอย่างมหาศาลจากกองทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศที่ใกล้เคียงสั่งให้ยนต์มาทิ่มระเบิดใส่ฐานที่มันใส่เส้นทางลำเลียงของฝ่ายปฏิบัติแต่สุดท้ายพวกเขาก็ปราศัยกองทัพปฏิวัติกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวสามารถปลดปล่อยเขตเมืองสุยสระโพโคนกาสีกิวกระจำนี้ได้ตั้งแต่ปีคศ1972ปีคศ1973และก็ตอนนั้นส่วนใหญ่กองทัพประชาชนลาวของพวกเขาก็ได้รับชัยชนะในการต่อสู้ทั่วประเทศแล้วแหละและก็เตรียมให้เกิดการปลดปล่อยประเทศชาติในปี1975
1: ว่าได้ว่าบ้านฮบที่ภูคูนเป็นสัญลักษณ์ของความดุเดือดและความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของสงครามลับในลาวนั่นมันแสดงให้เห็นถึงการปะทะกันระหว่างกำลังภาคพื้นดินที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจเป็นต้นแมนสหรัฐอเมริกาและเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญย้อนความขัดแย้งที่ได้กำหนดชะตากรรมของประเทศลาวในยุคสมัยใหม่ท่านที่เคารพย้อนการเกิดขึ้นของสงครามซึ่งบ่มีไผปรารถนามันได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างหลวงหลายที่ต้องอพยพลบภัยจากสงครามโดยเฉพาะในโขงเขตบ้านกิวกระจำที่เป็นบ้านน้อยๆตั้งอยู่เทิมภูดำที่เป็นผู้สูงขึ้นกับเมืองเสียงเงินแขวงหลวงพะบางเขตนี้มีอากาศจะหนาวเย็นตลอดปีประชาชนส่วนหลายที่ดำรงชีวิตอยู่แม่นสวนเผ่าม่ง
0: จากสถานการณ์ดังกล่าวเฮ็ดให้นักประพันธ์เพลงท่านหนึ่งได้แต่งเพลงขึ้นมาซึ่งได้ส่องแสงถึงสภาพการในเวลานั้นในเพลงที่ให้ชื่อว่าบ้านแมวหรือบางคนก็เอิ้นว่าบ้านแมวกุลมูกิวกระจำซึ่งเพลงนี้ให้เนื้อห้องและทำนองโดยสนองอุ่นวงแต่งขึ้นในปีคศ1968นักห้องต้นฉบับสำหรับเพลงนี้ก็คือกอวิเศษและก็เพลงนี้ได้รับความนิยมสูงที่สุดในระหว่างปีคศ1970

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 น. วันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเพลงบ้านแมวกุลามูกิ้วกระจำได้ส่องแสงให้พวกเขาเห็นได้ถึงสงครามชี้ให้เห็นว่าเมื่อสงครามเกิดขึ้นแล้วบ่มีสิ่งใดดีบ่มีสิ่งใดที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปโดนแล้วแต่ว่าความทรงจำนั้นยังฝังใจของคนลาวโดยเฉพาะพี่น้องเผ่าม้งกิ้วกระจำที่จำใจต้องได้จากถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองไปฮอดเวลานี้ถึงแม้ว่าสงครามนั้นสิ้นสุดลงแล้วผ่านมาแล้วกว่า50ปีแต่เศษเหลือของสงครามนั้นยังอยู่นั่นก็หมายถึงยังมีลูกระเบิดที่ตกข้างจากปางสงครามนั้นอย่างหลวงหลายที่คอยทำลายชีวิตและการดำรงชีวิตของประชาชนจนถึงเท่าทุกวันนี
1: ้กิ้วกระจำและสลับภูคูนมีเส้นทางผ่านไปภาคเหนือและเป็นจุดพักรถและพักผ่อนของนักเดินทางเนื่องจากเป็นจุดครึ่งกลางของการเดินทางไกลจึงกลายเป็นจุดพักเซาที่สำคัญที่สุดสำหรับรถโดยสารรถส่วนตัวและรถขนส่งสินค้าคนส่วนหลายจะแวะพักกินข้าวเข้าห้องน้ำและผ่อนคลายจากการเดินทางที่คดเลี้ยวจุดพักรถสาราภูคูนและกิ้วกระจำมีห้านอาหารหลายแห่งตั้งเลี้ยงหลายกันเพื่อบริการนักเดินทางอาหารที่ขึ้นชื่อก็คือเฝอข้าวเปียกปิ้งไก่ปิ้งหมูและอาหารตามสั่งต่างๆพร้อมผักสดๆจากท้องถิ่นและมีเครื่องที่ระลึกจากชุมชนไว้ขายให้นักเดินทางนำอีกสลาภูคูนกิ้วกระจำมีอากาศเย็นสบายตลอดปีย้อนตั้งอยู่เขตภูสูงในฤดูหนาวอากาศจะหนาวหลายและมักมีหมอกปกคลุมหนาในตอนเช้าเฮ็ดให้บรรยากาศสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ประชาชนเขตนี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นต้นหากนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหลวงพระบางก็จะต้องผ่านศาลาภูคูนผ่านบ้านกิ้วกระจำแรงนี
0: ้ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงแล้วก็มีทางรถไฟลาวจีนซึ่งเฮ็ดให้การเดินทางระหว่างเวียงจันทน์หลวงพระบางมีทางเลือกหลายขึ้นแต่ศาลาภูคูนและบ้านกิ้วกระจำก็ยังคงเป็นสิ่งที่หลายคนคิดถึงอยู่ยังเป็นจุดสำคัญคือเก่าโดยเฉพาะก็ยังเป็นจุดพักรถที่สำคัญสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถสรุปแล้วศาลาภูคูนบ่เพียงแต่แม่น3แยกธรรมดาแต่ว่าเป็นจุดนัดพบที่มีชีวิตชีวาของนักเดินทางมันเปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมทางภาคเหนือของลาวแล้วก็เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของนักเดินทางทุกๆคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีความจดจำที่สวยงามเอาไว้และก็บ่ต่างจากกิ้วกระจำซึ่งก็เป็นจุดพักรถคือกันแล้วก็เดียวนี้ก็ยังมีความงามประชาชนก็ยังมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่ถ้าว่าบ่เชื่อท่านก็ลองไปยื้อยามถามข่าวพี่น้องทางนั้นเบิ่งแม่ท่านบ่เชื่อว่าผู้ดำเนินรายการนี่โอ้ยจังแม่นเว้าคิดตัวเว้าบ่จริงไปโลดอยู่ศาลาภูคูนก็มีเฮือนพักตากอากาศให้อยู่กิ้วกระจำก็มีเฮือนพักห้านอาหารให้ท่านพักให้ท่านได้ดื่มได้กินเหมือนกันและที่สำคัญบ่ว่าจะเป็นศาลาภูคูนหรือกิ้วกระจำ2เขตนี้มีอากาศเย็นตลอดปีมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามตลอดปี

ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การน้ำคันสูงกระทรวงยุติธรรมของลาวพบปะเยี่ยมย้ำขณะนำมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมตีราคาสูงต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกสิกรรมของรัสเซียจีนสร้างอ่างเก็บน้ำควบคุมน้ำท่วมอยู่เขตภูคังทำอิฐในหอบเกือบ50ปีต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: วันที่16มิถุนายนนี้คณะนำคันสูงกระทรวงยุติธรรมของเรานำพาโดยทานคำพันธ์พรหมทัตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยคณะได้พบปะเยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนกับคณะนำมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยของเวียดนามโดยให้เกียรติต้อนรับของทานเหวียนแทงงอกรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเวียดนามและทานโตวันหัวผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยเวียดนามในกล่องประชุม2ฝ่ายลาวเวียดนามเวียดนามลาวได้รายงานสภาพรวมของตนให้กันทราบพิเศษการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแขนงการยุติธรรมและการร่วมมือระหว่างลาวกับเวียดนามสมัยที่5ปี2022เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านกฎหมายให้ปรากฏผลเป็นจริงคณะพักคณะนำกระทรวงได้เอาใจใส่สุขโยพนักงานรัฐกรและได้นำส่งพนักงานไปบำรุงยกระดับด้านต่างๆอยู่ภายในและต่างประเทศในหลายระดับเฮ็ดให้พนักงานมีความรับรู้เข้าใจและเสื่อมั่นต่อแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเป็นเจ้าการปฏิบัติมติคำสั่งก็คือความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ได้รับการมอบหมายให้สูงขึ้นกว่าเก่ามีความสามัคคีปึกแผ่นในนามีความเป็นเอกภาพสูงเห็นให้บทบาทของแขนงยุติธรรมได้รับการยกสูงขึ้นเติมได้ส่งไปบำรุงก่อสร้างและยกระดับทางด้านทฤษฎีการเมืองและวิชาเฉพาะทั้งหมด72ท่านในนั้นไปบำรุงก่อสร้างทางด้านทฤษฎีการเมืองและหัวข้อเฉพาะระยะสั้น30สหายในนั้นระดับปริญญาโทมี11สหายขั้นสูง9เดือนมี4สหายขั้นสูง5เดือนมี4สหายขั้นกลาง6เดือนมี8สหายและนำส่งพนักงานการนำขั้นสูงไปค้นคว้าหัวข้อเฉพาะอยู่เวียดนามมี4สหายส่งพนักงานนำพาคุ้มครองไปฝึกอบรมหัวข้อเฉพาะอยู่ประเทศอื่น4สหายสำหรับการก่อสร้างพนักงานทางด้านวีซ่าเฉพาะอยู่ต่างประเทศทั้งหมดมี42ท่านในนั้นประเทศเวียดนามมี13ท่านหญิง2ท่านอยู่มหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยของเวียดนามมี12ท่านหญิง2ท่านเรียนจบแล้ว7ท่านหญิง1ท่านกำลังศึกษาอยู่มี6ท่านหญิง1ท่านพิเศษในปีนี้กระทรวงยุติธรรมได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาโทกฎหมายจากมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยของเวียดนามจำนวน2ทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแขนงการยุติธรรมสรุปแล้วกระทรวงยุติธรรมของลาวแม้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยของเวียดนามตลอดมาบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมของลาวพวกเขาส่วนใหญ่แม้ได้รับการก่อสร้างอยู่เวียดนามก็คืออยู่มหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่เวียดนามในแต่ละระยะแม้ได้เป็นเสนาธิการให้แก่คณะพักคณะนำเฮ็ดรอนนาทีตามการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่มีผลสำเร็จเป็นอย่างดีได้รับความเชื่อมั่นเชื่อใจจากคณะพักคณะนำซึ่งแสดงออกในการได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานนำพาคุ้มครองในแต่ละขั้น
0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแสดงความยินดีต่อการบรรลุการตกลงเกี่ยวกับบทบันทึกความเข้าใจระหว่างสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและสหรัฐอเมริกาเพื่อยุติข้อขัดแย้งอยู่ตะเวนออกกลางในวันที่15มิถุนายนนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแสดงความสมเสยปากีสถานและประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อบทบาทที่สำคัญในการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งและหวังอย่างยิ่งว่าบทบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้แก่การสืบต่อเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาและนำเอาสันติภาพและความมั่นคงที่ยืนยงมาสู่ประชาชนอยู่ภาคพื้นตะเวนออกกลาง
1: เนื่องในโอกาสติดตามท่านนายกรัฐมนตรีลาวเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกทางรัฐการอยู่สหพันธ์รัสเซียในวันที่16มิถุนายนนี้ท่านลินค้ำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้พบปะอย่างเป็นทางการกับท่านนางอกซานานิโคลาเอฟนารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมแห่งสหพันธ์รัสเซียที่นครหลวงมอสโก การพบปะในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีและมีความสำคัญที่สุดอย่างยิ่งเพื่อเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมุ่นเสื้อเพิ่มทวีการหัวมือและแลกเปลี่ยนบทเรียนในแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมการค้นคว้าการศึกษาและการลงทุนซึ่งเป็นแขนงการที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างเวียกเห็นงานทำและเปิดโอกาสหัวมือตัวจริงระหว่างสองกระทรวงในตัวหน้าโอกาสนี้ทานลินคำดวงสวรรค์ได้ตีราคาสูงต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกสิกรรมของสหพันธ์รัสเซียผ่านการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้รับรู้ประสิทธิผลของระบบสุรประทานการปรับปรุงสมรรถภาพพันธุ์พืชการผลิตฝุ่นและวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ของรัสเซียสิ่งนี้จะช่วยให้ลาวสามารถถอดถอนบทเรียนตัวจริงเพื่อนำมาพัฒนานโยบายและยกระดับแขนงกสิกรรมของลาวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับทิศทางการหัวมือในตัวหน้ากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมลาวกับกระทรวงกสิกรรมแห่งสหพันธ์รัสเซียจะสืบต่อสุกโยการค้ากสิกรรมโดยเฉพาะการสร้างกลไกหัวมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ลาวพร้อมทั้งการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมปรุงแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กสิกรรมให้มีความยืนยงฝ่ายรัสเซียโดยทานนางอกสนานิกูราเอฟนารัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมแห่งสหพันธ์รัสเซียยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าพร้อมที่จะหัวมืออย่างลึกซึ้งกับลาวรัสเซียยินดีให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญนักค้นคว้าและนักศึกษาพร้อมทั้งแสดงความสนใจในการขยายการหัวมือไปสู่การค้นคว้าการปรับปรุงพันธุ์ข้าวการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์การประมงและการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้อย่างครบด้านทั้งสองฝ่ายเห็นดีแต่งตั้งจุดประสานงานของกระทรวงเพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกันในการกะเกียมหางบทบันทึกความเข้าใจเพื่อเป็นขอบการหัวมือระยะยาวซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนนวัตกรรมและการพัฒนากิจกรรมที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศในโอกาสนี้ทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เสื้อเสริญทานนางอกสนานิโกราเอฟนารัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมแห่งสหพันธ์รัสเซียไปเยี่ยมยามลาวและเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวตามเวลาที่เหมาะสม
0: วันที่16มิถุนายนนี้อยู่ห้องประชุมใหญ่สหพันธ์นักหบเก่าแห่งสัตว์ลาวศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เปิดกองประชุมเผยแพร่ในหัวข้อความสำคัญของเวียกงานการหันเป็นดิจิตอลและนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีความปลอดภัยให้แก่สหพันธ์นักหบเก่าแห่งสัตว์ลาวให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโดยทานไซลือซาอินจีเสียงใหม่ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานและกล่าวปิดโดยทานพลโทวงคำพรหมกรห้องประธานสหพันธ์นักหบเก่าแห่งสัตว์ลาวมีทานนางเกศรสุริวงศ์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมห้อยกว่าทานจุดประสงค์ของกองประชุมเผยแพร่ในครั้งนี้แม่นเพื่อสร้างความเข้าใจให้ลึกซึ้งยกระดับความรับรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสุกนู้ส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานรัฐกรโดยเฉพาะพนักงานนำพาคุ้มครองให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการหันเป็นดิจิตอลและการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีความปลอดภัยภายในสหพันธ์นักหบเก่าแห่งสัตว์ลาวเวียกงานหันเป็นดิจิตอลและเวียกงานความปลอดภัยไซเบอร์ถือเป็นเวียกบุริมสิทธิ์และเป็นเสาค้ำสำคัญในการขับเคลื่อนการหันเป็นดิจิตอลในทุกแขนงการช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้งตลอดฮอดการรักษาความปลอดภัยทางด้านดิจิตอลและความเป็นส่วนตัวทางด้านข้อมูลเพื่อหับมือกับสิ่งท้าทายและความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการนำเสนอและลงลึกหลายหัวข้อที่สำคัญเป็นต้นแมนสภาพรวมเกี่ยวกับการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่ภาคพื้นสากลและลาวการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกของภาครัฐการสร้างความรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเวียกงานความปลอดภัยทั้งไซเบอร์ในยุคการหันเป็นดิจิตอลการต้านสกัดกั้นสแกมเมอร์ความสำคัญของ3เสาค้ำคือการหันเป็นรัฐบาลดิจิตอล การหันเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลและการหันเป็นสังคมดิจิตอลและความพร้อมของการหันเป็นดิจิตอลของสหพันธ์นักฮุบเก่าแห่งสตาร์ทลาวพร้อมนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกันสนทนาและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบทเรียนความรู้ในภาคปฏิบัติตัวจริงอย่างลึกซึ้งด้วยผลสำเร็จอย่างจบงาม
1: กองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจท่ามกลางการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจจัดขึ้นในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่นครหลวงจันทน์มีท่านสถาบัณฑิตอินทรีย์เชียงใหม่รองประธานสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านนางมีกันจอนเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวมีบรรดาคณะกรมหัวหน้าแขนงการจากกระทรวงเกี่ยวข้องและต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมในกองประชุมท่านสถาบัณฑิตอินทรีย์เชียงใหม่รองประธานสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวมีคำเห็นว่าการจัดกองประชุมสัมมนาร่วมกันครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งในหลายกิจกรรมการร่วมมือระหว่างลาวและออสเตรเลียนับแต่มีการสร้างตั้งสมาคมมิตรภาพลาวออสเตรเลียและออสเตรเลียลาวในต้นปี2024ได้หวังว่ากองประชุมสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบรรดาท่านโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับปัญหาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจการรับมือในสภาพปัจจุบันและบทเรียนของประเทศออสเตรเลีย
2: เพื่อจัดสัมมนาที่มีความสำคัญในมื้อนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ก็คาดบ่ได้เนาะกับการร่วมมือกับสหรัฐออสเตรเลียเนาะที่ย้ำได้ก็ให้การสนับสนุนเฉพาะในเวียกการแลกเปลี่ยนบทเรียนวิชาการเป็นเวียกที่สำคัญโดยเฉพาะก็แม่นอยู่ในสภาพที่พวกเขามีความยุ่งยากในเศรษฐกิจผลกระทบจากหลายปัญหาทั้งสงครามทั้งปัญหาการค้าและอื่นๆซึ่งการแลกเปลี่ยนบทเรียนครั้งนี้ก็ถือว่าจะมีประโยชน์หลายครั้งนี้การจัดสัมมนาแม่นเฮ็ดในรูปแบบที่เฮาจะมีการแลกเปลี่ยนทั้งฝ่ายลาวและฝ่ายออสเตรเลียจะมีการนําเสนอของฝ่ายลาวเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของลาวแล้วก็สิมีการเสนอบทเรียนออสเตรเลียเช่นเดียวกันครับ
1: ท่านสถาบัณฑิตอินทรีย์เชียงใหม่ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการจัดกองประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่เรซิตและสถาบันออสเตรเลียร่วมกันจัดขึ้นซึ่งครั้งทำอิฐแมนจัดในเดือนตุลาปีผ่านมามีนักคนคว้าจากเรซิสและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสนทนาในหัวข้อเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าของภาคพื้นครั้งที่2แมนจัดในเดือนมีนาปีนี้สนทนาในหัวข้อเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจครั้งนี้แมนได้กำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจท่ามกลางการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเพื่อมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนต่อกับผลกระทบจากความบ่แน่นอนของสากลโดยเฉพาะสภาพยูเครนตะวันออกกลางซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและมีหลายประเทศกำลังหับมือกับผลกระทบดังกล่าวรวมทั้งลาวและออสเตรเลีย
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานจากนครหลวงปักกิ่งเมื่อบุรุษมณีวาองค์การน้ำแห่งนครหลวงปักกิ่งของจีนเปิดเผยว่าการวางแผนและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อควบคุมอุทกภัยในพื้นที่ผู้สูงจำนวน5แห่งเป็นครั้งทำอิฐในรอบเกือบ50ปีอยู่นครหลวงของจีนโดยอ่างเก็บน้ำทั้ง5แห่งนี้ตั้งอยู่พื้นที่ทั้งตอนลุ่มของแม่น้ำยงติ้งแม่น้ำจิ้วมาแม่น้ำตาซื่อและแม่น้ำบนอาวีการก่อสร้างอ่างดังกล่าวนี้เพื่อเก็บน้ำที่ไหลท่วมและเพื่อแน่ใส่เร่งการระบายการปรับปรุงระบบระบายและผันน้ำในพื้นที่ลุ่มเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในนครหลวงปักกิ่ง
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่16มิถุนายนว่าการระบาดของพยาธิอีโบลาในประเทศกงโกยังคงน่าเป็นห่วงหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันกรณีติดเชื้อ782คนและเสียชีวิต181คนภายในเวลาเพียง1เดือนหลังจากรัฐบาลประกาศการระบาดอย่างเป็นทางการกระทรวงสาธารณสุขกงโกเปิดเผยว่าการระบาดครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันเพิ่มขึ้นสูงที่สุดภายในเวลาเพียง1เดือนเนื่องจากเชื้อไวรัสแพร่ระบาดอย่างไวฟ้าในเขตห่างไกลซอกลีกซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางและการยกย้ายของประชาชนเหตุให้เจ้าหน้าที่ยุ่งยากในการติดตามผู้สัมผัสเชื้อไวรัส ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวผักนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

จะคบคนให้เบิ่งหน้าจะซื้อผ้าให้เบิ่งเสื้อแท้สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงนำข้อมูลซื่นมาฝากต้อนให้กับเพิ่นมีรายการท่านผู้ฟังเป็นประจำค่ำคืนนี้มีบทกลอนพร้อมเสียงเพลงเพื่อนำมามอบให้เป็นข้อมูลซื่นให้กับเพิ่นมีรายการที่ฮับฟังอยู่ทางบ้านเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอิบเหนื่อยเนาะทําคืนนี้ก็คิดว่าหลายท่านยังคงบ่ทันหลับนอนกันเถื่อเนาะเอาพบพ่อกันทําอิฐก่อนที่จะรับฟังเสียงเพลงขอนําพาท่านมาเข้าสู่บทกลอนทําอิฐจากรายการผลงานการเขียนของซ้ายดอนใต้ซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีโทษแห่งกาเมซึ่งเป็นผลงานของสายดอนใต้เพิ่นเนาะนำมาฝากให้กันมีรายการทุกทานขอจงมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของทานทุกประการบทกลอนมีชื่อว่าสร้างอวดงาป๋าอวดเนียง

สร้างหากโออวดเว้าทำทาว่ามีงาโตใหญ่เกินซุมสัตว์หมู่เดียละสารเสือตีนใหญ่เปือนักแน่นลงดินหากเตเปื่อยปากหนกเป๋หมับเมียนบ่มีได้ต่อรองแต่ว่าสร้างหากหมอดเมียนตายต่ำจำตีนย้อนหนุกมีปัญญาโคบคืนโตสร้างตายย้อนความสหาเว้าโมโหทั้งประมาทขาดศีลธรรมอวดอ้างก็ตายย้อนเพาะโตอยู่ในใต้แม่น้ำทะเลเลึกวังหลวงซุ้มหมู่คึงภูมิเข่งใหญ่โตเต็มเต็มมีเงียงหนานักแน่นบ่กลัวภัยย่านสันฝุ่งมูสิวสำอ้าวสิกินเกี้ยงบ่ยังได้แต่คุยขวดน้ำตีแตกเป็นฟองบอกบอนเวิร์นวังตุนอยู่เนาในนั้นคนก็วางเก็บเมียนไรดีแห้วจันป่าสิวลอยหลอกล่อครึ่งข้าวไล่ตามไล่ไปตามต่อยต้องไงลันไล่ลุดฝ่าอัตตันตูครึ่งสิออกไปบ่มีได้ดิ้นดันหลายอิดลาคาอยู่ในหูจันเงียงก็หักเจ็บปวดซ้ำเลยตายย้อนอวดงาแท้แล

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

เอาผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะสำหรับบทกลอนทำอีกจากรายการคืนนี้จากซ้ายดอนใต้สร้างอวดงาป่าอวดเงียงนี่เป็นผลงานกลอนของเพิ่นเนาะซึ่งเฮาได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีโทษแห่งกาเมนำมาฝากตอนให้กับเพื่อนมิตรรายการเพื่อเป็นคติเตือนใจเนาะบทกลอนสร้างอวดงาป่าอวดเงียงคนเฮาก็คือกันเนาะเป็นคนอย่าอวดอ้างว่าโตเก่งเกินระดับเพิ่นยังว่าเนาะอยู่วางตนเองให้พอดีพองามอย่าวางตนสูงเกินไปอย่าอวดอ้างหลายเนาะเพราะว่าคนดีคนมีความรู้ความสามารถหรือว่าคน

วิตแล้วแต่ว่าผลงานของท่านก็ยังกิลังยั่งยืนให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดต่อๆกันไปเนาะอันนี้เพิ่นฮ้องว่าทรัพย์สมบัติทางปัญญาเนาะที่บ่สามารถลึบล่างและหนีจากคุณงามความดีของคนเฮาได้เนาะบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าเห็นตัวเอง

เห็นตัวเองควมคำนี้แสนประเสริฐเพราะจะเปิดควมหูใหม่ในตัวทานหาที่อื่นหาเท่าใดก็เสียการดอกบัวบานในตัวเฮาอย่าหลงทางการหาธรรมหาทีใดยากจะพบหากบ่ลบเข้าหาตัวจิตเป็นกลางซอกหาธรรมหาทีอื่นยิ่งต้องห่างหากบ่วางบ่มีทางจะพบธรรมในตัวเฮามีธรรมหลายเป็นหมวดหมู่แต่ต้องหูจักซอกหาอย่าเอียงอ่ำจงซอกหากุญแจไขตู้หีบคำก็จะนำพาทานเห็นนิพพานในตัวทานมีดอกบัวอันอุดมเกสรสมหอมหวนส่วนให้ทานนั่นล่ะคือจิตดวงเดียววินญูญาณอันนิพพานอยู่ในใจบ่ไกลเลยอันวินญูคือตัวการของการฮู้สถิตอยู่ในตัวเฮาบ่หายเหยการสืบฮู้ซอกในตัวบ่ยากเลยอย่าเมินเสยเลยตัวเฮาเห็นตัวเอง

็นจังได๋ครับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนจากสายเซลำเภาเนาะเพิ่นว่าเห็นตัวเองเฮาต้องฮู้ตัวเฮาเองเนาะทุกสิ่งทุกอย่างว่าตัวเฮาได้กระทําการสิ่งใดทําผิดหรือถูกมันก็อยู่ในจิตใจเฮาหั่นแหละบางคนก็ฮู้อยู่ว่าทําผิดแต่ก็ยังทําเพิ่นว่าตัวคนอื่นตัวได้แต่ว่าตัวตัวเองตัวบ่ได้เฮาต้องฮู้แก่ใจของตัวเฮาเองเนาะจะทําดีหรือว่าเฮาจะเฮ็ดหยังในมื้อนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเฮาฮู้แล้วเนาะจงฮู้ตัวเฮาเองให้หลายหลายๆคนยังบ่ฮู้จิตใจตัวเองย่านใจตัวเองก็มีเนาะจังซั่นก็ให้ยึดถือยึดมั่นสัจจะนั่นเป็นสิ่งที่ดีหลายเนาะสัจธรรมเพิ่นว่าสัจธรรมนี่เป็นสิ่งที่ดีคูณค่ำต่อชีวิตต่ออนาคตของตัวเองถ้าเป็นคนบ่มีสัจคนบ่มีสัจจะเนาะเป็นห้องว่าสัจจะนั่นล่ะสัจธรรมบ่มีสัจจะคนอื่นก็จะบ่นับถือบ่นับหน้าถือตาบ่ไว้วางใจว่าซั่นซะเพราะฉะนั้นเฮาต้องมีสัจธรรมในตัวของตัวเองให้หลายที่สุดเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปเป็นบทเขียนของเกศแก้วปกพันขอมอบเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมีรายการทุกๆท่านได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าคิดฮอดแม่

ลายปีจรจากเจ้าตนแม่มารดาเฮียมเอ๋ยใจคนิงโหยหาสู่สวยแหลงเศร้าบ่ว่ายามกินข้าวยามนอนคิดฮอดอยากกอดข้างคิงเนื้ออุ่นกายแม่เอ๋ยสิบนิ้วขอหยกไหวขอกราบวันทาคุณมารดาแม่เหียมเหนือเก่าเอานมป้อนปากเฮาดูดดื่มหวานแซ่บซอยนมเต้าแม่เหียมแม่นสูญเสือเลือดเนื้อแถมทายบุตรตาทั้งบุตรตีโบเคยเครื่องแค้นข้าวเมื่อถือพาท่องไปมาแสนยากลำบากแท้ตนเจ้าแม่เอ๋ยลูกอยู่ไกลฝากฟ้ายังห่วงคะนิงหาภาวนาเวียนคืนแด่องค์อินเจ้าโปรดหักษาดูแลเฝ้ามารดาเหียมแดขอให้กายแม่ข้ายืนมันส่วนนิรันดร์เดทอน

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจากไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ผ่านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะบทกลอนจากเกตแก้วปกพันเพื่อนให้สื่อว่าคิดทอดแม่หลายปีที่ได้จากเจ้าไปเพื่อหน้าที่เวียกงานก็โอ้ยในหัวใจส่วนลึกของหัวใจบ่ว่าตอนเศร้าตอนสวยตอนแรงโดยเฉพาะแม่ยามกินข้าวยามนอนคิดฮอดคิดฮอดเพิ่นว่าเนาะคิดฮอดแม่คิดฮอดอายอุ่นอกของแม่ว่าซั่นจังใดก็อย่าเด้อขอให้แม่จงดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็มีอายุมั่นขวรยืนเด้อสำหรับลูกนี้เสร็จสิ้นหน้าที่เวียกงานจะคืบกลับคืนเมื่อหาแม่เพิ่นว่าเนาะเอาขอบใจมีรายการทุกทางเนาะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้มาฟังบทกลอนต่อไปจากคำพรสุขวงศ์ขอมอบเป็นความบุญสืนให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในกลอนที่มีชื่อว่าวิญญาณแคน

เสียงเป่าเตะเต็มเตะดังหนาวยามหนาวเสียงลมวอยวอยผัดกิ่งใบปลายไม้เสียงแคนซับสอดซ้อนวอนวอนวีวอนใจนั้นซึมซาบซึ้งถึงเจ้าเผ่าลาวเสียงแคนตกแห่งห้องตึกใหญ่ทันสมัยแต่แขนยังเป็นลาวแนบนำใจจำสาวสืบเสื้อเป็นใหญ่ขอดควยลูกแขนหลุดลั่นคันเหมือนเจ้าเผ่าลาวอยู่ห่วมเต้าลมเป่าแหงเบาล้มจากใหญ่เป่าแขนเสียงแนนลมอื่นผัดปากเต้าเหล่าแขนบวกแกนดังวูลาลมส้วนบกหวนมีแขนนำแนบเนื้อจับเป่ายามเหงาเป็นทํานองผัดพาวใบพาวสาวแม่ห้างอ่อยออมลูกปอมแขนเป่าจนแขนซ้อนแวงคอนคันเมียนอยู่ทงหญ้าแคมป่าปลายนาคงไผไก่ห่มไห่เฟื่อยไม้มีแขนเป็นสุกแม่งยามเอามาเป่าวิญญาณพันผูกเจ้าทั้งเต้าและเหล่า

เอาหับฟังบทก่อนจากคำพรสุขวงศ์วิญญาณแคนและก็พร้อมด้วยเสียงเพลงเป่าแคนกล่อมสาวเนาะมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าบทก่อนและเสียงเพลงที่ผ่านไปคงสร้างความสุขใจและกลมอารมณ์ให้แก่เพื่อนมิตรรายการได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับเพื่อนผู้ที่เพิ่นมักหักทางด้านเสียงเพลงและทางด้านบทกราบก่อนเนาะอย่าสลืมเด้อผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชิญเขียนบทก่อนหรือว่าบทเรื่องสั้นก็ได้เนาะแล้วมวนเชิญกับรายการของพวกเขาเนาะมาเข้าสู่บทก่อนต่อไปจากผลงานการเขียนของดาวปิงแสงคำคืนนี้ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานสำหรับบทก่อนนั้นมีเสื

เรียกงานที่ว่านั้นจะก้าวดินหรือถอยเมื่อวิจัยตามหลักเพิ่นนิยามมีหลายข้อเหตุและผลมีหลายด้านคนกับงานคือของปัจจัยในนอกพร้อมสำคัญแท้กะแมนคนหนึ่งเหตุผลเพิ่นว่าไว้จัดใส่ในงานวิชาการบ่สมเฮียนบ่สร้างทำงานนี้บวกกับอคติเพิ่มงานทำบ่สมเพิ่นสองคือคนขี่ข้านงานบ่ก้าวแล่นเดินสามนั่นคนขี่ซอเห็นแก่ตัวตนประโยชน์รวมบ่หัวสาโอกาสมีแม่นโกงบ้านสี่นั่นคือคนจ้ากิจการงานบ่เดินแลนแถมยังมีโอกาสล่มชิบหายแท้ก็หากไวผู้สลาดต้องขีดพ้นวางขอบคายขยายกฎกำหนดบทกฎหมายพัฒนาไวก้าวจัดสรรงานกับคนเข้าหับประกันคุณภาพเปิดสองทางโบไว้กันแก้โกบโกยเวียกงานใหญ่และน้อยคอยแก้ตามสมัยแต่ยากหลายคือคนโง่งมงงแงนถือมานะคิดถือมันสมองฝึกฝึกยากสิหาหยังมาถากได้ถากใจด้านบอดมึนคนบกเก่งคนขี่ข้านคนส่อลาดบังหลวงจับได้มาลงทันเปิดโปงดัดมีใส่ได้โอกาสมีการก้าวพัฒนาได้ใหม่ส่วนคนใจบอดใบไผสิเก้สวยสอนคนปัญญาหม่อตื่นบ่เลิกซึ่งถึงท้องสมองมีก็คือกบอยู่แต่ในหูธรรมบ่เคยเห็นหนองน้ำลำธารอันกว้างใหญ่ค่ายคือคนบดงูบอดใบโวเว้าอวดแต่ตนหันแล้ว

ฟังไปเนาะคนกับงานจากดาวเปล่งแสงเป็นว่าสำหรับเวียกงานบอกว่าสิเป็นเวียกน้อยเวียกใหญ่ก่อนจะเดินแมนแลนสะดวกบอกว่าจะอยู่ในโขงเขตเวียกงานใดองค์กรใดก็แล้วแต่เนาะมันก็ต้องมีการหัวมือกันมีความคิดมีความอ่านไปแล้วเดียวกันเนาะบ่ขัดแย้งบ่ขัดแย้งแบ่งลืนกันเพิ่นว่าแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากหลายเนาะเพราะว่าถ้าหากผู้ร่วมงานมีความบ่สมบูรณ์ทางด้านสติปัญญาแล่นนักไปกว่านั้นก็คือการถือตัวเนาะนี่เป็นหนึ่งบทกลอนที่นำมาเป็นข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานเนาะมาเหลียวเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ผู้ดำเนินรายการไกสอนวิสัยราชพร้อมด้วยในสางส่งเสียงป่วยใส่พรทุกทานจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ูกแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ําแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากรมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอย

คนบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลคนบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู้คนผู้มีความรู้เต็มพุงเพียงปากสอนตัวเองบ่ได้ไผสิยองว่าดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับอีพ่ออีแม่เฮาเป็นประจำประจำทุกๆค่ำคืนเวลา22โมงถึง23โมงมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการฮอดเวลานัดหมายกันแล้วก็ต้องได้มาเนาะมื้อใดบ่ได้มาเว้ามาว่าก็คือว่ากินก็บ่อ่อนนอนก็บ่หลับครับก็บ่ม่วนซั่นได้เนาะก็ต้องได้มาเว้ามาว่าซอกเอาเรื่องเอาราวมาลุ้มสู่พ่อแม่พี่น้องเฮาฟังแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันและมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังมีทั้งข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนซอกแซกกับเสียงเพลงแต่ก่อนจะไปหาฟังสิ่งดีๆและเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาก็อยากฝากเตือนพี่น้องเฮากันก่อนเนาะเรื่องการที่ว่าเบิ่งแย่งสุขภาพเพราะว่าในระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศมันก็บ่คือเก่าแล้วท่านผู้ฟังบ่แม่นแต่บ้านเฮาเมืองเฮาเป็นทั่วโลกเนาะอากาศบ่คือเก่าก็คือซุมื้อนี่แหละอากาศร้อนก็ร้อนจนว่าสิสุกสิไหม้คันว่าฝนตกก็มีมักเห็บตกลงมาพร้อมซ้ำหน่วยไข่เป็ดไข่ไก่สร้างความเสียหายให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาคันว่าแห้งแล้งก็พัดมีฝุ่นหมอกควัน PM 2.5 ซึ่งว่าเป็นผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเฮาผู้ที่ว่าสูงอายุบ่ผู้มีพยาธิประจำตัวบ่ที่ว่ามีภูมิต้านทานต่ำจังซี่เนาะก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านพร้อมกันเอาใจใส่เบิ่งแย่งสุขภาพให้ดีเด้อและตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: มนต์มนต์พันไปกับเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับทุกท่านได้รับฟังหนึ่งสมองนอนอยู่กับอีพ่ออีแม่เฮาแต่ละมือแต่ละวันกระซอกหาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้เสียงพินเสียงขับเสียงลำม้วนๆมาฝากมาตนเพื่อผ่อนคลายความอิดความเมื่อยให้กับทุกท่านนอที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนก็เมนกำลังเดินทางแต่ว่าบางคนก็เมนขายเครื่องขายของอยู่ใส่กระยาเนาะทุกคนเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้บ่ว่าจะเป็นกำลังแห่งใจทางเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำหรือว่าการเว้าการว่านี่แหละกำลังแห่งใจนี้เป็นยาวิเศษที่ดีที่สุดคนเฮาถ้าว่าได้ฟังเพลงม่วนๆได้ฟังคำเว้าคำจาหรือว่ามีคนมาให้กำลังใจถึงจะอิดจะเมื่อยจากหน้าเวียกหน้างานก็ถือว่าผ่อนคลายไปเนาะแต่ผู้คนเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วแดดก็ฮ้อนเวียกก็เมื่อยก็ยังมีผู้มาให้มาเว้ามาจมอยู่นี่โอ้ยเนาะเวียกงานอันใดก็ถือว่าอยากเซาไปผู้เละเนาะอยากหนีไปใกล้ๆบ่อยากฟังคำเว้าคำให้คำจมดังนั้นทุกคนเฮาทุกหน้าที่เวียกงานเนาะจะมีอุปสรรคหนักหนาเพียงใดไกลยาคอยเว้าคอยจ่าคอยให้กำลังใจกันถ้าว่าเฮ็ดผิดพลาดก็ตามเนาะการที่ทุกคนเฮาเฮ็ดผิดพลาดมันก็ต้องมีการแก้ไขและก็มีการตักเตือนกันแต่ว่าให้ตักเตือนไปในทางที่ว่าสร้างสรรค์บ่แม่นสิไปเว้าให้เสียกำลังใจให้หมดกำลังใจเนาะบางคนนี่ก็คิดอาฆาตบาดหมางกันได้เนาะย้อนคำเว้าคำว่าดังนั้นแหละทุกคนเฮาสังคมเฮาจะน่าอยู่ก็ขึ้นกับแต่ละคนให้กำลังใจกันให้คำเว้าคำว่าให้คำปรึกษากันที่ดีถ้าว่ามีปัญหาก็ต้องซอกหาวิธีแก้ไขทางออกด้วยสติและปัญญาอย่าไปใส่ที่ว่าอารมณ์และกำลังวังสาเพื่อแก้ไขปัญหา

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์แต่ก่อนน้องคอยบ่พ่อข้า
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงในหน้าฤดูนี้ก็เป็นระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวเนาะบางมือบางเขตบางท้องถิ่นดังนั้นพยาธิหลายสิ่งหลายอย่างก็แม่นมักเกิดขึ้นทุกคนเฮาควรระวังเนาะโดยเฉพาะแม่นพยาธิที่มาพร้อมกับยามอากาศร้อนแบบนี้สิ่งที่เฮาควรระวังในยามร้อนเนาะก็คือจะมีพยาธิทอกท้องพยาธิเจ็บท้องบิดพยาธิไข้ทรพิษหรือว่าพยาธิไข้ไทรอยเป็นลมแดดอาหารเป็นพิษพยาธิผิวหนังที่มีตุ่มคันคายขึ้นตามห่างกายพยาธิวอและวิธีป้องกันเนาะกระเมนพวกเฮาทุกคนต้องได้เอาใจใส่ทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารงดเครื่องดื่มที่มีธาตุแอลกอฮอล์และกามันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอใส่บ่วงกลางเลือกกินอาหารและน้ำดื่มเน้นถึงความสะอาดสดใหม่เสมอเนาะอันนี้ทุกคนเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีพยาธิที่เฮาเว้ามานั่นเนาะในหน้าฤดูร้อนแบบนี้หลักๆ ก็คือพยาธิทอกท้องนั่นแหละท่านผู้ฟังพยาธิทอกท้องกับพยาธิอาหารเป็นพิษเป็นห่วงเป็นใยเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านเอาไว้จะมามอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

หนึ่งสมองอยู่กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอาน้องหนุ่งลูกหลานของเฮาเนาะมีทั้งข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับสาระนะฮู้ว่าว่าให้ท่านได้หาฟังกันเป็นประจำประจำเอาแนวใดก็ตามมาในระยะนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้ผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ผู้ที่มีลูกหลานอยู่ในวัยขนองเนาะ12 13 14นี่แหละเนาะวัยกำลังที่ว่ายังบ่ฮู้หยังกำลังห้าวกำลังวองและก็อยู่ในระยะการที่ว่าซอกฮู้ซอกหาสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าว่าซอกฮู้ไปในทางที่ดีเนาะเฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความภาคภูมิใจพร้อมที่จะส่งเสริมแต่ว่ายังมีกลุ่มคนหรือว่าเด็กน้อยจำนวนหนึ่งซอกฮู้ไปในทางที่บ่ดีซอกหาวิธีแบบเฮ็ดผิดต่อระเบียบกฎหมายบ่หรือว่าเป็นผลกระทบต่ออนาคตและสุขภาพก็คือการเสพสิ่งมึนเมาเนาะมั่วสุมสิ่งเสพติดต้มน้ำกระท่อมหรือว่าคอลลาเจนในปัจจุบันนี้เห็นว่ามีทุกแจทุกมุมเนาะดังนั้นก็ฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในวัยนี้ต้องได้เอาใจใส่ติดตามการไปการมาของเขาเจ้าบ่แม่นสิว่าปล่อยไปตามลำเพลงใจเนาะบางคนก็ว่าไปห้ำไปเฮียนเอาเงินเอาคำให้แต่บ่ฮอดหงห้ำหงเฮียนพากันไปต้มน้ำกระท่อมเนาะมีหม้อไว้หนึ่งอยู่ในโต๊ะแล้วก็คนนั่งอ้อมมีควันนี่เต็มและก็ลิ้นเกมซุ่มกันฮอดเวลาเลิกเฮียนก็แม่นเมื่อบ้านเมื่อเฮือนแต่ดนนานไปก็แม่นบ่กลับบ้านกลับเฮือนเสียผู้เสียคนย้อนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องได้ติดตามในทุกมื้อนี้ระบาดอย่างให้แห้งปัญหาต้มน้ำกระท่อมและกามั่วสุมสิ่งเสพติดขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเอาใจใส่เนาะเพื่อป้องกันบ่ให้ลูกหลานของเฮาไปตกในเงามืดของปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่อย่างเข้มงวดเพราะมันเป็นการกดน่วงท่วงดึงในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาประเทศชาติของพวกเฮา

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็แม่นเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันไปฝากกันเอาไว้อีกเติมเนาะเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเพราะว่าอากาศก็ร้อนอบอ้าวแดหลายครอบหลายครัวก็แม่นมีการใส่พลังงานไฟฟ้านี่เพิ่มขึ้นเพื่อดับกระหายความร้อนการเปิดแอร์เปิดพัดลมหรือว่าการใส่เครื่องเฮ็ดน้ำเย็นจังซี่เนาะดังนั้นทุกคนเฮาให้มีสติมันกวดกาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในเฮือนในศาลของเฮาให้มันมีสภาพสมบูรณ์พร้อมในการใช้งานอันใดที่มันเก่ามันแก่มันเปมันเพเหมือนอายุการใช้งานก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายออกเพื่อหับประกันบ่ให้เกิดมีไฟฟ้าสอดไฟฟ้าหัวไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยอัคคีภัยบ่ว่าจะน้อยหรือหลายน้อยหรือใหญ่ย่อมนำความเสียหายมาให้กับทรัพย์สินพ่อแม่พี่น้องเฮาหายแหงกระเมนถึงขั้นเสียชีวิตเนาะดังนั้นจึงฝากเตือนมาเว้ามาว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องมีสติเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเวลาจากทางรายการมื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงม่วนให้ท่านได้รับฟังเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันศุกร์ขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่19เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2006รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการนิทานพื้นบ้าน15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการปกปักหักษาป่าไม้16:30รายการหอบบ้านผ่านเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการหอบหู้เรื่อง SME 19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการท่องถิ่นดินลาว20:00ทายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

สุภาษิตลาวโบราณเคยกล่าวไว้ว่าสัตว์สี่ตีนยังหู้ผาดนักปราชญ์ยังหู้หลงหงคำยังถือบ่วงควายเฒ่ายังตื่นไถสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5:00 น.บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทุกทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเช้าได้ฟังได้พักผ่อนย้อนอารมณ์ไปตามเสียงเพลงตามเสียงล้ำที่ทางรายการพวกเขาได้เปิดให้ท่านให้รับฟังเฮาเป็นอะไรท่านผู้ฟังที่หักแพงระยะปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าประชาชนลาวบรรพาในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมสุ่มใส่ในการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานที่พวกเขาหับผิดสอบจูโดยเฉพาะแล้วก็เป็นพนักงานทุกองค์การจัดตั้งที่พร้อมสืบต่อในการจัดตั้งปฏิวัติหน้าที่เวียกงานของตนจงเอาใจใส่เด้อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานด้วยความรับผิดชอบสูงนั่นแหละเพิ่มสติความรับผิดชอบขึ้นให้สูงขึ้นเต็มอีกเพื่อเฮ็ดได้ให้ทุกมติคำสั่งทุกแนวทางนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาววางออกนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริงรายการล้มทั่วทิศทับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นตอนเช้าของวันศุกร์ขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่19เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026นี่เดือนมิถุนามาฮอดครึ่งเดือนแล้วดังนั้นพวกเขาผู้จัดตั้งทุกปฏิบัติทุกหน้าที่เวียกงานกระจงเอาใจใส่แข่งขันกันสร้างผลงานขนาบต้อนวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติเฮาเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐที่ปกครองประเทศลาวของพวกเขาให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีผลศักดิ์สิทธิ์และเข้มงวดนับมือนับดีขึ้นเป็นได้เนาะสาวนากสิกรของพวกเขาแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นมาฮอดระยะนี้การตกกล้าตกมุ่งปลูกข้าวนาปีเป็นได้แล้วเนาะหลายบ่อนหลายที่นี่ก็ได้กล้าได้มุ่งไปแล้วล่ะแต่หลายบ่อนหลายที่นี่โอ้ก็ยังอยู่ได้ท่านผู้ฟังยังอยู่กำลังแหละเพิ่นว่ากำลังไถหุดกำลังไถหุดกำลังตกกล้าอยู่ก็มีเอาทางรายการล้มโดยทิศทับอรุณก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวนาเกษตรกรของพวกเขาทำการปลูกฝังเพิ่มพูนผลิตผลให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้อยากได้หลายก็ต้องได้เอาใจใส่เด้อนำใส่เทคนิควิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการผลิตการใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยการรักษาระดับน้ำในนาข้าวการติดตามศัตรูพืชจังซี่นี่ก็ย่านะให้ขาดแต่นะต้องมันเอาใจใส่เป็นประจำมาละจึงจะเห็นในผลผลิตในท้ายฤดูกาลนะครับมากรับผลตามระดับคาดหมายที่วางไว้กระเซ็นเคยกับมื้อที่ผ่านมารายการล้มโดยทีนาบรุณมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังคือเก่านอกจากนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นทุกอีกเริ่มต้นของรายการให้ท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงล้ำจากทางรายการสะกอนจากนั้นจึงจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวในระยะต่อไป

เป็นนั่นแหละท่านผู้ฟังที่หักแพงเพ่งทำยิดสุดทำยิดจากทางรายการพวกเขาก็ได้พันท่านผู้ฟังไปแล้วก็หวังว่าคงจะสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นในยามเศร้าๆก็ยังสิได้ดีพอสมควรเนาะวันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังข่าวนี้เหมือนเว้าถึงประธานประเทศเฮานี่แหละได้ทรงสารเห็นใจถึงผู้นำฟิลิปปินส์วันที่12มิถุนายนนี้ประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ทรงสารแสดงความเห็นใจถึงประธานเฟอร์ดินานด์โรมอนเดสมาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่มะนิลาซึ่งเนื่องในของศาลได้เขียนว่าข้าพเจ้าฮู้สึกโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งที่รับทราบข่าวเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างหุนแฮงที่เกิดขึ้นอยู่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งมันได้สร้างความเสียหายอย่างนักหน่วงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนฟิลิปปินส์จำนวนหลวงหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในขงเขตดังกล่าวต่างหน้ารัฐบาลและประชาชนลาวก็คือในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นใจและเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งมายังพนักงานและผ่านพนักงานไปยังรัฐบาลและประชาชนฟิลิปปินส์โดยเฉพาะครอบครัวผู้ประสบขอให้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาและความเอาใจใส่อย่างเต็มที่ของรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องประชาชนฟิลิปปินส์จะสามารถผ่านพาความหยุ่งยากและฟื้นฟูเขตที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวฮะนี่ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงประธานประเทศเฮานี่แหละเพิ่นได้ทรงสารเห็นใจถึงผู้นำฟิลิปปินส์ที่ประสบกับแผ่นดินไหวอย่างหุนแฮงอยู่เขตภาคใต้ของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นในวันที่8มิถุนายนนี่แหละเหตุให้ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนฟิลิปปินส์เสียหายไปจำนวนหลวงหลายข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงประธานประเทศเฮานี่ละเพิ่นก็ได้ลงพบปะโอล้มพนักงานรักแรงอยู่ทั้งแขวงเสกองซึ่งท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเพิ่นได้ลงพบปะโอล้มคณะพรรคพนักงานนำพาพนักงานรักแรงอยู่ทั้งแขวงเสกองในวันที่12มิถุนายนนี้ท่านบุญหลายบุตรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเพิ่นได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเสกองให้รับทราบว่าในระยะ6เดือนต้นปีนี้คณะพรรคแขวงเสกองเพิ่นได้ถือเอาเวียงงานการเมืองแนวคิดเป็นก๊กโดยได้นำเอามติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงและบรรดาหากฐานมติคำสั่งของศูนย์กลางลงไปเผยแพร่เสื่อมซึมทั้งกันแขวงกันเมืองและอยู่ภายในกลุ่มของยางเป็นระบบเน้นสร้างหากฐานพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นในการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติตามแนวทางแบบแผนอย่างมีจุดสุ่มปัจจุบันเศรษฐกิจของแขวงเสกองยังสืบต่อขยายตัวดีตามท่าเอียงของเศรษฐกิจแห่งชาติสู่ซนเฮ็ดให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในเพิ่มขึ้นในระดับ6ส่วนห้อยขึ้นไปมูลค่ารวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP บรรลุได้ 3,376 ตื้อกีบเฉลี่ยเศรษฐกิจประมาณ25ล้านกว่ากีบโดยรวมแล้วแขวงเสกองยังสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมนี้ก็ได้ซอกทุกวิธีทางเพื่อสั่งเงื่อนไขให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรผู้ประกอบการนักธุรกิจสาวค้าขายและประชาชนภายในแขวงได้มี2ทางทำมาหากินดำเนินธุรกิจถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและดำรงชีวิตสะดวกสบายขึ้นและในโอกาสนี้นี่ท่านทองลุนศรีสุริตเพิ่นได้กล่าวย่องยอชมเชยต่อความมุ่งมั่นพยายามของคณะพรรคคณะนำแขวงเสกองในการนำพาสีนำพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวไปตามทิศ
สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพ่อมีทิศสี่น้ำว่าถึงแม้นว่าผ่านมาการนำพาจะมีผลสำเร็จในหลายด้านก็จริงแต่เมื่อเทียบใส่ความเห็นของต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ก็คือการสั่งสากำลังในสภาพการใหม่เห็นว่าพวกเขาเนี่ยยังจะต้องได้บุกบืนสู่ซนขึ้นตึมอีกในการยกสูงความสามารถนำพาความเปลี่ยนแบบอย่างนำหน้าวางกลไกแบบแผนวิธีเหตุเวียกให้สอดคล้องแทดเหมาะกับสภาพการทั้งในปัจจุบันและอนาคตพร้อมกันปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเศรษฐกิจสังคมของแขวง5ปีขั้งที่10ให้บรรลุตามคาดหมายโดยได้วางแผนโดยการวางแผนพัฒนาให้แทดเหมาะกับจุดพิเศษของแขวงตนกำหนดจุดสุ่มที่แน่นอนจัดสรรบุริมสิทธิ์ให้ชัดเจนให้ติดพันกับเวียงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากเวียงานสามสางไปเคียงคู่กับผลสำเร็จเหล่านั้นก็ต้องได้สร้างให้กำลังทันแถวพนักงานมีความรู้ความสามารถนักแน่นเข้มแข็งพร้อมปฏิบัติหน้าที่เวียงานด้วยความรับผิดชอบสูงบรรณาสำคัญที่สุดคณะบริหารงานพรรคแขวงเสกอกต้องมีแนวความคิดเป็นจิตหนึ่งใจเดียวค้นคว้าหาลือวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เป็นสิ่งท้าทายกีดขวางการพัฒนาการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเพื่อลดพรความแตกโตนกันระวางตัวเมืองกับชนบทความแตกโตนกันทั้งสังคมทั้งนี้ก็เชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาซี่น้ำของคณะประจำพรรคคณะบริหารงานพรรคแขวงจะสามารถเฮ็ดให้แขวงเสกองมีการพัฒนาก้าวขึ้นตามระดับคาดหมายที่วางไว้ขอบใจพุทธศรอยู่ทั้งแขวงเสกองเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ฮะข่าวนี้นี่มันเว้าถึงท่านประธานประเทศเพิ่นได้ลงพบปะโอลมพนักงานหลักแหล่งอยู่ทั้งแขวงเสกองหลายเวียกงานที่จะต้องได้เอาใจใส่พร้อมกันสู่ซนนำพาซี่น้ำจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเสกองให้เติบใหญ่ขยายตัวขึ้นอย่างบ่จุดจั่งส่วนข่าวต่อไปแมนเว้าถึงท่านรองประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงพบปะเยี่ยมยามคณะนำพนักงานหลักแหล่งคณะจัดตั้งแขวงสารวันท่านวิไลวงศ์บุตรคำกรรมการส่วนกลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่14พร้อมด้วยคณะได้เดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะกับคณะนำพนักงานหลักแหล่งคณะจัดตั้งแขวงสารวันในกลางเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งได้ดำเนินไปอยู่ที่ห้องประชุมคณะจัดตั้งแขวงซึ่งมีท่านจันทร์ศรีร้อนศรีสมบูรณ์คณะประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงสารวันพร้อมด้วยคณะพรรคคณะนำพนักงานหลักแหล่งภายในคณะจัดตั้งแขวงต่างหน้าจากสภาประชาชนแขวงและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเขาห่วมทางด้านท่านจันทร์ศรีร้อนจันทร์สมบูรณ์เพิ่นได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานระยะ6เดือนผ่านมาว่าใน6เดือนผ่านมาหั่นได้เอาใจใส่นำพาซี่นำเวียงงานก่อสร้างผักพนักงานรัฐกรพลกรกงจักการจัดตั้งการปกครองและเวียงงานแข่งขันย่องยอด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อเป็นการจัดตั้งพันธกิจมติของประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวางออกและแผนงานโครงการการดำเนินงานของคณะจัดตั้งแขวงซึ่งแขวงสารวันมีการจัดตั้งหากฐานพรรคทั้งหมด 1,148 หากฐานเทียบใส่ปี2025ลดลง14หากฐานสาเหตุย้อนมีการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งในนี้มีคณะพักหักฐานทั้งหมด57หักฐานมีหน่วยพักทั้งหมด 1,091 หน่วยคณะพักหักฐานอ้อมข้างแขวงมี16หักฐานคณะพักหักฐาน2กำลังประกอบอาวุธมี14หักฐานและคณะพักหักฐานอ้อมข้างเมือง27หักฐานมีสำนักงานนี่มี22หักฐานมี1กลุ่มบ้านและ4คณะพักหักฐานบ้านใหญ่ทั่วแขวงมีสมาชิกพรรคทั้งหมด 17,207 สหายเป็นหญิง 4,341 สหายเทียบใส่ปี2025
ลดลง18สหายสมบูรณ์ 16,367 สหายเป็นหญิง 4,095 สหายสำห้อง860สหายเป็นหญิง246สหายเวียงานก่อสร้างหน่วยพักปลอดใส่เข็มแข็งนักแน้นก็ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในปี2025หาพ้องหน่วยพักปลอดใส่เข็มแข็งนักแน่นได้864หน่วยพักกว่าเมา86กว่าส่วนห้อยของหน่วยพักที่มีเงินไขประเมินสำเร็จการประเมินรัฐกรการแขวง26บ่เป็น26ดอก28ภาคส่วนและขันเมือง8เมืองอยู่ในโอกาสนี้ท่านวิไลวงศ์บุตรคำเพิ่นได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลสำเร็จที่คณะจัดตั้งแขวงสารวันญาติมาได้ในระยะ6เดือนต้นปีนี้พร้อมเดียวกันท่านยังได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน7ชุดให้แก่3ภาคส่วนเป็นต้นแม่นมอบให้คณะจัดตั้งแขวง5ชุดสภาประชาชนแขวงและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบอนละ1ชุดโอกาสนี้ท่านวีระวงศ์บุตรคำพร้อมคณะและคณะประจำคณะจัดตั้งแขวงยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้อยู่บริเวณต้นหน้าอาคารคณะจัดตั้งแขวงสารวันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นที่ระลึกในการเดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะเฮ็ดเวียกในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศอันสนิทสนมและสุดที่มีความหมายนะสอพระจันทร์เพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ฮะมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มดวงอาทิตย์นภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ฮะจากนี้ไปข้าจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเติมอีกสำหรับข่าวนี้แม้นเว้าถึงการนำแขวงคำมวนกับแขวงขวงจิของเวียดนามนี่ได้ร่วมกันลาดตระเวนขอบเขตชายแดนลักหมายแห่งชาติปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองชายแดนทางบกระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนามที่ได้ลงนามกันในวันที่16เดือนมีนาคม2016ผ่านมาหันยิงตามบทบันทึกว่าด้วยการลาดตระเวนร่วม2ฝ่ายระหว่างกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนและกองบัญชาการทหารแขวงขวงจิของเวียดนามที่ได้ลงนามในวันที่19เดือนพฤษภาคม2016นี้ปฏิบัติตามแผนการลาดตระเวนร่วมดังนั้นวันที่10มิถุนายนนี่ล่ะ2กองบัญชาการเพิ่นได้ร่วมกันดำเนินการลาดตระเวนอยู่ขอบเขตเส้นชายแดนลักหมายชายแดนแห่งชาติเลขที่529 528และ527ซึ่งฝ่ายลาวนำโดยพันเอกศรีสมภูแก้วบุญล้อมหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนและสหายเดชศักดามณีคำห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนฝ่ายเวียดนามนำโดยพันเอกจิงแทงบิ่งหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารซ้ายแดนแขวงขวงจิและสหายหวงน้ำห้องประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงขวงจิโดยมีบรรดาสหายแผนกการคะแนนการที่เกี่ยวข้องและบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของทั้งสองแขวงเขาห่วมนำการลาดตระเวนห่วมครั้งนี้หน่วยลาดตระเวนทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการลาดตระเวนขอบเขตเส้นชายแดนลักหมายชายแดนเลขที่529 528และ527แม้นรับประกันได้สภาพเดิมบ่มีห้องห้อยการยกย้ายหรือเปเพเสียหายสภาพความมั่นคงทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบปลอดภัยทั้งสังคมอยู่เรียบตามชายแดนและเขตชายแดนทั้งสองฝ่ายแม้นมีเสถียรภาพมั่นคงประชาชนสองฝากชายแดนได้ปฏิบัติตามบรรดาข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยชายแดนของสองประเทศลาวเวียดนามมีสติในการปกปักรักษาลักหมายชายแดนแห่งชาติในการจัดตั้งเคลื่อนไหวลาดตระเวนบ่พบเห็นการเคลื่อนไหวบุกรุกเนื้อที่ดินทำการผลิตการตั้งภูมิลำเนาแบบสะสายการขุดค้นเครื่องปลาของดงแบบผิดกฎหมายและเคลื่อนไหวละเมิดระเบียบชายแดนในขอบเขตความหับผิดชอบในระยะการลาดตระเวนกำลังของทั้งสองกลุ่มกองได้แสดงความเห็นถึงความสามัคคีการประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวเสื้อสู้บทบาทความหับผิดชอบหับประกันทางด้านเนื้อในตามแผนการที่ได้กำหนดร่วมกันหับประกันความปลอดภัยหอบด้านหน่วยลาดตระเวนได้ดำเนินบรรดาขั้นตอนตามหลักการและขบวนการอย่างถูกต้องพร้อมทั้งได้อนามัยห้อมบริเวณลักหมายให้มีความจบงามทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้ชายแดนกลายเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพเป็นชายแดนแห่งความสามัคคีปองดองช่วยเหลือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชนสองชาติลาวเวียดนามลาวภายใต้การเคารพกฎระเบียบและกฎหมายพร้อมทั้งเหตุของประเพณีอันดีงามภายหลังสำเร็จการลาดตระเวนร่วมแล้วคณะลาดตระเวนทั้งสองก็ยังได้เข้าร่วมกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนพร้อมทั้งลงนามเซ็นบทบันทึกร่วมกันโดยแม่นพันเอกศรีสมภูแก้วบุญล้อมและพันเอกจิงแทงบิ่งเป็นผู้ลงนามโดยมีคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนำข่าวมาจาก

ห้อยโทเกตมณีสุวรรณราชเพิ่นเป็นผู้เขียนจากทั้งแขวงขมวนแล้วก็ไปทั้งแขวงจำปาสักแม่นจำปาสักนี่เพิ่นได้ปล่อยยุงโวบักเคียลุดพรการทรงเสื้อพญาติไข่ยุงลายกรมควบคุมพญาติติดต่อกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การช่วยเหลือสาช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวและภาคและแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักได้จัดพิธีปล่อยยุงโวบักเคียของโครงการลดพรการทรงเสื้อพญาติไข่ยุงลายซึ่งได้จัดขึ้นอยู่ส่วนสาธารณแคมป์ของนครปากเสในวันที่12มิถุนายนนี้โดยการเข้าร่วมของท่านวัฒนไซสาตระกูลรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านสมบูรณ์เหืองวงศาหอมประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักท่านนางรัศมีวงคำสาวห้องหัวหน้ากลุ่มควบคุมพญาติติดต่อกระทรวงสาธารณสุขท่านลูกเอฟหัวหน้าองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวท่านนางเบกตี้อันดารีผู้ต่างหน้าจากโครงการยุงโลกมีการนำศูนย์ไข่ยุงแม่กับฝากและแมงไม้ศูนย์สถิติและข่าวสารสาธารณสุขศูนย์วิเคราะห์ระบาดวิทยาและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมอย่างทั่วถึงในพิธีนี้ท่านนางสังวานแสนสุขห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักมีคำเห็นว่าการนำใช้วิธีการต่างๆเพื่อลดพรอัตราการติดเชื้อพยาธิไข่ยุงร้ายแม้นมีความสำคัญและจำเป็นที่สุดเพื่อช่วยให้อัตราการเจ็บเป็นและเสียชีวิตจากพยาธิไข่ยุงร้ายให้ลดหน่อยถอยลงโดยเฉพาะเด็กน้อยแม่ม้านผู้เฒ่าและผู้มีพยาธิประจำตัวการปล่อยยุงร้ายบ้านที่มีเชื้อโวบักเคียอยู่ในนครปากเสในปีนี้จะเพิ่นได้ปล่อยอยู่19บ้านในเทศบาลแขวงนครปากเสการปล่อยยุงลายบ้านที่มีเสื้อโวบักเคียนี้จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะประกอบใส่วิธีการอื่นๆที่มีอยู่ในการกันและควบคุมพยาธิไข่ยุงลายโดยเฉพาะแม่นเวียกงานหาปอพร้อมนี้ยังได้ยกให้เห็นสภาพการระบาดของพยาธิไข่ยุงอยู่เก้าเมืองหนึ่งนครของแขวงจำปาสักแต่ปี2013หา2015และสถิติการติดเชื้อพยาธิไข่ยุงปี2011หา2015ทานลุคเอฟหัวหน้าองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวเพิ่นได้มีคำเห็นเกี่ยวกับโครงการลดพรการทรงเชื้อพยาธิไข่ยุงลายโดยการนำใส่ยุงโวบักเคียที่องค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวที่ได้ให้การสนับสนุนจากนั้นท่านวรรณไซสาตกูลก็ได้กล่าวเปิดพิธีว่าพยาธิไข่ยุงลายเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขและเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลกซึ่งมีการระบาดและเสียชีวิตในแต่ละปีผ่านมารัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขแม้นเห็นได้ความสำคัญในเวียกงานควบคุมพยาธิไข่ยุงลายโดยได้วางยุทธศาสตร์ควบคุมไข่ยุงลายนโยบาย5ปีสร้างคู่มือพัฒนาภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อควบคุมแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายพร้อมทั้งปลุกระดมการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองท้องถิ่นและชุมชนซึ่งสามารถลดผลกระทบการเจ็บเป็นและเสียชีวิตได้ในระดับหนึ่งการปล่อยยุงโวบักเคียยกแขวงจำปาสักครั้งนี้สุดที่มีความหมายสำคัญเพื่อควบคุมพยาธิไข่ยุงลายด้วยวิธีแบบไม่เป็นวิธีการที่มีผลสำเร็จที่ดีในการควบคุมไข่ยุงลายในหลายประเทศในการขยายโครงการสู่นครปากเสจะเฮ็ดให้พวกเขาสามารถประเมินผลได้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นซึ่งอาจจะใช้เวลาในการเห็นผลของโครงการดังกล่าวการนำใช้นวัตกรรมใหม่ในการควบคุมไข่ยุงลายนี้จะเป็นวิธีที่พวกเขาจะควบคุมพยาธิไข่ยุงลายที่มีประสิทธิภาพย้อนแนวนั้นในน้ำต่างหน้าคณะน้ำกระทรวงสาธารณสุขจึงเรียกร้องมายังภาคส่วนต่างๆจงเอาใจใส่ตั้งหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ทูลท้องใจอยู่ทั้งแขวงจำปาสักเป็นผู้เขียนข่าวนี้ข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่ไปทั้งแขวงพงศาลีเพิ่นได้บัดนี้อยู่ทั้งแขวงพงศาลีนี่เพิ่นได้ประกาศผลงาน
นำพาคุ้มครองออกพักการรับอุดหนุนบำนาญปฏิบัติตามมติตกลงของคณะเลขาธิการส่วนกลางพักว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานการนำออกพักการรับอุดหนุนบำนาญและวันที่12มิถุนายนที่ห้องประชุมของห้องว่าการแขวงพงศาลีเพิ่นได้จัดพิธีประกาศพนักงานนำพาพนักงานคุ้มครองของแขวงออกพักการรับอุดหนุนบำนาญขึ้นโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของพลตรีสมพรมิตรพรกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีประธานกรรมการประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการอ้อมคลังแขวงเข้าร่วมนำและในพิธีนี้ท่านธนุคำปิตจวงกรรมการประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ผ่านมติตกลงของท่านคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่108ทับคลสพลงวันที่26เดือนพฤษภาคม2026ว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานการนำออกพักการรับอุดหนุนบำนาญซึ่งในนี้ได้ตกลงให้สหายท้องสี่เสาสุริพรมห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงออกพักการรับอุดหนุนบำนาญให้เขียนมอบมติตกลงกับแม่นพลตรีสมพรมิตรพรและในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้พลตรีสมพรมิตรพรเพิ่นได้ให้เกียรติโอ้นล้มต่อพิธีซึ่งท่านได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยมายังท่านท้องสีเสาสุริพลที่ได้อุทิศตนสุมสติปัญญาเข้าในการจัดตั้งปฏิวัติเวียงงานก็คือการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาแขวงพงศาลีที่มีผลงานอันใหญ่หลวงในตลอดระยะที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ก็ยังได้เรียกห้องและเน้นให้สืบต่อเป็นที่ปรึกษาในด้านแนวทางการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานของแขวงสืบต่อเป็นแบบอย่างให้พนักงานหุ่นสืบทอดเรียกห้องให้ผู้เข้าร่วมทุกคนนั้นจงสืบต่อเอาเป็นแบบอย่างทางด้านคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติบทเรียนอันล้ำค่าที่ผู้เกี่ยวได้จัดตั้งปฏิวัติผ่านมาพร้อมกันนี้ก็ให้ห้ามเฮียนเอาอุดมการณ์ความเสียสละเพื่อส่วนรวมที่เพิ่นได้แสดงให้เห็นตลอดเลยอายุการเฮ็ดเวียกซึ่งจะเป็นแห่งสุขยู่ให้พนักงานหุ่นสืบทอดมีกำลังใจบ่ท้อถอยต่อความทุกข์ยากและตั้งใจสืบต่อภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาแขวงพงศาลีให้ฮุ่งเฮืองเจริญก้าวหน้าไปอย่างบ่จุดจั่งคำแสงสลิวันเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้มื้อนี้ก็มาติดตามข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงเพิ่นได้มีการสัมมนาวิทยาศาสตร์เวียงงานสิ่งแวดล้อมซึ่งในระยะที่ผ่านมานี่ลาวเฮาได้เผชิญกับความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศที่ผันผวนและปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเฮ็ดให้เกิดมีภัยพิบัติพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายการสูญเสียที่ดินสิวานันพันธ์และแรงน้ำส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์พร้อมทั้งเกิดปัญหากินเหยื่อและมลพิษอื่นๆในนี้เฉพาะปีที่ผ่านมามีภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายกว่า 327,000 คนใน16แขวงซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายกว่า111ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศในแต่ละปีโดยเฉพาะในระหว่างกลางเดือนมังกรหาเดือนเมษาซึ่งได้ส่งผลกระทบให้แห้งที่สุดต่อสุขภาพของเด็กน้อยผู้สูงอายุและกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงนอกนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น้ำที่เป็นแรงทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนหรือต่อการดำรงชีวิตของประชาชนวันที่11มิถุนายนนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้จัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องงานสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประจำปี2026โดยการเป็นเกียรติร่วมเป็นประธานของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางมาร์ตินเทเลอร์
ผู้ตั้งนาองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวและมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างทั่วถึงกองประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเส้นทางที่ยืนยงสำหรับลาวการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยืนยงทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นวิธีที่มีความหมายสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมในการวางนโยบายนักวิชาการสถาบันศึกษาครูร่วมพัฒนาภาคเอกชนองค์การจัดตั้งสังคมและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่ติดพันกับเวียงงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบยืนยงโดยเฉพาะการคุ้มครองมลพิษและพลาสติกการอนุรักษ์ชีวนันทพันธ์การหันไปสู่การหันเปลี่ยนไปสู่คาร์บอนต่ำและนื่นรัฐบาลก็คือแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับกระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลคุ้มครองพัฒนาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและหาวิธีป้องกันหับมือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศเติบโตสีเขียวและยืนยงขอบใจข่าวสารกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนักข่าวเพิ่นเป็นผู้เขียนเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทันฟังในระยะต่อไป

มาหัวนี้เวลาในรายการลบด้วยทินทบรุณสารมนี้หมดลงแล้วผู้ดำเนินรายการบุญเทียงเกวีไรวงลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

บายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้ฮับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์วันเสาร์เวลา 6:00 น. 6:30 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz พบพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายคนนี่ก็เฮ็ดกิจวัตรประจำวันแล้วบางคนนี่ก็หาก็ตื่นจากบนอยู่บนนอนเนื่องจากว่าการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่ของแต่ละคนนี่ก็บ่คือกันบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งแน่ทั้งสาวกสิกรสาวผู้องค์แห่งงานพวกเขาหาวหันตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าทั้งพนักงานรัฐกรเอกชนต่างๆก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายเขตหลายพื้นที่อากาศร้อนอบอ้าวก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาเบื้องแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่สิ่งสำคัญก็คือการเบื้องแยงสุขภาพทางกายนี่ล่ะมีรายการก็อยากให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพบ่ว่าจะเป็นทั้งเด็กน้อยผู้สูงอายุเนาะต้องได้เอาใจใส่เบื้องแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารน้ำกันให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วพบกันในระยะต่อไป

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขั้วสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองอันก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแล้วก็ที่ว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาโมแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็มีข้อมูลสิ่งดีๆสาระน่าฮู้นำมาฝากโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บในระยะนี้บวกใส่กับสภาพอาการห้อนอบอ้าวแดแต่อย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพน้ำกันก่อนที่ทานจะรักษาสุขภาพนี้พวกเขากายอย่างแนะนำให้ทานได้หู้จักคุณประโยชน์ดีๆจากการกินสมุนไพรท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายนั่นก็คือยาสมุนไพรกระซ้ายขาวซึ่งกระซ้ายขาวนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานให้กับทางกายมีความแข็งแรงสำหรับทานใดที่ว่าอิดเมื่อยปวดเมื่อยตามตนโตกินข้าวบ่แซ่บบางครั้งนี้อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกบ่สบายอย่าลืมเด้อมิตรรายการยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวกระซ้ายขาวนี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับทางกายถ้าว่าทานใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วสนใจอยากได้กระซ้ายขาวไปกินลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นยาสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วก็อย่าลืมเนาะทาวาซอกหาสมุนไพรดีๆแบบนี้ให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากจะมีสมุนไพรพื้นเมืองลาวแล้วท่านผู้ฟังก็ยังมีประเภทซากาเฟ่กาเฟ่นี่ก็มีหลายชนิดเด้อสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธิ์ฐานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้เนาะ020 55 704 709มื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักกาเฟ่ขิงดำท่านผู้ฟังกาเฟ่ขิงดำเนาะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายนั่นก็คือจะช่วยเฮ็ดให้การไหลเวียนของเลือดนี่สะดวกดีขึ้นแน่นอนล่ะมีรายการทาวาระบบการไหลเวียนของเลือดบ่ดีอาจจะเฮ็ดให้ทางกายนี้อิดเมื่อยบางครั้งนี่ก็รู้สึกวิ้นหัวบางเทื่ออาจจะเฮ็ดให้ปวดเมื่อยตามตนโตแดอย่าลืมเนาะต้องได้ซอกหาสิ่งดีๆที่ให้คุณประโยชน์เพราะว่ากาเฟ่นี่มีหลายชนิดแต่ละชนิดนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายฉะนั้นแล้วทาวาทานใดทีทางกายอิดเมื่อยอาจจะเป็นย้อนวาการะบบไหลเวียนของเลือดบ่สะดวกก็อย่าลืมมิตรรายการกาเฟ่ขิงดำสามารถตอบโจทย์ได้หรือว่าท่านใดที่อยากมาเบิ่งสินค้าก่อนอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงเนาะก็สามารถมาเบิ่งได้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามได้020 55 704 709หรือว่ามิตรรายการอยู่หับฟังอยู่ทั้งตังแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถโทรโอล้มสอบถามได้เนาะหรือว่าอยากสั่งซื้อพวกเขากะอำนวยความสะดวกขนส่งฝากให้สะดวกสบายเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรกินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80 ปีเลยยังไปขึ้นกับแพทย์เมืองกินได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา70,000 ปี6 บวก 5นี่แหละมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นจริงที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วเมนูแห่งหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมเนาะสินค้าดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสินมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสินมือของคนลาวเฮาเองสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็มาเบิ่งได้เนาะทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธิ์ฐานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้020557049สินค้านี้ก็มีหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวประเภทซากาเฟและเครื่องไส้ซอยภายในครัวเรือนมีหลายกว่า100สนิดหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลสินค้าต่างๆติดตามได้อีก12ทางเนาะผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วฝากไว้เติมถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้020557049 557049ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการพ้องเฮาหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกทานจงมีแต่ความสุขความโชคดีมืออื่นพบพ่อกันได้ไหมมือนี้ลาไปก่อนสบายดี

สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านน้ำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและกันพวกเฮาออกอากาศท่านฟังกันทุกวันมันจะทอดวันอาทิตย์30นาทีต่อจากนี้ไปทีมงานข่าวได้รวบรวมข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้ข่าวสารบ้านเมืองกันเป็นประจำพวกเราจะมาเริ่มต้นข่าวกันที่คณะกวดกาศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมทาบทามเนื่อในเอกสารกองประชุมใหญ่และบุคลากรออกสมัครหับเลือกตั้งเข้าในคณะบริหารงานภาคคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐสมัยที่5รอบที่2จัดขึ้นในวันที่17มิถุนายนที่สโมสรคณะกวดกาศูนย์กลางภาคโดยการเป็นประธานของสหายวันไซพองสวรรค์

กฎการแห่งรัฐและห้องหัวหน้าองค์การต้านการซ่อนลาดบังหลวงศูนย์กลางได้ผ่านทางบทรายงานการเมืองของคณะบริหารงานพรรคคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่4จากนั้นสายนางปิงคำราชสีมากรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานองค์การกฎการแห่งรัฐและห้องหัวหน้าองค์การต้านการซ่อนลาดบังหลวงศูนย์กลางก็ได้ผ่านทางบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานกวดกา5ปี2021-2025และทิศทางแผนการพัฒนาเวียกงานกวดกา5ปี2026-2030สายคำใดสีประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะพรรคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและห้องหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบังหลวงศูนย์กลางผ่านทางบทสรุปบทสำรวจการนำพารวมและคณะผลงานพรรคคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่4จากนั้นประธานกองประชุมได้มีคำเห็นสี่นำต่อการประกอบคำเห็นใส่3ห่างเอกสารดังกล่าวพร้อมนั้นศาลยังได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมจงเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบเป็นเจ้าการในการประกอบคำเห็นต่อเอกสารเพื่อให้มีเนื้อในสมบูรณ์ครบถ้วนเห็นได้ว่าบรรดาผู้แทนกองประชุมได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคำเห็นต่อ3ห่างเอกสารเพื่อให้สมบูรณ์ครบถ้วนสหายวิไลวรรณบุตรดาคำได้ผ่านมาตรฐานเงื่อนไขผู้ออกรับสมัครรับเลือกตั้งคณะบริหารงานพรรคคณะประจำพรรคเลขาห้องเลขาคณะพรรคประธานห้องประธานคณะกวดกาพรรครอบที่2ในโอกาสนี้สายวันไซพองสวรรค์ได้มีคำเห็นต่อการทาบทามในครั้งนี้ซึ่งสายได้เน้นให้ผู้แทนยกสูงความเป็นเจ้าการในการค้นคว้าเลือกเฟ้นบุคลากรเข้าในคณะบริหารงานพรรคโดยให้อิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขเป็นต้นแม่นมาตรฐานทางด้านคุณธรรมการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและแบบแผนการดำรงชีวิตความรู้ความสามารถแบบแผนการนำพาวิธีเวียกและด้านสุขภาพเด็กเวียนทัศนอคติส่วนตัวให้ยกสูงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นกกไปติดตามข่าวนครหลวงเวียงจันทน์เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะสร้างพนักงานกสังหฐานการเมืองประจำปี2026ในวันที่17มิถุนายนอยู่โรงเรียนการเมืองและการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีพร้อมทั้งบรรยายโดยสหายนางเวียงพรแก้วคูณศรีกรรมการพรรคหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีบรรดาพนักงานโรงหักฐานอ้อมข้างนครหลวงเวียงจันทน์พนักงานครูอาจารย์โรงเรียนการเมืองและการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยนักศึกษาทฤษฎีการเมืองขั้นศูนย์กลางหุ่นที่6สายนางเวียงพรแก้วคุณศรียกให้เห็นในหัวข้อที่7จัดตั้งพันธุ์ขยายมาติกองประชุมใหญ่ทั่วประเทศครั้งที่12ให้ปรากฏผลเป็นจริงหัวข้อที่8มาติกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ขององค์คณะพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ให้ปรากฏผลเป็นจริงจุดประสงค์เพื่อพันธุ์ขยายเนื้อในของกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงปี2025เกี่ยวกับตาแสงและคณะกรรมการปกครองตาแสงให้ละเอียดจะแจ้งแนะสาเหตุให้มีความเข้าใจเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเป็นบอนอิงให้แก่กระทรวงองค์การขั้นสูงกลางที่เกี่ยวข้องคนคั่วออกนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขั้นคุ้มครองของแขนงการตนอยู่ตาแสงเพื่อเป็นบอนอิงให้องค์การปกครองท้องถิ่นดำเนินการคนคั่วก้าเกียมสร้างตั้งตาแสงตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงปี2025และนิติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในวันเดียวกันสหายนางบ่าแก้วสุวรรณราชห้องหัวหน้ากรมพัฒนาชนบทและรุดพลความทุกข์ยากกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อที่9ปฏิบัติมาตรฐานพ้นทุกมาตรฐานพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังไปต่อกันที่กรมสิ่งแวดล้อมของกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดกองประชุมปรึกษาหรือแบบมีส่วนร่วมขั้นศูนย์กลางเกี่ยวกับบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งแผนคุ้มครองและติดตามกฎการสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจท่าแขกจัดขึ้นในวันที่17มิถุนายนที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านไซนครอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมมีหัวหน้ากรมสิ่งแวดล้อมหัวหน้ากรมคุ้มครองธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหน้าห้องว่าการปกครองแขวงขมวนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองท่าแขกห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริษัทผู้ลงทุนบริษัทที่ปรึกษาโครงการบรรดาท่านผู้ต่างหน้าจากแขนงการเกี่ยวข้องขั้นศูนย์กลางแผนกการที่เกี่ยวข้องของแขวงจากเมืองท่าแขกอำนาจการปกครองเก้าบ้านภายในเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้อง

0: ข้าร่วมปรึกษาหรือในโครงการนี้แม่นบริษัทคำมวล Import Export จำกัดซึ่งได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลในวันที่1พฤศจิกายนปี2023ในรูปแบบการลงทุน BOT รูปแบบการร่วมสัญญาระหว่างรัฐบาลกับเอกชนในเนื้อที่ 1,258 เฮกตาร์นอนในเขตเมืองท่าแขกแขวงขมวนคาดคะเนมูลค่าการลงทุนแมน1ตื้อกับ479ล้านกว่าดอลลาร์สัญญาสัมปทานเป็น50ปีระยะก่อสร้างเป็น11ปีด้วยกันทางโครงการจะได้ดำเนินการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางระบบขนทางไฟฟ้าน้ำประปาและหลังจากนั้นจะก้าวไปถึงการก่อสร้างตึกอาคารส่วนสาธารณะโรงแรมสนามกีฬาศูนย์การค้าห้างอาหารรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมนี้ได้มีแบบแผนในการจัดการบริหารบรรดาสิ่งแวดล้อมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบสิ่งเศษเหลือน้ำเปื้อนต่างๆจากทางบริษัทที่ปรึกษาโครงการในพิธีท่านประธานกองประชุมได้กล่าวว่าโครงการนี้จะสร้างผลประโยชน์หลายในการประกอบส่วนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเบารวมเพราะสปอร์เมนภายในแขวงขมวนก็คือประชาชนที่อยู่ภายในแขวงและเขตโครงการเคียงคู่กันนั้นการพัฒนาจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสังคมโดยเฉพาะเป็นการนำใช้สิทธิ์นำใช้ที่ดินและทรัพย์สินของประชาชนปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นต่อผลกระทบนี้เรียกร้องให้เจ้าของโครงการนี้ต้องได้ดำเนินการศึกษาเก็บกำข้อมูลและประเมินผลกระทบจากโครงการให้สอดคล้องตามระเบียบการกฎหมายที่วางออกการวิเคราะห์และคาดคะเนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพร้อมทั้งกำหนดมาตรการมาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวด้วยการประสานสมทบและเหตุเวียกร่วมกันในการสนองข้อมูลที่จำเป็นให้แก่ผู้มีส่วนร่วมต่างๆในการตัดสินใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการกดการการจัดตั้งปฏิบัติของโครงการนั้นในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำคิดเห็นอย่างกลมไปกลมมาจากแขนงการที่เกี่ยวข้องจากแขวงจากเมืองบ้านที่ว่าโครงการตั้งอยู่เพื่อให้โครงการนี้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำเอาผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ประเทศชาติประชาชนและผู้พัฒนาโครงการพอจะไปติดตามข่าวจากแขวงต่างๆที่ได้ส่งมาทีมงานพวกเขาจะเริ่มต้นกันที่แขวงหัวพันกันก่อนวันที่11มิถุนายนนี้ท่านนางรองคำพรมิสัยคณะประจำภาคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวพันทั้งเป็นผู้ชี้นำของเขตเวียกงานวัฒนธรรมสังคมกันแขวงพร้อมด้วยคณะลงสุขยุติตามการสอบเสียงสั้นมัธยมตอนต้นอยู่3เมืองคือเมืองซบเบาเซียงโคและเมืองแอดรายละเอียดนักข่าวแขวงหัวพันมีรายงาน
1: ซึ่งเมืองสบเบามีศูนย์การสอบเสียง2ศูนย์คือศูนย์มศสบเบาและศูนย์มศสบเฮามีนักเรียนเข้าสอบเสียงทั้งหมด293น้องหญิง176น้องเมืองเสียงขอมี2ศูนย์สอบเสียงคือศูนย์มศเสียงขอและศูนย์มศสบไซมีนักเรียนเข้าสอบเสียงทั้งหมด367น้องหญิง176น้องเมืองแอดมี3ศูนย์สอบเสียงคือศูนย์มศเมืองแอดศูนย์มศเสียงคูนและศูนย์มศนาเพียงมีนักเรียนเข้าสอบเสียงทั้งหมด317น้องหญิง143น้องการลงสุขอยู่ติดตามการสอบเสียงอยู่3เมืองเรียบมาของรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและท่านหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยคณะเนื้อขังนี้ก็เพื่อให้เธอการสอบเสียงมัธยมตอนต้นม.4 ซกเฮียน 2025-2026 อยู่3เมืองดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบหลักการและได้รับผลสำเร็จอย่างจบงาม
0: จากแขวงพันพร้อมติดตามข่าวทั้งแขวงบ่อแก้ววันที่17มิถุนายนนี้โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วได้จัดการสอบเสียงจบสั้นม.7เอกภาพกันในทั่วประเทศประจำศึกเรียน2025-2026โดยการเข้าร่วมของท่านคำลาจันทวงศ์คณะประจำภาคเมืองห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีท่านไสศรีอาภาสุขหัวหน้าโครงการศึกษาธิการและกีฬาเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงบ่อแก้วมีรายงาน
2: โอกาสเข้าร่วมเป็นประธานเปิดหัวบทสอบเสียงและติดตามการสอบเสียงครั้งนี้ท่านคำลาจันทวงศ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้เรียกร้องให้น้องนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบการสอบเสียงอย่างเข้มงวดเป็นต้นการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยการรักษาความสงบในห้องสอบเสียงการเข้าห้องสอบเสียงได้ส่งหัวบทสอบเสียงให้ท่านตามวงเวลาตั้งใจตอบคำถามและแก้ข้อโจทย์ต่างๆด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งเฮียกห้องให้อนุกรรมการควบคุมห้องสอบแซงเอาใจใส่ควบคุมห้องสอบแซงตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวดและมีความโปร่งใสเที่ยงธรรมเพื่อให้ทางการสอบแซงประจำสุขเฮียน2พศ5 2พศ6เป็นการสอบแซงที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงการสอบแซงจบชั้นม.7ประจำสุขเฮียน2พศ5 2พศ6นี้ทั่วเมืองต้นเพิงมี2ศูนย์สอบแซงมี10ห้องสอบแซงมีนักสอบแซงทั้งหมด220คนยิ่ง111คนสำหรับศูนย์สอบแซงโรงเรียนม.ส.ต้นเพิงมี6ห้องสอบแซงมีนักสอบแซง137คนยิ่ง73คนมี6ห้องสอบแซงมีอนุกรรมการควบคุมห้องสอบแซง12ท่านส่วนศูนย์สอบแซงโรงเรียนม.ส.น้ำเกิงมีนักสอบแซง83คนยิ่ง38คนมี4ห้องสอบแซงมีอนุกรรมการควบคุมห้องสอบแซง8ท่านมี5วิชาสอบแซงคือวิชาภาษาลาวนคดีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ได้ดำเนินการสอบแจงถึงวันที่19มิถุนายนจึงสำเร็จ
0: ไปต่อกันที่ทางแขวงอัตตปือลงไปทางภาคใต้วันที่16มิถุนายนนี้ท่านอนุภาพตุนาลมเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะอารมณ์พนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงอัตตปือพิธีต้อนรับจัดขึ้นอยู่ที่สโมสรโรงเรียนดังกล่าวให้เกียรติต้อนรับโดยท่านบุญถึงดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีคณะภาคคณะนำโรงเรียนพร้อมด้วยครูอาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นรายละเอียดนาข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
3: ในพิธีทานนางอ่อนไสเมียงลาวันกรรมการภาคแขวงหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงอัตตปือได้เร่งงานสภาพการเคลื่อนไหวและการจัดตั้งปฏิบัติการบริหารการเรียนการสอนของโรงเรียนในระยะผ่านมาซึ่งโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงอัตตปือแม่นองค์การวิชาการคันแขวงมีฐานะเทียบเท่ากับคณะต่างๆของภาคและแผนกการต่างๆประจำแขวงภายใต้การนำภาษีนำโดยกองทางด่านการเมืองแนวคิดและการจัดตั้งของคณะบริหารงานภาคแขวงองค์การปกครองขันแขวงและอยู่ภายใต้การสีนำทางด่านวีซ่าสปอร์ตและวีซ่าการของสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติภายในโรงเรียนประกอบมี4แขนงการ10กลุ่มเวียกและ1กองเลขาสภาครูมีพนักงานรัฐกรทั้งหมด22ฐานยิง12ฐานผลสำเร็จการเรียนการสอนมีพนักงานขึ้นห้องสิทธิ์สอนทั้งหมด28ฐานยิง7ฐานในนั้นครูภายในโรงเรียน18ฐานยิง7ฐานและอาจารย์หับเซินเก่าฐานผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดตั้งการเรียนการสอนทฤษฎีการเมืองขันกลางสำเร็จ4หุ่นจำนวน326ฐานยิง29ฐานปัจจุบันพวมดำเนินการเรียนการสอนขันกลางรุ่นที่5จำนวน51ฐานยิง13ฐานสำเร็จการเรียนการสอนทฤษฎีขันตุนทั้งหมด6หุ่นมี294ฐานยิง107ฐานและพวมดำเนินการเรียนการสอนขันตุนหุ่นที่7จำนวน50ฐานยิง14ฐานโอกาสดังกล่าวทานปริญญาเอกอนุภาพตุนาลมเลขาธิการศูนย์กลางภาคใดมีคำเห็นโอลมโดยดินนักให้คณะภาคคณะโรงเรียนเพิ่มทวีเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้พนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาหับหูเข้าใจแจ้งโตแนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐถัดเทมุ่นเสือของศาสตร์ของพรรคของแขวงและนาทีความรับผิดชอบของตน
4: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: จากอัตตปือพวกเราจะมาติดตามข่าวทางแขวงไซสมบูรณ์แขวงเซ็กสมบูรณ์ได้เปิดบ้านสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7จัดขึ้นในวันที่16มิถุนายนนี้ที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงโดยการเข้าร่วมของท่านนางเพชรสมัยโพไสยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์มีท่านพุทธนำภัยเทียมพระสอนหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะเฉพาะกิจคณะอนุกรรมการประจำศูนย์สอบเสียงตลอดฮอดบรรดาครูอาจารย์และนักเฮียนเข้าห่วมอย่างหลากหลายรายละเอียดนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
5: โอกาสนี้ท่านพุทธลำไพเทียมพระสอนในรายงานย่อเกี่ยวกับการกักเกียมความพร้อมในการสอบเสียงจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7ประจำศักเฮียน2025-2026เป็นต้นแมนได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการสอบเสียงฝ่ายต่างๆครบถ้วนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนได้เผยแผ่ระเบียบการสอบเสียงให้แก่พนักงานครูอาจารย์และนักเรียนรับรู้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะแม่ระเบียบการสอบเสียงและการหมายเจียตอบของนักสอบเสียง เนื่องจากว่าการกวดบดสอบสิงแม่นจะได้นำใช้เครื่องจักรกวดบดพร้อมนี้ก็ได้กวดกาห้องสอบสิงให้มีความสะอาดเป็นระเบียบบัญชีรายชื่อและอุปกรณ์รับใช้ในการสอบสิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในนี้ทั่วแขวงเทศบาลมีโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ทั้งหมดจำนวน18แห่งกำหนดเป็น90สอบสิงมี48ห้องสอบสิงมีนักสอบสิงทั้งหมดจำนวน870กว่าคนหญิง330กว่าคนมี5วิชาสอบสิงคือวิชาภาษาลาวนคดีกลุ่มวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ส่วนมื้อดำเนินการสอบสิงแม่นเริ่มแต่วันที่17หาวันที่19มิถุนายน2026นี้พร้อมกันในขอบเขตทั่วประเทศจากนั้นได้รับฟังการผ่านกฎระเบียบของการสอบสิงและได้มีพิธีมอบรับหัวบทสอบสิงอย่างเป็นทางการในโอกาสมีคำเห็นและการเปิดบั้นสอบสิงอย่างเป็นทางการท่านนางเพชรไหมโพชัญวงศ์ได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของการสอบสิงซึ่งเป็นการวัดแท้ความรู้และประเมินผลของการเรียนของนักเรียนที่ได้เรียนผ่านมาพร้อมนี้ท่านยังได้นักให้อนุกรรมการฝ่ายต่างๆต้องยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามการมอบหมายปฏิบัติกฎระเบียบการสอบสิงที่วางออกอย่างเข้มงวดมีความบริสุทธิ์สัตย์ซื่อโปร่งใสยุติธรรมเพื่อให้การสอบสิงครั้งนี้มีผลสำเร็จอย่างจบงามพุทธชนเวชวงศ์นักข่าวแขวงชัยสมบูรณ์งาน
0: จากชัยสมบูรณ์มาติดตามข่าวกันที่ทั้งแขวงสวรรณเขตวันที่16มิถุนายนนี้ท่านบุญศรีคุณเศรษฐ์ประธานคณะกรรมการปกครองนครเกษรพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยคณะได้ลงกวดกาโครงการก่อสร้างฝ่ายกั้นน้ำสุมสนบ้านห้วยนครเกษรพรหมวิหารรายละเอียดนักข่าวแขวงสวรรณเขตมีรายงาน
6: ในการลงเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านบุญศรีคุณเศรษฐ์ประธานคณะกรรมการปกครองนครก็ได้รับฟังการรายงานผลการออกแบบโครงการก่อสร้างฝ่ายกั้นน้ำซุมซนจากท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกศรีทาเข็มมาราชผู้ช่วยเทคนิคโครงการพัฒนาแหล่งน้ำซุมซนสุขโยกการผลิตและการประมงพื้นห่วมมือสถาบันแม่น้ำของเกาหลีโดยให้ฮู้ว่าด้านโครงสร้างกิจการโครงการสร้างฝ่ายกั้นน้ำแบบขัวจมมีความกว้าง 4.5 เมตรยาว20ซมเลิก 4.5 เมตรยาว20ซมท่อระบายน้ำ3ปองแต่ละปองมีขนาดสูง 1.5 เมตรหนา20ซมกว้าง 4.5 เมตรยาว 3.5 เมตรประตูน้ำปิดเปิดยาว 1.6 เมตรกว้าง20ซมหนา3ซมการก่อสร้างเมนไส้เบตงเสริมเล็กและมาฮอดปัจจุบันโครงการดังกล่าวเมนได้สร้างสำเร็จห้อยเสินห้อยซึ่งจะเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนอยู่เขตดังกล่าวได้นำไส้น้ำสายน้ำแห่งนี้เพื่อดำรงชีวิตให้สะดวกสบายขึ้นเส้นนำไส้การปลูกฝังกสิกรรมในฤดูแล้งและอื่นๆทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการก่อสร้างพื้นฐานโครงร่างที่จำเป็นให้แก่ประชาชนซึ่งจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะนำพาประชาชนลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากโอกาสนี้ท่านบุญศรีคุณเศรษฐ์ก็ได้ให้เกียรติมีคำเห็นก่อนอื่นท่านได้แสดงความขอบใจอย่างสูงมายังเจ้าของโครงการที่ให้ทุนช่วยเหลือเขาในการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างในครั้งนี้พร้อมทั้งย่องยอสมเสยมายังอำนาจการปกครองบ้านและประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้ให้การร่วมมือโดยการสละเหื่อแห้งสมทบเข้าในการก่อสร้างจนสามารถบรรลุได้ตามแผนการที่วางไว้ท่านยังได้เน้นนักให้อำนาจการปกครองบ้านและประชาชนแต่ละบ้านจงพร้อมกันปกปักรักษาเพื่อให้สามารถนำใช้ได้อย่างยาวนานและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนตลอดไป
0: มาติดตามข่าวกันที่กองพัน401จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และก็ปล่อยป่าในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่17มิถุนายนนี้กองพันขนส่ง401กองทัพได้จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้และปล่อยป่าเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าครบรอบ29ปีโดยการเข้าร่วมของสายพ้นตีจันดีสุริวงศักดิ์หัวหน้ากรมใหญ่พลัดติการกองทัพมีคณะกลุ่มใหญ่พลัดติการคณะพักคณะบรรซา8กลุ่ม8กลุ่มน้อยแขกรับเชิญและพนักงานนักโหมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยป่าในครั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและอนุชนก็คือทั่วสังคมเห็นได้ถึงความสำคัญของป่าไม้การปกปักรักษาพัฒนาและนำใส่ป่าไม้ให้ยืนยงและไปตามทิศการพัฒนาแบบยืนยงและการเติบโตสีเขียวอยู่ภายในประเทศก็คืออยู่ในโลก และป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยทั้งโก่งและทางอ้อมต่อการปกปักรักษาดินแหล่งน้ำและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงต่อการป้องกันการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งบทบาทนี้แม่นมนุษย์เฮาบ่สามารถทดแทนได้พร้อมนี้ป่าไม้ยังประกอบส่วนอย่างหลากหลายต่อการพัฒนากสิกรรมและป่าไม้ติดพันกับอุตสาหกรรมและการบริการดังนั้นต้องถือเอาการปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้เป็นหน้าที่ของทั่วปวงชนการพัฒนาพื้นฐานของลางเช่นว่าเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรกรรมการผลิตเป็นสินค้าการคมนาคมการขุดค้นทรัพยากรป่าไม้และเครื่องปาของดงแบบยินยงซึ่งได้ประกอบส่วนเข้าในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากเป็นก้าวๆตลอดระยะที่ผ่านมาภาครัฐบาลเห็นได้ความสำคัญของงานคุ้มครองปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเป็นการปกปักรักษาป่าไม้ซึ่งแสดงออกในการกำหนดเอารายเขตในทั่วประเทศเป็นป่าป้องกันและป่าสงวนแห่งชาติออกกฎหมายระเบียบการและนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองและการจัดสร้างปฏิบัติตัวจริงเช่นว่ากฎหมายว่าด้วยที่ดินป่าไม้กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยน้ำทรัพยากรน้ำเหล่านี้ดังนั้นจึงเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมพร้อมกันเป็นเจ้าการในการโฆษณาปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานทหารตำรวจและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าแน่นอนละป่าไม้พวกเขาก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนควรจะมีจิตสำนึกในการปกปักรักษาและก็สิ่งที่ปลูกไปกับพวกเขาว่าเรื่อยๆว่าปลูกแล้วต้องมีการบริบัติรักษาเนาะจัดตั้งกันไปเบิ่งไปแยงว่ามันจะเติบใหญ่ขยายตัวได้หรือบ่มันปลูกไปแล้วปลูกไปซื่อๆได้มันปลูกไปแล้วยังกลายไปเลยได้เวลาที่พวกเฮามันบ่มีน้ําบ่หยังอากาศแห้งแล้งสิก็ควรจะมีหน่วยงานใดหนึ่งไปบริบัติรักษาให้ต้นไม้นั้นใหญ่เติบใหญ่ขึ้นตามที่พ่อได้ลงทุนไปปลูกต้นไม้แต่ละปีถือว่าลงทุนลงแรงไปบ่แม่นน้อยเด้ฉะนั้นก็พ่อก็ฝากถึงทุกภาคส่วนนั่นแหละปลูกไปแล้วก็มีการปลูกปักรักษาติดตามว่ามันจะเติบใหญ่ขยายตัวได้หรือบ่ปลูกไปถือว่าปีนี้เขาปลูกไปจากต้นไปติดตามเบิ่งว่ามันจะเหลือจากต้นถ้าว่ามันมีการสูญหายหรือว่าตายไปก็ควรจะปลูกทดแทนทันทีเลยเนาะเอาฝากไปถูกในงานก็แล้วกันเพราะคำว่าเบิ่งด้วยการของรถเมย์ BRT มีความสำคัญขึ้นแล้วใดต่อการสัญจรในนครพิจิตรเนาะพอมาเบิ่งน้ำกันเพราะว่าโครงการนี้นี่เป็นโครงการที่ว่ามีความสำคัญภายหลังที่ว่าได้สำเร็จเพื่อนก็สามารถแก้ไขสภาพการจราจรแออัดได้โดยการสร้างระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพสูงด้วยรถเมย์ BRT หรือว่ารถเมย์ด่วนแทนการนำใช้พาหนะส่วนตัวเทอร์ลาก้าเพื่อยังกระเพื่อลดพรมลพิษพร้อมด้วยการนำใช้บริการรถเมย์ BRT ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเป็นค่าน้ำมันรถของพวกเขานี่แหละเนาะพ่อแม่ประชาชนทุกคนนักศึกษาเรียนรู้ปัญญาชนปัจจุบันที่ว่ารถเมย์ BRT เปิดให้บริการบ่เสียค่าแต่สถานีดงโดกหาตลาดเช้าส่วนเจ้าฟ้างุมตั้งแต่6โมงเช้าไปหา10โมงกลางคืนปัจจุบันรัฐบาลมันกำลังค้นคั่วจะออกนโยบายเกี่ยวกับปี้โดยสารแยกประเภทกลุ่มกลุ่ม1บุคคลทั่วไปแล้วก็กลุ่ม2นักเรียนนักศึกษากลุ่ม3พนักงานบำนาญผู้เฒ่าแล้วก็กลุ่ม4คนพิการกลุ่ม5เด็กน้อยนักบวชและนักหบเก่าเพิ่นว่ากลุ่มทั้งหมดนี่แม่นให้ขี่ละล่าบ่ได้เสียเงินให้ขี่ละล่านี่มันขี่ตลอดไปได้บ่มันขี่กำหนดได้ตัวนี้เป็นสิ่งนึงเพิ่นกำลังมีการค้นคว้ากันเนาะและในโอกาสเดียวกันนี้พันโทสังคมพมราชก็ได้เผยแพร่กฎระเบียบการสัญจรเฮียกห้อยนักศึกษาทุกคนนี่เอาใจใส่ปฏิบัติกฎระเบียบนำกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเอียงกันเกิดอุบัติเหตุแม่นบ่มีท่าทีว่าจะหลุดลงเลยดังนั้นทุกคนต้องห่วมแหงห่วมใจกันปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดเพื่อประกอบส่วนลดพรการเกิดอุบัติเหตุพร้อมทางได้เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการนำใช้เส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศการสัญจรเส้นทางในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมที่ได้ฟังการบรรยายนี้ได้รับรู้เข้าใจและก็สามารถสัญจรไปมาอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบจราจรนอกจากนี้ผู้กำกับก็ได้มีการประกอบความเห็นใส่สุนทรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการรถเมย์ BRT พร้อมกันยังมีกิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับโครงการรถเมย์ BRT ทุกคนที่ได้เข้าร่วมฉะนั้นก็พวกเขาขอให้ทุกคนถ้าว่าหากท่านหาก บ่มีความจําเป็นที่จะใช้รถส่วนตัวเนาะหันมาใช้รถ BRT เพื่อเป็นการลดพ้นการแออัดอยู่ในตัวเมืองแล้วก็เป็นการลดพ้นการเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นก็ฝากทุกคนในการสัญจรทุกมื้อนี้พอเห็นน้ํากันตัวเลขหน้าตกใจในการที่ทั้งกรมตํารวจจราจรเพิ่นรายงานให้พวกเฮาแต่ละมื้อที่ว่านักหน่วงในอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกมื้อในทั่วประเทศแล้วก็มีทั้งคนเจ็บหน่อยเจ็บหลายรถเปเพนักสมควรฉะนั้นก็ทุกคนมีสติท่านจะใช้รถใช้ถนนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทางการเดินทางไปมาออกจากงานจากซานกับคนมีสติกวดกาเทคนิครถให้ละเอียดเบรกได้ยังใช้งานได้อยู่บ่ตีนรถได้มันคันมันเหี่ยนหลายก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอื่นๆเนาะที่ว่ามีความจําเป็นที่จะพวกเขาจะต้องได้นําใช้รถนั้นไฟสัญญาณดิเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้หรือบ่อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญอุปกรณ์ต่างๆภายในรถเทคนิคเป็นสิ่งสําคัญในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อเป็นการลดพ้นการเกิดอุบัติเหตุพวกเฮาก็มีด้วยความเป็นใหญ่เป็นห่วงเป็นใหญ่กับรายการข่าวตามเหตุการณ์และปัญหาที่อื่นๆอีกนะในสื่อออนไลน์ปัจจุบันนี้ก็ถือว่านักหน่วงในการเสพข่าวพวกเฮาเว้าทุกมื้อเบิ่งว่าอันใดข่าวแท้ข่าวปลอมข่าวจริงข่าวลวงอันใดที่เฮาเบิ่งแล้วมันบ่เป็นข่าวทางการก็จะฟ้าไปลงเสื่อได้ตัวเหยาะหลอกลวงเปล่าข่าวขายสินค้าบ่ทางออนไลน์หรือว่าตัวโยมทานได้รับรางวัลนั้นรางวัลนี้อันนี้ก็เห็นกันทุกมื้อเลยแหละบ่มันเกือบหลายคนนี่ก็บ่เข้าใจโอนเงินไปก่อนสะพัดว่าสินค้าบ่ได้แล้วโอนไปแล้วสินค้าที่ได้พัดบ่ถือกับสินค้าที่เขาโฆษณาอันนี้พวกเขาควรพิจารณาบอกคนอ้อมข้างครอบครัวอย่าไปหลงเชื่อกับสิ่งที่พวกเขาบ่เห็นพวกเขาบ่สามารถจับต้องได้อันใดที่พวกเขาอยากได้พอไปเบิ่งในตัวเขาเองจะเป็นกันดีเนาะเพื่อบ่ให้เขาสูญเสียเงินไปล่าๆนะฝากไว้ก็แล้วกันเวลาก็หมดลงพอดีขอบใจบริการติดตามรายการติดต้นหัวทางรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์และทีมงานข่าวพวกเขาลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พอจะพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี
7: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
8: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
10: เออนี่ตุน
11: หึ
10: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้น

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร